่อนที่จะกล่าวอัตนาบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้อีกทั้งพระบารมีพระบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญจตุรพิธพรชัยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงและร่วมใจกันพัฒนาเมืองยะลาให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสู่ไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญฮานิถ้าไม่ได้เกิดจากความร่วมมือของคนยะลาก็จะไม่เกิดถือโอกาสขอบคุณในฐานะผู้ว่าการจังหวัดถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดในการดำเนินการที่ตกหล่นผู้ว่าก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิศแล้วข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระพันรูปถวายเป็นพระพุทธชุมบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมินทรวรมาธิ

ในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: มานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังฆสะ
1: ภิกขุสังฆสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก

0: จะเป็นการกล่าวคำถวายทายธรรมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณไพศาลทวีชัยถาวรนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายในภาพภาษาบาลีและขอเรียนเชิญคุณสาวนีเหรัญญสิรินำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายในภาพภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์เรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จตุปัจจยาทีนิ
0: จตุปัจจยาทีนิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีคารตัง
0: ทีคารตัง
1: อิตายะ
0: อิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: จตุปัจจัยไทยธรรม
1: จตุปัจจัยไทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: จตุปัจจัยไทยธรรม
0: จตุปัจจัยไทยธรรม
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
1: ต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณศรีสุพรแซ่เจิงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญครับ
3: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
3: ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ
1: ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ
3: ถวายมหาสังฆทาน
1: ถวายมหาสังฆทาน
3: โครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป
1: โครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป
3: 77จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
1: 77จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
3: เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
1: เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาร
3: ักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
1: รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ
3: สืบอายุพระพุทธศาสนา
1: สืบอายุพระพุทธศาสนา
3: และฟื้นฟูศีลธรรมโลก
1: และฟื้นฟูศีลธรรมโลก
3: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: อายุไขยืนยาว
1: อายุไขยืนยาว
3: ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
1: ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
3: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
3: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
3: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
3: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
3: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
3: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก
1: ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก
3: บรรลุธรรมได้โดยง่าย
1: บรรลุธรรมได้โดยง่าย
3: ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ
1: ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ
3: ทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
3: คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติ
3: บริวารสมบัติ
1: บริวารสมบัติ
3: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
3: มรรคผลนิพพาน
1: มรรคผลนิพพาน
3: ขอความปรารถนาทั้งปวง
1: ขอความปรารถนาทั้งปวง
3: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
3: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
3: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
3: ทุกประการเทอญ
1: ทุกประการเทอญ
3: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานนะปัจโยโหตุลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านวีรพัฒน์บุญทริกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้น้อมถวายทียธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันท่านประธานสงฆ์ครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC รวมถึงสาธุชนที่อยู่ในจังหวัดยะลาร่วมประนมมือขึ้นเพื่อรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับกับท่านวีรพัฒน์บุญทริกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับลำดับต่อไปครับจะเป็นการถวายเทียนธรรมที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะท่านผู้มีเกียรติโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ในชุดที่1 นะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์เพื่อร่วมกันถวายเทียนธรรมครับเรียนเชิญนะครับท่านวีรพัฒน์บุญทริกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับพร้อมภริยาคือทันตแพทย์หญิงนะครับปิยนาถบุญทริกครับท่านที่สองนะครับคือท่านจรงชัยทองทวีครับผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาท่านที่สามนะครับพันเอกทายุทธนะครับส่วนคูณผู้แทนของท่านรองแม่ทัพภาคที่สี่ครับท่านต่อมานะครับคือพลตำรวจโทนะครับปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมด้วยนะครับท่านชนนทันนะครับแสงพุ่มรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านที่6นะครับท่านนันทพงศ์ท่านสุวรรณรัตน์นะครับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยท่านสุวรรณีนะครับสุวรรณรัตน์ท่านต่อมาครับพลเอกมณีจันทิพย์นะครับนายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจชต.ครับแล้วก็รวมไปถึงท่านสุภาพจันทิพย์ท่านต่อมานะครับท่านจรุงวิทย์เจริญจาตุรงค์ครับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาอีกหนึ่งท่านนะครับคือพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคำนะครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและคุณเนตรออนสุวรรณขำนะครับภริยาและอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพันตำรวจเอกนะครับชัดชัยศักดีครับผู้กำกับการตำรวจสถานีภูธรจังหวัดยะลานะครับในสักครู่นะครับจะมีนักเรียนนายสิบนะครับขออภัยนะครับจะเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมนะครับนำธัญธรรมมามอบให้ทุกท่านจะได้ขอเรียนเชิญทุกท่านหันทางด้านซ้ายมือเพื่อรับธัญธรรมโดยพร้อมเรียงกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านหันทางด้านซ้ายมือรับธัญธรรมถือธัญธรรมนิ่งๆสักครู่นะครับถือธัญธรรมนิ่งๆสักครู่เราจะถวายโดยพร้อมเรียงกันหลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจตามความปรารถนาสักครู่หนึ่งทำด้วยกายสบายใจสบายสักครู่นะครับตอนนี้พวกเราทุกท่านก็รักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับในช่วงเวลาก่อนการถวายเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านถวายเทศธรรมโดยพร้อมเรียงกันอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเข้ากับพนักประจำพื้นที่นั่งนะครับขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติในชุดที่2นะครับโดยมีรายนำดังต่อไปนี้ได้ออกมาที่ด้านหน้าคณะสงฆ์บนเวทีเช่นเดียวกันครับเรียนเชิญท่านเกียรติศักดิ์นะครับมณีรัตน์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรันดร์เกียรติลิ้วคุณอุปการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่านต่อมานะครับท่านอมรสะอาดครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาท่านสุนิสาอยู่หนูสิงห์นะครับวัฒนธรรมจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกปิยพัฒน์ครับทองพันเลิศกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาอีกหนึ่งท่านนะครับท่านอนันต์แจ่มจันทาครับสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลาเขต4พันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลครับแพทย์หญิงนิตยาภูวนานนท์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาท่านสาครนะครับคงเสรีกุลปลัดอาวุโสแทนปฏิบัติหน้าที่แทนในอำเภอเมืองยะลาครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคือท่านจักริดธัญญะคุณากรสกุลประธานมูลนิธิแม่กอเหนียวยะลาสือเสียงจึ้งนะครับไปเชิญที่ด้านหน้าศูนย์กลางพิธีจะได้ถวายเทศธรรมร่วมกันครับเช่นเดียวกับในชุดที่หนึ่งนะครับอีกสักครู่เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดจะนำเทศธรรมมามอบให้ทุกท่านให้ทุกท่านทางด้านซ้ายมือรับเทศธรรมถือเทศธรรมนี้สักครู่แล้วก็รอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรนะครับเรียนเชิญทุกท่านหันทางด้านซ้ายมือครับถือธัญธรรมนิ่งๆสักครู่หลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจตามความปรารถนาสักครู่หนึ่งส่วนสาธุชนทั่วโลกนะครับกระดมมือขึ้นเพื่อประกอบบุญญกิริยาจากปัตตานุโมทนาใหม่โดยพร้อมเพรียงกันครับเรียนเชิญทุกท่านถวายธัญธรรมในโอกาสนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับ

กราบขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพในชุดที่3ครับคณะที่1นะครับกลุ่มสติสบายเบตงครับนำโดยคุณธรรมพรประมวลโกศลยุคคณะที่2นะครับกลุ่มสติสบายเบตงครับนำโดยคุณเพียงพินชัยพานิชคุณโสติพัฒน์นะครับเจริญจาตุรงครับกรรมการผู้จัดการบริษัทพัทรชยานุวัฒน์คุณอภากรเจริญจาตุรงคุณการสุวรรณวงศ์คุณรีน่าบุญจรัตศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลานะครับพร้อมทั้งผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทรงคุณวรชนชรยินดีรัชตาภาและดร.กฤตภักดิ์หัชลีละหาครับท่านเจ้าภาพในชุดที่3นะครับทำกายของเราให้สบายใจให้สบายและเรียนเชิญทุกท่านหาทางด้านซ้ายมือรับไทยธรรมครับจากนั้นถือไทยธรรมนิ่งๆสักครู่นะครับหลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจตามความปรารถนาทำด้วยกายที่สบายใจที่สบายกายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสักครู่หนึ่งเรียนเชิญทุกท่านถวายไทยธรรมในโอกาสนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุขอกราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนาบุญนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคณะท่านสภาพในชุดที่4นะครับโดยมีรายนามดังต่อไปนี้ออกมาแทนด้านหน้าคณะสงฆ์ครับเรียนเชิญคุณศรีสุพรแซ่เจงคุณพรพัทราพันธเสนคุณวรรณรัตน์ปุรณสิทธิพรคุณเขมิกาวจีวรสิทธิ์คุณพัศวีอนันทานิชคุณชัยวุฒิศรีสุวรรณคุณสุธิดาอุทัยรัตน์คุณสาธิตโตแทนนะครับเด็กชายรัชตะฟุ้งธรรมสารคุณบรรณสรทองนุ่นคุณสุภาพกสิวงอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้แทนจากกองบุญตักบาตรล้านบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ครับสิ่งสำคัญในการประกอบบุญญกิริยานะครับคือใจของเราที่ผ่องใสทั้งสามวาระก่อนทำขณะทำหลังจากทำเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านหันทางด้านซ้ายมือครับรับไตรยธรรมถือไตรยธรรมนิ่งสักครู่หลับตานึกอธิษฐานจิตรวมใจตามความปรารถนาสักครู่หนึ่งทำด้วยจิตที่ผ่องใสและดวงใจที่เบิกบานนะครับเรียนเชิญทุกท่านถวายเทศธรรมในโอกาสนี้รวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญทั่วโลกครับสาธุขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านครับในการทำบุญตักบาตรเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะครับทางคณะสงฆ์จังหวัดยะลาร่วมกับมูลนิธิธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาและองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับมอบข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศและบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการทำบุญเมืองครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนั่นเองซึ่งก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมพุทธศักราช2547แล้วนะครับโดยในครั้งนั้นก็มีทั้งสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาตินะครับประกอบด้วยสมาคมชมรมองค์กรชาวพุทธกว่า150องค์กรนำเรียนโดยหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ต้องการจะนำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งนะครับนำมามอบให้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดยะลาด้วยนั่นเองดังนั้นช่วงเวลาจากนี้ไปครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ณเบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีคุณผู้ชมครับสุขาสังคสาสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขเราได้เห็นภาพความสมัคร

ว่าเป็นภาพอันงดงามเป็นภาพของการประกอบบุญญกริยาในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญโดยเฉพาะนะครับได้นึกถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระบรมราชาพระบรมราโชวาทนะครับถึงเรื่องความสามัคคีที่สำคัญที่สุดนั่นเองดังนั้นขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับความสามัคคีของพวกเราทุกๆคนนะครับขอกราบขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับลำดับต่อไปขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธาน

0: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาท่านผู้จัดการตำรวจภาคเก้าท่านนายกพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญและหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกท่านทุกคนประชาชนทุกหมู่เหล่าข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนวันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลซึ่งชาวพุทธรวมทั้งจังหวัดได้มาบำเพ็ญบารมีของตนของตนให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราทุกคนในวันนี้ก็เป็นอันว่าทุกคนได้สร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองนอกจากนี้แล้วก็จะได้อุทิศเป็นกุศลพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้อุทิศเป็นกุศลแก่บรรพบุรุษของจังหวัดยะลาที่ได้ช่วยกันรักษานำพาเมืองจังหวัดยะลาของเรามาถึง235ปีปีนี้เพราะฉะนั้นบารมีที่เราสร้างทุกคนในวันนี้นั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จบารมีนั้นแปลว่าเป็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดความสำเร็จแก่ตัวของเราเองทุกคนฉะนั้นทุกคนได้มาสร้างบารมีกันวันนี้ก็เป็นอันว่าเรามาสร้างชาติของเราให้มั่นคงสร้างพระพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนสร้างพระมหากษัตริย์ของไทยให้มั่นคงอาตมาภาพจึงขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลบารมีที่ญาติโยมได้สร้างในวันนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ตลอดถึงคุณนามความบักดีบารมีทานศีลภาวนา ที่ทุกคนได้สร้างได้ทำได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดี กำลังบำเพ็ญอยู่ก็ดีและจะได้บำเพ็ญต่อไปก็ดีรวบรวมกันมาเป็นปลวะเป็นเดชะเป็นปัจจัยอุดหนุนส่งเสริมเพิ่มเติมปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันให้ทุกคนอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาสิ่งนั้นด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน
1: สาธุ
2: อีกสักครู่นะครับพวกเราทุกท่านทั่วโลกจะได้รับผ่อนรับเป็นภาษาบาลีคณะท่านเจ้าภาพเตรียมกรวดน้ำรับผ่อนรับนะครับ

ครังเอวะเมวิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปา

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคู่ขอประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเปรุวันท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์1,000รูปเดียบร้อมเรียนกันนะครับกราบกราบกราบในอีกสักครู่นะครับพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านประธานสงฆ์จะได้นำคณะสงฆ์นะครับบิณฑบาตไปยังด้านหน้าของพวกเราทุกท่านสำหรับขั้นตอนของการตักบาตรมีดังต่อไปนี้นะครับขอความร่วมมือจากผู้มีบุญทุกๆท่านนะครับสาธุชนทุกคนในขณะที่คณะสงฆ์แปรแถวขอความร่วมมือจากทุกท่านได้นั่งลงนะครับแล้วก็เราจะได้ประกอบบุญญกิริยาจากอปาเชกนามัยครับบุญที่สำเร็จจากการ
1: ครับกับพระอาจารย์นะครับ
0: อ่อนน้อม
1: เดี๋ยวด้านขวามือขององค์พระประธานแถวเดียวนะครับซ้ายมือสองแถวนะครับ
0: สาธุหิตแห่งพระสัมมา
1: สัมพุทธเจ้ากับพระญาตินะครับหลังอย่าเพิ่งลุกก่อนนะครับ
0: ที่คณะสงฆ์แถว
1: มือขององค์พระประธานแถวเดียวนะครับแถวเดียวด้านซ้ายมือสองแถวนะครับ
0: สำคัญนะครับ
1: เราจะเดินเป็น
0: เราจะได้
1: ไซเคิลนะครับเดินอยู่เดินเดินแล้วเดินกลับนะครับส่วนของมีพระทหารสดด้วยนะครับด้านหลังเมื่อเราบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคร
0: ับ
1: มารับอาหารสดทางออกด้วยนะครับทางออกที่เรานั่งอยู่ในพื้น
0: เพื่อที่เรานั้นจะได้ประกอบบุญญกิริยาในข้อนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นโทรศัพท์มือถือของเราเก็บไว้ก่อนครับวันนี้เรามีการถ่ายทอดภาพนะครับผ่านทางสถานี GBN YDMC ไปทั่วโลกด้วยเรามาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธร่วมกันในขณะที่ใส่บาตรนะครับเราก็จะนั่งลงขณะใส่บาตรก็ถือได้ว่าเป็นการ

แสดงความเคารพในทานด้วยซึ่งอานิสงส์จากการเคารพให้ความเคารพทานนี้เองครับไม่ว่าจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติลูกหลานบริวารบ้านเครือของเราก็จะอยู่ในโอวาทของเราไปทุกภพทุกชาติและที่สำคัญครับเรื่องราวสมัยครั้งพุทธกาลเป็นเรื่องราวของหญิงแก่จันทานครับเธอนั้นไม่มีทายาทใดเลยครับที่จะถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยแค่สองมือประนมน้อมคือกายพร้อมสงบใจพบเห็นสิ่งใดๆให้เยือกเย็นเช่นดอกบัวเธอได้เห็นทั้งพุทธลักษณะและพุทธลีลาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เสด็จเข้ามาบิณฑบาตในนครราชคฤห์พร้อมหมู่สงฆ์นะครับด้วยบุญและกรรมที่เธอได้ทำนั่นเองครับแม้กรรมเก่าของเธอจะตามมาทันถูกแม่โคหรือว่าคู่เวรคู่กรรมขวิดตายนะครับท้ายที่สุดนั่นเองก็ทำให้เธอไปเป็นสายเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดังนั้นตอนนี้ขอความร่วมมือจากพวกเราทุกท่านได้นั่งลงนะครับตอนนี้ขอความร่วมมือจากพวกเราทุกท่านนั่งลงประนมมือขึ้นเก็บโทรศัพท์มือถือของเรานะครับประนมมือสวยๆตั้งใจประกอบบุญดุจดังหญิงแก่จันทานสมัยครั้งพุทธกาลแม้เธอไม่มีทายาทธรรมใดแต่ใจของเธอมีศรัทธาที่เปี่ยมล้นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์บุญและกรรมที่เธอได้ทำจึงเป็นเหตุให้มงคลชีวิตเกิดขึ้นกับเธอแม้กรรมเก่าจะตามมาทันก็ได้เป็นสาวแห่งเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีเดียวนะครับดังนั้นจิตที่เลื่อมใสใจที่เบิกบานจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราด้วยอานิสงส์แห่งความเลื่อมใสนี้ครับเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนั่งลงประนมมือสวยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันตักบาตรพระแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปร่วมกันนะครับตอนนี้ขอความร่วมมือจากทุกท่านนั่งลงนะครับขอบพระคุณครับณบัดนี้ถึงเพลามหาฤกษ์บุญก่อเกิดเกรียงไกรมหิศาลถวายทานเป็นมหาสังฆทานเพื่อสืบสารพุทธชาติปราดบดินขออัญเชิญรุกขเทวาไทยอีกเทพใดทรงสถิตณโขดหินณจอมปลวกพฤกษาณภาดินชลาศิลปินมหาจักรวาลบรรพบุรุษชาวไทยบรรพกาลได้สืบสานชนชาติศาสนาเป็นหลักใจคู่แผ่นดินทินธรรมาด้วยศรัทธาด้วยชีวิตจิตวิญญาณสำนึกไทยสำนึกธรรมสำนึกจิตพลีชีวิตปกป้องศาสนามรดกธรรมมรดกไทยอนันตกาลเพื่อลูกหลานชาติไทยมีสุขเอ่ยขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้นั่งลงประนมมือขึ้นถวายการต้อนรับแด่พุทธบุตรพุทธชินโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ดำรงอยู่ในชีวิตสมณะครับ

ตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนั่งลงนะครับประดมมือสวยๆเราตั้งใจถวายการต้อนรับบุญและกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับดังนั้นนั่งลงนะครับประดมมือขึ้นถวายการต้อนรับแด่คณะสงฆ์ได้พร้อมเป็นกันครับ

0: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านน้อมนำพระตหารก็สานาแห้งขึ้นกล่าวคำอธิษฐานจิตเดินร่องกันครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอกราบพระตนาพระคุณเจ้าทุกรูปบิณฑบาตในโอกาสนี้ครับ
1: และเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตักบาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ชาวไทยงามด้วยความที่น่ารักไทยประจักษ์ของพุทธศาสนาบรรพบุรุษรักเคารพนับบูชาพุ่งชีวาเพื่อรักษามาเนิ่นนานชาวพุทธดีที่รัก

0: าวพุทธสุดกล้าหาญพุทธศาสตร์มีภัยร้ายรุกรานร่วมประสานใจพักรักษาเธอประพันธ์โดยท่านสิทธิพันโตนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GPN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวอยู่ในขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณบริเวณถนนสุขยางถนนเฉลิมพระเกียรติวงเวียน3อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับในโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในขณะที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณจังหวัดยะลาแห่งนี้นะครับใจของเรามีจิตแช่มชื่นร่วมตั้งใจในการอนุโมทนาบุญบุญกุศลที่พระท่านสอนนะครับว่าเป็นหนึ่งในบุญญกริยาวัตถุสิบประการนั่นก็คือปัตตานุโมทนาไมยบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญก็พลันมันเกิดขึ้นที่กลางใจของเราทุกคนนะครับดังนั้นในขณะที่เราติดตามรับชมภาพในขณะนี้ไปใจของเราก็เกิดความพลื้มปิติใจไปนึกน้อมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่ได้ตั้งใจประกอบบุญกริยาทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนานะครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายไปยังคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมเริ่มต้นจากทาง YouTube ก่อนนะครับหลายท่านได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญอย่างเช่นคุณจุฬาพรเมฆสวัสดิ์นะครับบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่อยู่ในพิธีจริงค่ะสาธุสาธุนะครับคุณนพวรรณนะครับบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญกับสภาพและทุกท่านทั่วโลกด้วยค่ะครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์นะครับบอกว่าสาธุครับคุณพายุงนะครับสักขะทุ่งทีมนะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญครับสาธุนะครับแล้วก็วันนี้โอ้โหคุณพีรพงศ์ครับมีหลายคนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็มาโอ้โหมาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญผ่านทางข้อความของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวอย่างมากมายทีเดียวครับคุณ
1: ก็ต้องบอกว่าการตักบาตรทำบุญเมือง235ปีเมืองยะลาถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาบุญทั้งพวกเราในพื้นที่จังหวัดยะลาเอง
0: ครับ
1: นอกจากนี้ผู้มีบุญที่รับชมผ่านช่องทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนั้นบอกว่าคุณบุญทั่วโลกนะ
0: ครับ
1: แม้ตัวมาไม่ได
0: ้ครับ
1: ส่งปัจจัยมาเหมือนท่านประธานบนพิธีกาลยิไพศาลทวีชัยถาวรกาลยมิตรสวัสดีอิรัญยสิริห้างทองทวีชัย5ทุกสาขา
0: ครับ
1: ตัวอยู่กรุงเทพเนาะ
0: ครับ
1: แต่ก็ร่วมเป็นปัจจัยมาแล้วก็มากล่าวออนไลน์ด้วยนอกจากนี้พี่ใหญ่บุญชัยเบญจรงคโกน
0: คุ
1: ณบุญชัยเบญจรงคโกนก็ร่วมบุญมาด้วย
0: ครับ
1: ทราบข่าวว่าตักบาตรพันรูปเมืองยะลาเอาบุญด้วยโมทนาสาธุการมาครึ่งหมื่นบาท
0: โอสาธุแล้วก็รวมไปถึงนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับท
1: ่
0: านก็ได้ตั้งใจร่วมตั้งจิตทั้งเตรียมงานจัดงานนะครับนำพาหน่วยงานราชการต่างๆประสานงานทุกภาคส่วน
1: ประสานงานประสานใจ
0: ครับ
1: โอ้ท่านก็ร่วมบุญด้วยนะกุศลศรัทธาเจตนาพร้อมด้วยคุณนายเนาะก็มาอีก 10,000 บาท
0: โอ้สาธุทั้งหมดนะครับ
1: สำหรับพัฒนาหารเพนนะครับหลวงพ่อครับเมื่อหลวงพ่อรับบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเมตตาหลวงพ่อไปรับพัฒนาหารเพนแล้วก็รอสักครู่ก่อนเดี๋ยวอาหารตักบาตรค่อยนำคูปองมารับจากเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณธงธรรมจักรสีเหลืองหน้าทางเข้าสวนสาธารณะช้างเผือกนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อหลวงพ่อรับบาตรเรียบร้อยได้กราบเมตตาไปรับพัฒนาหารเพนก่อนนะครับไปรับพัฒนาหารเพนที่ตรงโต๊ะด้านหลังที่หลวงพ่อนั่งประกอบพิธีเมื่อสักครู่นี้นะครับไปรับพัฒนาหารเพนรับพานเพลรอแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็จะอาราธนาหลวงพ่อมารับข้าวสารอาหารแห้งต่อไปนะครับ
0: ครับคุณพิธพงศ์ครับตอนนี้ดูภาพจากทางสถานี GBN by DMC นะครับทั้งภาพมุมสูงนะครับเราได้เห็นภาพการรวมพลังความศรัทธาแล้วก็การประกอบบุญญกิริยาจากวัยวัฒนไมนะครับ
1: ค
0: น
1: ปล่อ
0: ยกิจการงานที่ชอบโดยเฉพาะนักเรียนใน10ใช่ไหมครับ
1: ที
0: ่ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: โอ้โหได้ฟังแล้วก็อ
1: นุโมทนาบุญขอบคุณท
0: ่
1: านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ท
0: ่
1: านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีนายบอกว่ามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้กำกับนะ
0: ครับ

0: อกว่าโอ้10ปีที่แล้วผมก็มาพร้อมกับท่านผู้ว่านี่แหละท่านผู้ว่าสมัยก่อนเป็นนายอำเภอมา10ปีย้อนหลังนี่พาน้องๆนักเรียนใน10มาเป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายบาทด้วยอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีพร้อมด้วยน้องๆแล้วก็ผู้ฝึกทุกนายทุกท่านที่ได้มาเอาบุญใหญ่วันนี้นะครับ
1: ครับแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเนาะท่านก้องสกุลจันทราชนะครับในช่วงของการจ่าเปิดงานเนี่ยท่านก็ได้เล่าความประทับใจว่าเดี๋ยวท่านต้องเกษียณใช่ไหมครับ
0: 30กันยา
1: แต่ท่านบอกว่าโอ้ถือเป็นงานใหญ่ก่อนเกษียณท่านก็มีความปลื้มใจ
0: ท่านก็บอกว่านี่คณะสงฆ์ทุกรูปพระทุกองค์
1: ครับ
0: ความปลอดภัยต้อง 100% ท่านบอกความมั่นคงโอ้ท่านนำเต็มที่เลย
1: ครับผม
0: เพราะยะลาเราเป็นเมืองพระของวัฒนธรรมไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข
1: เรียกว่าเป็นการแสวงจุดร่วมสมานจุดต่าง
0: ครับ
1: แสวงจุดร่วมสมานจุดต่างแล้วก็คำขวัญของยะลานะครับคำขวัญประจำจังหวัดเนาะคุณพีรพงศ์ยะลาใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดน
0: งามจริง
1: ๆงามทั้งกายแล้วก็ใจนะ
0: โอ้งามทั้งกายและใจทั้งหน้าตาด้วย
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าวันนี้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจทั้งในส่วนของคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรนายก
1: ครับ
0: เจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าวาดวัดเวลุวันนอกจากนี้คณะสงฆ์ในพื้นที่4จังหวัดเราเนาะสงขลา
1: ป
0: ัตตานีนราธิวาสหลวงพ่อก็มาตักมาเมตตาเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราด้วยเพราะว่าเมื่อวานเราไปทำอะไรมาครับ
1: เมื่อวานมีการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จัดต่อเนื่องจะมาเป็นปีที่22นะฮะดังนั้นเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นความสมัครสมาชิกของชาวพุทธแล้วก็ตอนนี้ครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN YTMC ช่องนี้ช่องเดียวส่งข้อความมาเยอะมากมายทีเดียวครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็ภาพตอนนี้ที่คุณผู้ชมติดตามรับชมเนี่ยนะครับเราได้เห็นภาพของการร่วมด้วยช่วยกันหลายคนนะครับพาลูกเด็กเล็กแดงนะครับพาลูกหลานมาซึมซับรับเอาวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะขออนุญาตให้คุณพีรพงศ์ได้ประชาสัมพันธ์ถึงพระคุณเจ้าที่ต้องรับพระทหารข้าวสารอาหารแห้งด้วยนะครับ
0: ครับเนื่องจากวันนี้เราทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์พันรูปก่อนที่หลวงพ่อจะไปรับอาหารแห้งเมตตาไปรับพระทหารเพนก่อนครับรับบาตรเสร็จแล้วขอความเมตตาหลวงพ่อไปรับพระทหารเพนที่อยู่ด้านหลังเต็นท์ด้านหลังนะครับตรงที่เก้าอี้สีขาวเมื่อเช้านี้เมื่อหลวงพ่อรับพระทหารเพนเสร็จตอนนี้ในพื้นที่ให้น้องๆนักเรียนใน10เอาอาหารตักบาตรที่ใส่ถุงแล้วยกขึ้นด้านข้างแล้วหลวงพ่อจะมารับข้าวสารอาหารแห้งนะครับดังนั้นตอนนี้ขอหลวงพ่อทุกรูปทุกองค์ได้เมตตาไปรับพระทหารเพลก่อนนะครับส่วนคูปองที่ถวายไปตอนเช้าค่อยมารับถวายนำมารับถวายข้าวสารอาหารแห้งนะครับดังนั้นตอนนี้ก้าวกับผมกราบวรนาหลวงพ่อหลวงพี่สามเณรทุกรูปทุกองค์ไปรับพัฒนาหารเพนที่เต็นท์ด้านหลังตรงเก้าอี้นะครับเก้าอี้สีขาวเมื่อเช้านี้นะครับหลวงพ่อไปรับพัฒนาเพนก่อนเสร็จแล้วค่อยมารับข้าวสารอาหารแห้งโดยนำคูปองที่เจ้าที่ถวายเมื่อเช้านี้มามอบแล้วก็รับข้าวสารอาหารแห้งกับวัดนะครับนี่ก็ขออนุญาตเรียนแจ้งเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้รับทราบโดยเฉพาะพี่ๆสารถีเจ้าหน้าที่นะครับได้

ลกด้วยนะครับสาธุครับสำหรับในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถึง7จังหวัดทุกวัดทั่วไทยนะครับก็ยังจะมีการจัดในหลากหลายจังหวัดทีเดียวอย่างเช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญก็ตามนะครับจังหวัดนครราชสีมาที่เขาใหญ่หรือแม้กระทั่งจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นที่จะมีการตัดตักบาตรพระถึง 10,000 รูปดังนั้นทุกท่านก็อย่าลืมติดตามข่าวสารงานบุญได้นะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียววันนี้ครับรณกรอินกำชัยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากทางสถานีนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและอย่าลืมครับในวันนี้เป็นวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขทำกรณียกิจของชีวิตให้เกิดขึ้นเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับรายการปกติของทางสถานีโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัด

0: ปทุมธานีประเทศไทยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: มอบเป็นสาธารณสงเคราะห์แด่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกหน่วยนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ด้วยดังนั้นก็จำเรียนเป็นข้อมูลไว้นะครับ

ลูกเกิดที่จังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องทั้งหมด8คนเริ่มเป็นพี่สาวคนโตสุดตอนเด็กๆเวลาที่คุณยายไปทำบุญที่วัดท่านก็จะพาลูกไปด้วยบางครั้งก็ได้มีโอกาสไปนอนค้างถือศีลที่วัดกับท่านทำให้ถูกปลูกฝังนิสัยรักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่ว่าเมื่อโตขึ้นชีวิตของลูกก็เริ่มเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกเรื่องมีดังนี้เจ้าค่ะขณะที่ลูกกำลังเรียนวิทยา

ลูกได้พบรักกับผู้ชายคนหนึ่งจากการแนะนำของเพื่อนที่วิทยาลัยเขาทำงานอยู่ต่างประเทศแต่กลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยเราคบกันจนลูกได้ตั้งครรภ์กับเขาคบแบบไหนเนี่ยต่อมาเขาได้กลับไปทำงานที่ต่างประเทศและไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยนี่ลูกรู้สึกน้อยใจและคิดจะทำแท้งแต่โชคดีที่มีเจ้าของบริษัทใจดีห้ามไว้ที่จะไปทำแท้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่น้องสาวลูกทำงานอยู่

ลูกจึงได้มาทำงานที่กรุงเทพตามคำชักชวนของเพื่อนโดยนำลูกชายไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านระหว่างทำงานอยู่นั้นลูกก็ได้พบเพื่อนคนหนึ่งเขาชวนไปทำงานที่ญี่ปุ่นเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งลูกก็พบรักและแต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นคนแรกเขาเป็นดังพ่อพระเป็นโยมพ่อเป็นผู้เลี้ยงดูให้ความรักและห่วงใยต่อตัวลูกมากลูกอยากได้อะไรเขาก็ให้หมดทุกอย่างเลยเขามาให้ลูกต้องทำงานเลย

ร้านขายเหล้าแห่งหนึ่งโอ้และณที่แห่งนี้เองที่ทำให้ลูกได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งภายหลังคือสามีชาวญี่ปุ่นคนที่สองเขาใจดีและรวยมากมีกิจการหลายบริษัทและปั๊มน้ำมันถึง7 แห่งเราคบกันได้2 เดือนเขาก็ขอร้องให้ลูกเลิกจากงานโดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมกับลูกและมอบเงินก้อนโตปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า800,000 บาทมาให้เราคบกันจนตั้งท้องลูกสาวคนเล็กกับเขาไม่นานก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทำให้เขาต้องประสบภาวะขาดทุนช่วงนี้เองที่ลูกเริ่มรู้จักศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวจากการอ่านเจอในโบชัวลูกรู้สึกสนใจว่ามีวัดไทยในญี่ปุ่นด้วยจึงได้มาทำบุญที่ศูนย์และอธิษฐานจิตช่วยเขาตลอดไม่น่าเชื่อว่าเขาได้กำไรจากหุ้นอย่างน่าอัศจรรย์ลูกมั่นใจว่าเป็นเพราะบุญทั้งบุญที่ลูกได้ทำโดยเฉพาะบุญเสาแก้และสร้างพระให้เขาค่ะกลางปี2545วันหนึ่งเพื่อนสนิทของลูกได้พาเจ้าของร้านขายเหล้าที่เพื่อนทำงานอยู่มาหาลูกไปยืมเงิน500,000 เยนประมาณ170,000 บาทไปขอยืมเงินลูกเป็นคนที่สงสารบวกกับความรักและเกรงใจเพื่อนจึงให้เขายืมเงินไปแต่เขานำเงินมาใช้คืนลูกไม่ได้จึงทิ้งร้านขายเหล้าให้ลูกเขามาดำเนินกิจการแทนและทำให้ลูกต้องมาพบรักกับผู้ชายญี่ปุ่นคนที่3จนได้เขาเป็นคนใจดีแต่ไม่ค่อยมีเหตุผลขี้น้อยใจและขี้หึงมากประเภทดีก็ดีใจหายร้ายก็ร้ายสุดๆแต่เขาก็มีส่วนช่วยลูกในการสร้างบารมีกับหมู่คณะอย่างเต็มที่โดยเป็นสารถีรับส่งลูกไปวัดคบกัน1 เดือนลูกก็เปิดใจให้เขาค่ะแล้วได้รับโทรศัพท์จากพระอาจารย์ในศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวแต่ละสองเป็นตัวแทนหาบ้านเช่าที่เหมาะสมพอเป็นที่พักของพระภิกษุและอุบาสกที่จะมาเรียนในจังหวัดที่ลูกอยู่และที่พักแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมคนมาปฏิบัติธรรมจากจุดเริ่มต้นไปถึง10 คนค่อยๆมีคนปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปจนถึง150 คนจึงกลายเป็นที่หมายของการสร้างวัดไทยนางาโน่ในปัจจุบันเจ้าค่ะช่วงนี้เองลูกได้เข้ามาสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มพลังกับหมู่คณะโดยทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกอย่างเต็มที่และชักชวนคนอื่นด้วยคุณพ่อลูกปกติท่านจะลุกขึ้นหุงข้าวแล้วก็ใส่บาตรทุกเช้าจากนั้นก็จะไปถวายพระทหารเช้าและเพลที่วัดซึ่งพระลูกชายบวชจำพรรษาอยู่ในวันที่คุณพ่อเสียชีวิตหลังจากท่านใส่บาตรตอนเช้าและทานอาหารเสร็จแล้วท่านก็ขับรถออกไปหาหน่อไม้ที่ดงไผ่ใกล้ๆกับที่นาส่วนลูกทุกคนไปช่วยทำนากันหมดระหว่างทำนาอยู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นแต่ทุกคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรเมื่อกลับมาถึงบ้านตอนเย็นทุกคนไม่เห็นพ่อจึงออกตามหาแล้วพบว่าคุณพ่อกลายเป็นศพไปเสียแล้วท่านถูกคนติดยายิงและฟันตายที่ใต้กอไผ่ในที่นาของท่านเองคุณแม่ลูกมาก่อนเป็นคนสุขภาพแข็งแรงชอบทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิแต่หลังจากที่ไม่มีคุณพ่อท่านก็เริ่มเจ็บออดออดแอดแอดและก็ไม่กล้านั่งสมาธิโดยให้เหตุผลว่านั่งทีไรก็เห็นคุณพ่อมาหา

ฝันไปว่าท่านใส่ชุดขาวมือถือพระขมมาปลายด้านหนึ่งห่อเงินและทองไว้พอบอกว่าจริงๆนะพ่อจะไปตั้งนานแล้วแต่พ่อน่ะรอลูกอยู่หมายความว่าอย่างไรคะคุณพ่อรอลูกคนไหนหรือเปล่าเพราะถือผ้าห่อเงินทองมาคุณแม่นั่งสมาธิเห็นคุณพ่อมาหาจริงหรือไม่ก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิตหนึ่งวันลูกฝันว่าได้มีบริวารหญิงชายมายืนรอรับคุณแม่แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณแม่จากนั้นคุณแม่ก็เดินขึ้นบันไดไปบนเวทีอะไรสักอย่างพร้อมกับบริวารตอนนั้นลูกยังไม่ได้ดูดาวธรรมและไม่เคยเห็นภาพบริวารมาก่อนแต่ทำไมในฝันลูกจึงเหมือนภาพในโรงเรียนมากความฝันนั้นหมายถึงอะไรคะคุณแม่ตายแล้วไปไหนคะลูกได้ทำบุญทุกบุญไว้ให้ท่านใส่ชื่อท่านเป็นประธานรองเป็นประธานกฐินผ้าป่าสาวแก้วเป็นต้นท่านได้รับหรือไม่และบุญ300,000ปลื้มที่ท่านทำด้วยเงินของท่านเองส่งผลต่อท่านอย่างไรบ้างคะคุณตาลูกเคยบวชพระอยู่ประมาณ10 พรรษาแต่ต้องลาสิกขาเพื่อมาดูแลคุณยายท่านเสียชีวิตเมื่ออายุได้75 ปีด้วยโรคชราท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกทิพย์ให้ไหมคะสามีคนไทยคนแรกจะทิ้งลูกไปและสามีชาวญี่ปุ่นอีก3 คนเคยทำบุพกรรมใดร่วมกับลูกมาจึงได้มาเจอกันในชาตินี้โอ้บุพกรรมใดลูกจึงเกิดมามีคู่ชีวิตมากและลูกจะต้องวางตัวกับพ่อบ้านชาวญี่ปุ่นทั้ง3 คนอย่างไรคะสามีชาวญี่ปุ่นทั้ง3 คนมีคนในบ้านที่เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะคะเพราะเหตุใดลูกกับสามีญี่ปุ่นคนที่3จึงได้สร้างบารมีร่วมกันกับหมู่คณะอย่างเต็มที่ไม่เหมือนสามีคนอื่นๆเขาอยากทราบว่าเขาเคยเกิดเป็นคนไทยมาก่อนหรือเปล่าเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะร้อยใดลูกจะเป็นโรคภูมิแพ้ปวดหลังปวดหัวปวดท้ายทอยปวดขาปวดไหล่จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปหาหมอนวดลูกโรคพิการนี่จะอายุสั้นแค่40 ปีเสร็จหรือเปล่าคะถ้าจริงลูกต้องทำอย่างไรดีคะการที่ลูกเป็นผู้หาสถานที่พักให้พระภิกษุและบาศกระหว่างเรียนและหาสถานที่สร้างวัดไทยนางาโน่จะได้อานิสงส์ใดบ้างความปรารถนาของลูกจะสร้างห้องปฏิบัติธรรมจุก็ได้500 คนจะเป็นจริงไหมคะจะสร้างวัดที่นางงานโน้ตสำเร็จลูกฝันว่าได้เดินออกจากห้องนั้นพบดอกบัวประมาณ 5-6 ดอกแตกออกเป็นหลายกิ่งก้านสาขาและเคยฝันว่าขณะที่ลูกได้ถวายพระทหารอยู่และมีดวงแก้วหลายดวงหลากสีสันสวยงามมากตกลงมาหมายความอย่างไรว่าอย่างไรเจ้าคะตัวลูกและน้องๆทั้งหมดเคยทำบุญร่วมกับหมู่คณะมาอย่างไร พุทธันดาเดล่าลูกจะมาเจอหมู่คณะไหมคะมีผลการปฏิบัติทำอย่างไรและลูกเคยคิดอยากมีชีวิตในการประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะดีมากลูกดีมากลูกชายลูกตอนนี้อายุ16 ปีแล้วเขารักบุญมากเป็นเด็กเรียบร้อยเคยมาบวชสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว2 ครั้งเมื่อปี48เขาได้มาบวชสามเณรในวัดพระธรรมกายและได้รับไตรคุณธรรมด้วยเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและจะได้สร้างต่อไปอย่างไรคะเป็นพ่อใดลูกสาวที่เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่นคนที่2ของลูกเขาจึงรักและผูกพันกับสามีชาวญี่ปุ่นคนที่1ของลูกมากแล้วสามีก็รักลูกสาวเหมือนลูกแท้ๆของเขาเองค่ะพระอาจารย์ได้คอยทำมาลูกมาตลอดทั้งเคยสร้างบารมีกับลูกและหมู่คณะมาอย่างไรเคยลงมารอบ2หรือไม่และพบชาติปัจจุบันจะมีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือไม่เจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจา คุณพ่อทุกคนติดยายิงและฟันตายเพราะเคยจองเวรกันมาเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตชาติชาตินั้นคุณพ่อได้เป็นกำนันคนติดยาเป็นขโมยที่ชอบขโมยของชาวบ้านแต่คุณพ่อได้ตามจับ
พอจำไปแล้วก็ทรมาน

เพื่อให้รับสารภาพแต่ทรมานหนักไปหน่อยทำให้ช้ำในตายเนี่ยก่อนตายก็เลยผูกเวรเอาไว้ดังนั้นเมื่อมาเจอกันในชาตินี้จึงได้ทำร้ายตอบจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งภายหลังจากตายแล้วได้7 วันลูกก็ได้ฝันเห็นท่านใส่ชุดขาวมือถือพระขามาปลายได้1 ห่อเงินและทองไว้พ่อบอกว่าจริงๆพ่อจะไปตั้งนานแล้วแต่พ่อรอลูกอยู่นั้นพ่อก็มาเข้าฝันจริงๆเลยจ้ะเพราะเป็นภูมิเทวาชั้นดีนะแล้วก็ได้รอลูกทุกคนเพื่อมาพร้อมหน้ากันให้ท่านได้เห็นท่านจะได้หายคิดถึงแล้วก็จะได้เผาพ่อไปพร้อมๆกันจ้ะชีวิตมันก็อย่างนี้เนาะนี่ปั๊บเดียวตายแล้วคุณแม่นั่งสมาธิเห็นคุณพ่อนั้นพ่อไม่ได้มาหาจริงๆแต่ว่าคุณแม่มีความระลึกนึกถึงพ่อได้จิตนิวรณ์ส่วนพ่อก็มาวนเวียนอยู่จริงแต่ไม่ได้มาให้เห็นในสมาธิจ้ะมาวนเวียนมาเยี่ยมเยียนมาดูแต่ว่าไม่ได้มาให้เห็นในสมาธิตามทันไหมจ๊ะก่อนคุณแม่เสียชีวิต1 วันลูกฝันเห็นมีบริวารหญิงชายมารับคุณแม่ภาพนั้นคล้ายที่เห็นในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งที่ไม่เคยดูDMCมาก่อนนั้นก็เป็นบุพนิมิตหมายถึงการตายของคุณแม่เท่านั้นแหละจ้ะแค่เป็นบุพนิมิตบอกเหตุว่าเดี๋ยวจะมีคุณแม่เสียชีวิตเลยคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส 3ได้บุญที่แม่ทำตามประเพณีในพระพุทธศาสนาตลอดมาได้รับบุญทุกบุญที่ลูกทำแล้วใส่ชื่อท่านและท่านทำด้วยเงินของท่านเองจึงส่งผลให้ไปเป็นเทพธิดาดังกล่าวอีกทั้งตอนนี้บุญที่อุทิศไปให้ก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านจ้ะคุณตาลูกบวชพระมาได้10 พรรษาแต่ก็ต้องลาสิกขามาดูแลคุณยายท่านตายแล้วได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส 3ได้บุญที่ท่านบวชและได้ทำไว้ในพระพุทธศาสนามาตลอดจ้ะท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกด้านจ้ะสามีคนไทยคนแรกที่ทิ้งลูกไปและสามีชาวญี่ปุ่นอีก3 คนที่ได้มาเจอกันกับลูกในชาตินี้เพราะเศษกรรมในอดีตสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายเนี่ยได้ทำผู้หญิงท้องแล้วไม่ได้รับผิดชอบจึงทำให้มามีสามีคนไทยคนแรกที่ทิ้งลูกไปจ้ะทำกระท้อแล้วไม่ได้รับผิดชอบนี่ในกรณีที่สามีคนแรกส่วนสามีญี่ปุ่นอีก3 คนก็คืออดีตสามีในชาติถัดมาเนี่ยตอนที่ลูกเป็นผู้หญิงแล้วเมื่อเป็นลูกเป็นภรรยาของคนใดก็เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานให้มาเป็นสามีร่วมกันอีกดังนั้นในชาตินี้มาเจอพร้อมกันนี่สิลูกก็เลยได้ทุกคนเป็นสามีจ้ะจริงๆแล้วในชาติต่างๆที่ลูกได้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีสามีอีกหลายคนนะและทุกคนลูกก็มักจะอธิษฐานในกลางนี้แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นยังต้องระวังลูกก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนกันแล้วกันโดยชวนทุกคนสร้างบุญจ้ะแต่มันไม่ถูกหลักวิชาเนื้อลูกนะมันต้องเพียงหนึ่งสามีชาวญี่ปุ่นทั้ง3 คนก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากบ้างน้อยบ้างจะเป็นกองเสบียงส่วนสามีคนที่3ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นได้มาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะอย่างเต็มที่แตกต่างจากสามีคนอื่นเพราะเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมามากกว่าอีก2 คนดังกล่าวจ้ะสามีคนที่3สามีคนที่3นี้ไม่ได้เกิดเป็นคนไทยแต่ว่ามาพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นสามีของลูกได้ทำหน้าที่กองเสบียงของหมู่คณะมาพุทธันดรที่ผ่านมาลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมโดยเข้าถึงดวงใสๆดังนั้นชาตินี้ถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมก็จะทำให้ได้ดวงใสอีกที่มั่นคงกว่าเดิมจ้ะลูกเป็นโรคภูมิแพ้ปวดหลังปวดหัวปวดท้ายทอยปวดขาปวดไหล่

พราะกรรมในอดีตสมัยที่เกิดเป็นในสังคมเกษตรกรรมไปฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอาหารได้ทรมานสัตว์โดยการเคี่ยนตีหมาแมววัวควายที่มาเดินเพ่นพ่านด้วยอารมณ์โกรธตีมาเรื่อยๆเลยหมามาตีหมาแมวมาตีแมววัวมาตีวัวควายมาตีควายแต่ช้างมาคงตีช้างด้วยวิบากกรรมนั้นกล่าวมารวมส่งผลจะแก้ไขลูกก็จะต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิศบุญกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายที่ลูกไปเบียดเบียนเอาไว้บ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายแล้วอายุจะยืนจ้ะแต่อายุยืนมีไว้สำหรับสร้างบารมีนะจ้ะการที่ลูกหาสถานที่พักให้แด่พระภิกษุและบาศกระหว่างเรียนและหาสถานที่สร้างวัดไทยนางานโนจะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะเป็นผู้มีสมบัติมากทั้งที่ดินทรัพย์สินเงินทองบริวารและจะเป็นผู้มีดวงปัญญาแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมจะอุดมไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขปิดอบายไปสวรรค์จ้ะความปรารถนาของลูกจะสร้างห้องปฏิบัติธรรมจุคนได้500คนนั้นก็จะสำเร็จเป็นอัศจรรย์และลูกจะต้องนั่งธรรมะให้ใจใสใสแล้วอธิษฐานจิตให้ผู้มีบุญมาร่วมช่วยกันสร้างและให้ทุกคนรักสามัคคีกันว่าไงว่าต่างกันทุกอย่างก็จะสมปรารถนาจ้ะเมื่อสร้างวัดที่นางงานนอกเสร็จแล้วลูกฝันว่าได้เดินออกจากห้องน้ำพบดอกบัวประมาณ 5-6 ดอกแตกออกเป็นหลายกิ่งก้านสาขานั้นหมายถึงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็จะขยายออกไปทั่วประเทศญี่ปุ่นจะมีสาขาเกิดขึ้นอีกมากมายจ้ะและเคยฝันว่าขณะถวายพระตาหารอยู่มีดวงแก้วหลายดวงหลากสีตกลงมาสวยงามมากหมายถึงจะมีผู้มีบุญมาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะมากมายจ้ะตัวลูกและน้องๆทั้งหมดก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยตัวลูกได้สร้างมามากกว่าทุกคนซึ่งทุกคนบางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยจ้ะได้เป็นกองเสบียงกันทุกคนพุทธันดรที่ผ่านมาลูกก็ได้มาเจอหมู่คณะและได้เป็นกองเสบียงมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงดวงในสายพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้ส่วนเขาตั้งใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ก็ให้ตั้งใจไว้ให้ดีให้ตั้งใจไว้ให้ดีนะจ๊ะแม้ว่าจะยังมีเศษกรรมการเมเจ้าชู้อยู่ก็ตามจ้ะลูกชายลูกตอนนี้อายุ16ปีแล้วเขารักบุญมากเป็นเด็กเรียบร้อยเคยมาบวชเป็นสามเณรที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว2ครั้งเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยบางชาติก็เป็นกองเสบียงบางชาติเคยบวชสั้นบางชาติเคยบวชยาวบางชาติก็เคยบวชตลอดชีวิตแต่ผังนี้ยังไม่หนาแน่นแต่มีสายบุญต่อเนื่องมากับหมู่คณะจ้ะให้ประคับประคองเขาให้ดีเขาจะได้สร้างบารมีกับหมู่คณะได้ตลอดไปจ้ะคุณแม่ก็ต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของคนลูกลูกสาวคนที่เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่นคนที่2คนที่2เขารักและผูกพันกับสามีญี่ปุ่นคนที่1มากและสามีคนที่1ก็รักเขาเหมือนลูกสาวเขาเองมากเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นพ่อลูกกันมาในอดีตสายใยแห่งความรักจึงติดตัวมาเมื่อมาเจอกันก็รักและผูกพันจ้ะจงเข้าไปร่วมโลกกับตังบังคับประคองเขาให้ดีด้วยใจที่ใสเยือกเย็นอดทนเขาจะได้อยู่ในเส้นทางธรรมตลอดไปจ้ะแล้วเขาก็มีสายบุญกับหมู่คณะมาอยู่พระอาจารย์ที่เคยธรรมะแก่ลูกมาตลอดพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชมาบวชแล้วได้ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งองค์พระภายในละครตัวกับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีสองรอบจ้ะพุทธนาฏที่ผ่านมาท่านก็เป็นกัลยาณมิตรแก่เธอลูกเป็นพระอาจารย์เหมือนชาตินี้เลยจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามจะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.
2: そうしん。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション楽しみだな。行ってきます。

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะและในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าให้เราสวมหัวใจของยอดนักสร้างบารมีใช้ทุกสิ่งที่เรามี

0: ให้เป็นประโยชน์ให้ไว้เมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2545ค่ะเพราะว่าการทุ่มเทการสร้างบารมีด้วยหัวใจด้วยกำลังและด้วยสติปัญญานั้นจะเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตในวัฏสงสารค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็เลือกรับชมแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Zoom ค่ะทาง YouTube GBNUS Live นะคะหรือทางเพจ Facebook GBN by DMC ได้เลยชมแล้วอย่าลืมกดใจส่งคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอส่งไปเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันกับเราด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนนั้นคือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบการตั้งตนไว้ชอบต่อด้วยสกู๊ปโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่17ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะจะพาคุณชมไปรับชมการประมวลภาพพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีและต่อด้วยข่าวงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมมาเพื่อประชาชนกันก่อนเลยนะคะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบการตั้งตนไว้ชอบค่ะทุกคนในโลกนะคะต่างก็มีเวลาที่เท่าเทียมกันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่ากันต่างกันที่ว่าใครนั้นจะใช้เวลานั้นให้มีคุณค่าได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะทุกๆชีวิตนั้นที่เกิดมาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลานั้นทำอะไรก็ได้แต่เรานั้นไม่สามารถที่จะทวงคืนกลับมาได้เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านแล้วผ่านเลยเหมือนดังคำกล่าวที่ว่าเวลาและวารีไม่เคยคอยใครจะผ่านไปตามกาลเวลาอย่างสม่ำเสมอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเวลานั้นไม่ได้ผ่านไปเปล่ายังนำความเสื่อมความชรามาให้กับเราในที่สุดแล้วก็มีความตายรออยู่เบื้องหน้าการที่บุคคลใดรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะใช้เวลาเหล่านั้นให้มีคุณค่าต่างกันมากน้อยเพียงไรค่ะ
1: ค่ะถ้าบุคคลนั้นนะคะตั้งใจมากแล้วก็รู้คุณค่าของเวลาก็จะรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วหรือเกินไม่ทันไรก็หมดไปวันหนึ่งแล้วแต่ถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะทำอะไรก็จะมีความรู้สึกว่าวันเวลานั้นทำไมมันช่างยาวนานเหลือเกินนี่ก็เป็นความคิดของคนพาลนะคะผู้เป็นโมฆะบุรุษดังนั้นค่ะเมื่อเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธ

0: ศาสนาเราก็จะต้องดำเนินรอยตามปฏิปทาของบัณฑิตในการก่อนที่ได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วด้วยการขวนขวายในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานะคะดังมีวาระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาในธรรมบทว่านัตตังมาตาปิตากะยิราอัญเยวาปนะยาตกาสัมมาปนิหิตังจิตตะเสยโสนังตะโตกะเร
1: ค่ะซึ่งก็แปลความได้นะคะว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่เป็นบุคคลตั้งไว้ชอบพึงนำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้ค่ะแม้บางคนนะคะเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีศีลธรรมที่ถึงพร้อมด้วยศีลธรรมถึงพร้อมด้วยศรัทธารักในการทำทานแต่เขากลับมีความคิดในการตระหนี่เสียดายในทรัพย์นอกจากไม่ให้ใครแล้วก็ยังคิดอยากได้ของผู้อื่นอีกมีความเห็นผิดคิดว่าบุญบาปนั้นไม่มีจริงโลกนี้โลกหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์พ่อแม่ไม่มีคุณดังนี้เป็นต้นค่ะจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดเช่นนี้แล้วก็ย่อมนำความทุกข์มาให้โดยส่วนเดียวยิ่งกว่าความทุกข์ของโจรที่มาปล้นทรัพย์หรือว่าถูกเขาทำร้ายจนเสียชีวิตเพราะว่าการถูกเบียดเบียนจากบุคคลเหล่านั้นเป็นทุกข์แต่เฉพาะในภพชาตินี้ซึ่งความทุกข์ทรมานนั้นเทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้คำพูดและการกระทำต่างๆนั้นผิดไปด้วยทำให้ได้รับผลจากการที่ตั้งใจไว้ผิดในภพชาตินี้ในทันทีและในที่สุดค่ะก็ต้องไปทุกข์ทรมานในอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานและยังไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากกรรมนั้นเมื่อใดค่ะ
0: ค่ะส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นนะคะมีแต่จะอำนวยประโยชน์สุขมาให้เขาย่อมที่จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสถานเดียวไม่มีตกต่ำจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตลอดจนมรรคผลนิพพานฉะนั้นนะคะก็ขอให้พวกเราทุกๆคนค่ะตั้งจิตของตนไว้ให้ถูกต้องดั่งพราหมณ์ผู้ที่ไม่มีความศรัทธาแต่ภายหลังเนี่ยกลับมีศรัทธาได้ตั้งจิตไว้ถูกที่ดีจนสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นเป็นพระอรหันต์ในที่สุดไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานในสังสารวัฏอีกต่อไปนะคะเรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่าพราหมณ์ผู้หนึ่งค่ะชื่อว่าภารทวาชะเป็นมิจฉาทิฐินะคะอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์เขาไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยหากใครกล่าวเพียงแค่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆเขาจะรีบปิดหูจิตใจของเขานั้นแข็งกระด้างเช่นเดียวกับต่อตะเคียนเลยค่ะแต่พราหมุนีผู้เป็นภริยานะคะชื่อว่าทนัญชานีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ว่านางจะยืนจะนั่งจะไอหรือจามก็ตามนางก็จะเปล่งวาจาที่นอบน้อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านะโมตัสสะภควะโตเสมอเลยค่ะ
1: และในวันหนึ่งนะคะพราหมณ์ประสงค์จะเชิญพราหมณ์500คนให้มาบริโภคข้าวมัทุปายาสที่มีน้ำน้อยเมื่อคิดดังนั้นค่ะจึงกำชับพราหมณีว่านางผู้เจริญวันพรุ่งนี้พราหมณ์ประมาณ500คนจะมาบริโภคอาหารในเรือนของเราเธออย่าได้กล่าวคำนอบน้อมถึงสมณะโล้นนั้นสักวันหนึ่งเถอะนะถ้าพวกพราหมณ์ได้ยินคำนอบน้อมนั้นแล้วจะไม่พอใจเมื่อเธออย่าได้ทำลายมิตรภาพของฉันกับพราหมณ์ทั้งนั้นเลยนะคะพราหมณีจึงตอบว่าแม้ว่ามิตรภาพของท่านจะถูกตัดขาดจากพราหมณ์เหล่านั้นหรือถูกตัดขาดจากเทวดาของท่านก็ตามฉันจะระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาของฉันเท่านั้นหากฉันไม่กล่าวนอบน้อมถึงก็จะอยู่ไม่ได้พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เงื้อดาบค่ะพร้อมกับขู่ว่าถ้าหากพรุ่งนี้เธอกล่าวนอบน้อมสมณะโล้นนั้นในขณะที่พวกพราหมณ์นั่งอยู่ฉันจะฟันเธอให้ขาดเป็นสองท่อนด้วยดาบเล่มนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งปกติธรรมดาวิสัยของอริยสาวิกายากที่ใครๆจะทำให้หวั่นไหวได้นะคะนางจึงกล่าวว่าพราหมณ์แม้ท่านจะฟันฉันให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยฉันก็จะไม่ตัดขาดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเลยเมื่อ

0: ามนั้นไม่อาจห้ามนางได้จึงได้ทิ้งดาบแล้วก็เดินจากไปค่ะวันรุ่งขึ้นขณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยกำลังนั่งบริโภคข้าวมัทุปายาสอยู่พราหมณ์ภารทวาชะเองเนี่ยก็ได้นั่งบริโภคอยู่ด้วยในนั้นนะคะนางพราหมณีก็ได้ถือทัพพีทองเดินไปหาพราหมณ์ผู้เป็นสามีเพื่อนำข้าวมัทุปายาสไปให้ขณะนั้นเองค่ะนางได้ลื่นล้มลงที่กองไม้ที่เขาเก็บเอาไว้ไม่เรียบร้อยทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่นางค่ะทันใดนั้นนางก็ได้ระลึกถึงพระบรมศาสดาด้วยการทำอัญชลีไหว้เหนือเสียรน้อมไปทางพระเวรุวันพลางเปล่งอุทานขึ้น3ครั้งว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ในขณะที่พราหมณ์บางพวกนั้นกำลังบริโภคบางพวกกำลังเริ่มลงมือบางพวกกำลังวางพัดไว้ต่อหน้าเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นค่ะได้ยินเสียงอุทานของนางประดุจถูกค้อนขนาดเท่าภูเขาสิเนรุนะคะกระหน่ำลงบนศีรษะประดุจถูกเล้าเจาะรูหูทั้งสองข้างต่างก็พากันโกรธและต่อว่าพราหมณ์นั้นว่าพวกเราถูกผู้นับถือสมณะโล้นนั้นเชิญให้เข้ามาในเรือนแล้วต่างก็ทิ้งก้อนข้าวในมือข่ายก้อนข้าวที่อยู่ในปากทิ้งและด่าพราหมณ์ไปต่างๆนานาพร้อมกับลุกไปในทันทีแม้พราหมณ์เองค่ะก็ด่าพราหมณีต่างๆนานาแต่ก็เพราะความรักในภรรยาตนจึงไม่อาจจะทำอะไรได้ได้แต่กล่าวว่าเธอเอาแต่สรรเสริญคุณของสมณะล้นนั้นไปฉันจักข่มพระศาสดาของเธอด้วยวาทะของฉันเดี๋ยวนี้แหละพราหมณ์ได้ออกจากบ้านไปยังพระเวรุวันค่ะด้วยใจที่เดือดดาลงุนง่านและเมื่อไปถึงก็ไม่ถวายบังคมพระบรมศาสดาได้นั่งในที่แห่งหนึ่งแล้วทูลถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรจึงจะได้นอนเป็นสุขบุคคลฆ่าอะไรจึงจะได้ไม่โศกเศร้าสมณโคดมท่านชอบใจการฆ่าธรรมอะไรว่าเป็นธรรมอันเอก
0: เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงพยากรณ์ปัญหาแก่พราหมณ์นั้นจึงตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมที่จะไม่เศร้าโศกพราหมณ์ฟังเทศนาของพระบรมศาสดาจบลงก็มีศรัทธาทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระบรมศาสดาในวันนั้นเลยค่ะเมื่อท่านบวชได้ไม่นานก็สามารถที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบวรของพระพุทธศาสนานั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนักค่ะอโกสกะภารทวาชพราหมณ์ผู้เป็นน้องชายค่ะรู้ข่าวว่าพี่ชายของตนเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วออกบวชจึงโกรธพระพุทธองค์มากเลยได้ตามมาบริพาตพระบรมศาสดาด้วยวาจาที่หยาบคายจนพอใจแล้วนะ
1: คะ
0: แบบว่าพอใจอ่
1: ะ
0: หยาบคายถึงขั้นนั้นเลย
1: ก็คือโกรธอย่างเดือดดาลนะคะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าพี่ชายนั้นจะไปบวชนะ
0: คะ
1: จากนั้นค่ะพระพุทธองค์นะคะก็ทรงแสดงธรรมให้เขารู้สำนึกจนรู้ถึงสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดด้วยการยกอุปมาเรื่องการของเคี้ยวของดื่มเป็นต้นแก่แขกค่ะทรงสอนว่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นเพราะเมื่อมีความรู้ชอบเป็นผู้สงบคงที่อยู่แล้วความโกรธจักมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกมากกว่าบุคคลนั้นเพราะบุคคลไม่ควรโกรธตอบแก่บุคคลที่โกรธแล้วเมื่อทำเช่นนี้แล้วย่อมได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ใดนะคะรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นหลังจากจบพระธรรมเทศนาเขาก็รู้สึกเลื่อมใสในพระบรมศาสดาจึงได้ขอบวชและในที่สุดค่ะก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นอกจากอโกสกะภารทวาชะพราหมณ์แล้วนะคะยังมีน้องชายของท่านอีก2คนค่ะเมื่อเขาทั้งสองรู้ว่าพี่ชายทั้งสองนั้นได้ออกบวชในสำนักของพระบรมศาสดาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็เลยพากันมาบริพาตพระพุทธองค์นะคะแต่ครั้นพระพุทธองค์ทรงพระกรุณาแนะนำเนี่ยเขาทั้งสองจึงได้เกิดศรัทธาแล้วก็ออกบวชได้ด้วยนะคะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์

0: เช่นเดียวกันอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะการระงับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆนะคะเช่นมีความโกรธเป็นต้นตั้งจิตของเราไว้โดยชอบในสิ่งที่ถูกที่ควรคือพระรัตนตรัยภายในเราก็จะมีความสุขอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะเพราะว่าพระรัตนตรัยภายในนั้นเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้จริงนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในยามใดจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเราก็สามารถพึ่งท่านได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งจิตของเราไว้ให้ถูกที่ด้วยการหมั่นประพฤติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนตั้งตนชอบตั้งตนไว้ชอบค่ะ
1: นี่แหละค่ะถึงเรียกได้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่17ระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะด้วยการฝึกสมาธิฝึกทำใจให้หยุดให้นิ่งด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมกายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็มีนโยบายค่ะที่จะมุ่งพัฒนาข้าราชการตำรวจนั้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมีศีลธรรมและจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชนอันเป็นรากฐานนะคะสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริงที่ประชาชนนั้นจะได้ให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ซึ่งก็มีภารกิจในการผลิตและพัฒนานักเรียนนาย10ตำรวจจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมขึ้นนะคะโดยมีนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่17นี้นะคะเข้าร่วมอบรมจำนวน 1,081 นายนะคะเข้าร่วมโครงการภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันนั่งยังไง
3: เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนครับมันน่าจะเป็นอะไรที่มันยากสำหรับผมครับ
2: ผมอะยังไม่เคยนั่งเกิน5นาทีเลยครับ
4: ในชีวิตก็มีนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับไม่เกิน30วิครับ
2: จะมานั่งสมาธิ5วันอะตอนแรกผมคิดว่าจะมานั่งในป่า
4: ในรุ่นก็มี 1,080 คนนึกภาพไม่ออกว่าจะมารวมกัน 1,080 คนยังไงแต่พอมาถึงก็ว้าวครับว่ารับได้จริงพื้นที่ปฏิบัติธรรมกว้างมากครับประทับใจตั้งแต่ขับเข้ามาเลยครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับภูเขารายล้อม
3: มันเป็นเหมือนโรงแรม5ดาวครับมันดูสวยครับแล้วก็มันอยู่ในภูเขาแล้ววิวดีมากครับบรรยากาศดีครับ
2: สะดวกสบายมากกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกครับอาหารการกินก็อร่อยการพักผ่อนก็เงียบสงบมีทั้งห้องปฏิบัติธรรมที่แบบเก็บเสียงข้างนอกไม่ให้มารบกวนข้างในเนี่ยครับ
5: เหมือนแบบมาเติมเต็มให้ใจสงบสุขครับมาทานอาหารอร่อยได้นอนหลับสบายสบายครับเหมือนมาพักกายพักใจครับ
6: อันดับแรกนะนักเรียนในสิทธิตำรวจจะเรียนระยะเวลา1ปีเขาไม่ได้กินขนมเลยนะที่โรงเรียนไม่ได้กินขนมแต่กินแค่ข้าวอย่างเดียวแล้วอาหารก็จำกัดเพราะฉะนั้นพอมาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นเหมือนสวรรค์เขาอะ
7: จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมกายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีนโยบายมุ่งพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ซึ่งมีภารกิจในการผลิตและพัฒนานักเรียนนาย10ตำรวจจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมขึ้นโดยมีนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่17จำนวน 1,081 นายเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาด้วยการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความแข็งแรงของจิตใจทว่าก้าวแรกของการฝึกใจสำหรับเหล่านักเรียนใน10ตำรวจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด
3: วันแรกที่มาครับอาจจะมีความยากนิดนึงครับเหมือนเราต้องมาฝืนตัวเองเราหลับตาไปแล้วเราคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยครับเหมือนแค่หลับตาเฉยครับแต่ว่าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับ
2: วันแรกตอนเข้ามานั่งผมก็นั่งได้สักพักครับแต่ก็หลับเห็นคนอื่นเขานั่งกันผมนั่งหลับแต่พอมาอีก 2-3 วันก็เริ่มได้ครับแต่ก็ยังหลับเหมือนเดิม
4: ปวดเมื่อยบ่อยทีแรกก็ฝืนนั่งเมื่อยก็นั่งอยู่งั้นครับจนขาชาหนีบขึ้น แต่พอมาวันต่อไป

0: ไปพระอาจารย์ก็มีวิธีต่างๆให้เมื่อยก็ขยับฟุ้งซ่านก็ลืมตาอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยได้เยอะครับ
1: เมื่อเริ่มต้นบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยคณะพระอาจารย์ผู้เปี่ยมประสบการณ์จึงค่อยๆปูทางด้วยการแนะนำเทคนิคการนั่งและวิธีวางใจที่ถูกต้องให้ธรรมะที่ดูไกลตัวกลายเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้สบายจนเห็นผลจริงพร้อมเทศสอนหลักหัวข้อธรรมให้นักเรียนใน10ซึมซับและน้อมนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
2: เด็กยุคนี้ต้องเข้าใจว่าสงสัยเยอะเชื่อบุญนรกผมว่าน้อยนะหน้าที่ตรงนี้ก็คือพระอาจารย์สอนให้รู้นรกสวรรค์เนี่ยถ้าอย่างน้อยไม่ต้องเยอะหรอกคนพันคนเนี่ยขอแค่สัก10คนเนี่ยที่เชื่อตรงนั้นนำไปต่อยอดปฏิบัติจากพันคนถ้าได้เพียงแค่10คนเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วสำหรับทั้งโครงการสร้างคนสร้างยากมาก
0: ส่วนตัวผมชอบตอนนั่งฟังธรรมครับก็สนุกดีครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็นำเรื่องราวของตัวเองมาเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนให้นักเรียนทุกๆคนอย่างเงี้ยครับ
3: พอ2วัน3วัน4วันจิตใจผมสงบมากขึ้นครับเพราะว่าพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็คอยแนะนำว่าถ้าเราจิตใจยังไม่นิ่งพระอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีให้เราทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนให้เรานิ่งมากขึ้นกว่านี้ครับ
1: การอบรมครั้งนี้ไม่เพียงขัดเกลาจิตใจผ่านบทสวดมนต์การนั่งสมาธิและการฟังธรรมเท่านั้นโครงการนี้ยังถักทอความสามัคคีผ่านกิจกรรม Walk Rally ที่ให้นักเรียนใน10ได้ร่วมแรงร่วมคิดและร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันในทุกฐานกิจกรรมเพราะการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้อาศัยเพียงความสามารถของคนคนเดียวแต่ต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพร้อมช่วยเหลือกันในวันนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง
4: เด็กทุกคนได้ร่วมกันลำบากได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนื้อหาสาระก็เป็นเกี่ยวกับการทำงานถือว่าทางวิทยากรจัดเตรียมมาตรงกับนักเรียนในสิทธิตำรวจเลยครับเป็นอดีตตำรวจเก่าเป็นข้าราชการทหารเก่าและที่สำคัญเลยศาสนาใดอยู่ร่วมกันได้หมดมีการดูแลจากที่นี่หมดทุกอย่างเด็กทุกคนแฮปปี้ครับ
5: ผมคิดว่าแบบดีมากๆนะครับได้มาเปิดมุมมองในแง่คิดต่างๆของที่คนต่างศาสนิกมาดูว่าศาสนาพุทธเขาปฏิบัติยังไงในแง่ผมคือศาสนาอิสลามเขาปฏิบัติอีกอย่างพุทธปฏิบัติอีกอย่างโดยที่เราร่วมกันได้โดยไม่แตกแยกกันครับ
6: ควรจัดขึ้นให้น้องๆมาฝึกร่างกายให้นักเรียนในสิบใหม่ฝึกความอดทนครับเราก็ต้องมาฝึกกายฝึกใจไว้ครับเพื่อทำหน้าที่หรือว่าไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากครับ
1: นอกจากจะมีกิจวัตรกิจกรรมที่หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคีแล้วทางโครงการยังได้จัดให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระภิกษุกว่า100รูปซึ่งการทำทานด้วยการตักบาตรพระภิกษุนั้นส่งผลให้ใจละเอียดผ่องใสสร้างสำนึกแห่งการแบ่งปันช่วยขัดเกลาจิตใจเกิดความอบอ้อมอารีอันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเป็นตำรวจที่ดีในอนาคต
7: กิจวัตรประจำวันของเราครั้งนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นครับเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามการที่เรานั่งสมาธิได้เป็นจุดศูนย์กลางได้ในจุดเดียวสามารถที่จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้แบบราบรื่นครับ
0: ในมุมมองผมก็ถ้ากลับไปก็รู้สึกว่าคงต้องทำเรื่อยๆเพราะมันก็รู้สึกสงบกับตัวเองครับถ้าเกิดเราออกไปเผชิญกับอาชีพจริงๆก็เจอหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราก็จะสามารถเรียบเรียงทุกอย่างได้ดีขึ้น
3: ถ้ามีโอกาสถ้ารุ่นหลังๆอ่ะผมก็อยากให้แนะนำน้องๆนสต.18หรือ19มาที่นี่เลยครับมาฝึกจิตใจให้สงบครับ
8: อาจจะเพิ่มเวลามากกว่านี้ครับจาก5วันในครั้งนี้เป็น15วันในครั้งหน้าเพื่อที่มาพักกายพักใจให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นครับ
1: เมื่อได้รับการอบรมและได้รับคำแนะนำจากทั้งคณะพระอาจารย์และพี่เลี้ยงในแต่ละวันความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นทีละน้อยในใจของนักเรียนในสิบผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่หล่อล้อมให้รู้จักคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันสิ่งที่เคยรู้สึกว่ายากก็เริ่มง่ายขึ้นสิ่งที่เคยไม่เข้าใจก็เริ่มมองเห็นมากขึ้น

0: ตำรวจส่วนใหญ่ก็จะฝึกทางด้านร่างกายแล้วการฝึกทางด้านจิตใจนั่นแหละที่สำคัญสมาธิหรือว่าสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ได้มากขึ้นครับ
1: ตำรวจเรามันเป็นอาชีพที่ต้องทำงานกับคนร้ายมากกว่าคนดีเพราะฉะนั้นสมาธิสติต้องมีให้มากกว่าอาชีพอื่นจึงเหมาะมากสำหรับในการมาฝึกในครั้งนี้เพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะใช้สติใช้สมาธิในการดูแลตัวเองในการออกไปทำงาน
2: จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะจากที่เปลี่ยนทางกายภาพก็คือทางศูนย์ฝึกมาแล้วแล้วก็จิตใจระดับหนึ่งแล้วได้ธรรมะสอนตรงนี้มันครบคือผมว่าลงล็อกที่สุดแล้วจริงๆผมอยากให้มีทุกปีนะก็ต้องขอบคุณผู้บังคับการอีกรอบหนึ่งจริง
3: ๆคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยที่เราคัดคนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องออกไปบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนให้อยู่ในกรอบในกฎของบ้านเมืองก็คือว่าเราใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลักตรงนี้มันก็เป็นอุดมคติของตำรวจด้วยในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ได้เลือกแล้วว่าสถานปฏิบัติธรรมนะครับของทางวัดพระธรรมกายก็มีความพร้อมพระที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราได้ครูชั้นดีมากเลยซึ่งเป็นพระที่สามารถที่จะนำประสบการณ์ของท่านเองในทางโลกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้นักเรียนในสิทธิตำรวจของเราเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของทางโลกก็จะได้ออกไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับไปแนะนำชาวบ้านให้อยู่ในกรอบในกฎต่อไปครับ
4: นักเรียนในสิทธิชีวิตเขาอยู่กับอาวุธปืนเมื่อเขามีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันจะมีประโยชน์และสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติได้มากครับหลักสูตรของนักเรียนในสิทธิของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่มีความคิดริเริ่มสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะทำให้กล่อมเกลาจิตสำนึกของนักเรียนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดสติหรือขาดสมาธิมันจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่มันก็ย้อนไปถึงการปฏิบัติตัวต่อประชาชนในทางที่เสียหายการมีสมาธิเนี่ยจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้นครับ
5: ด้วยสายตาของผู้บังคับบัญชาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขัดเกลาจิตใจโครงการอบรมจริยธรรมนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพราะการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดกันเพียงความแข็งแรงของร่างกายแต่อยู่ที่ความแข็งแรงของจิตใจความมีสติคุณธรรมและใจที่พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อผู้อื่น5วันแห่งการเรียนรู้นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าและจะเป็นพลังภายในที่ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนนายสิบตำรวจทุกนายก้าวออกไปสู่เส้นทางของการเป็นตำรวจที่มีทั้งความรู้ความสามารถและหัวใจที่พร้อมรับใช้ประชาชนพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศสืบไป

0: เห็นแล้วก็ปลื้มมาก
1: สุดยอด
0: เลย
1: นะต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บังคับบัญชาด้วยสำคัญมากค่ะ
0: นี่ถึงแม้ว่านะคะวิชาชีพที่จะไม่ค่อยมีเวลาแต่แต่ละท่านเนี่ยได้มาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะเพราะว่าคุณธรรมกับศีลธรรมเนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปโดยเฉพาะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้าเรามีตรงนี้นะคะสติก็จะมาปัญญาก็จะเกิด
1: ความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะแบบมีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าได้ผู้
0: เป็นที
1: ่
0: พึ่งอ่ะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกับโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่17ค่ะ
1: ค่ะอยากให้มีอย่างนี้ทุกๆปี
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกๆโครงการเลยนะคะอีกหนึ่งงานบุญค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทบทวนกันนะคะกับการประมวลภาพพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะคะภายในงานมีพิธีถวายสังฆทาน222รูปด้วยนะคะเป็นการฉลองอาคารสมปรารถนาสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองอาคารสมปรารถนาด้วยภาพบรรยากาศจะน่าปลื้มปิติใจขนาดไหนเชิญติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้นะคะดินแดนแห่งแสงธรรมนะคะณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะกับการฉลองอาคารสมปรารถนานะคะนำทุกท่านเนี่ยต่อไปเข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาติดตามแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารรอบโลกกันต่อเลยค่ะเราไปที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะรายการมีประมวลภาพงานบุญพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: สังฆาริวารามิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ

0: เลยค่ะกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินได้ร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรไปที่บ้านของคุณนฤมลลิชนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตค่ะเมตตาเดินทางเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมทั้งที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วรวมถึงสาธุชนใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดกิจกรรมได้เดินทางมาสั่งสมบุญมากถึง15ท่านนะคะกิจกรรมภายในโครงการนี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพระอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำอาราธนาศีล5ตักบาตรข้าวสวยถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั่งสมาธิฟังธรรมและถวายจตุปัจจัยทยธรรมค่ะซึ่งบ้านที่เห็นนี้นะคะเป็นบ้านกัลยาณมิตรสัญจรมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรักษาศรัทธาเก่าสำหรับสาธุชนที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและเสริมสร้างศรัทธาใหม่ให้กับสาธุชนที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาวัดให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญรวมถึงการสร้างเครือข่ายคนดีให้กับสังคมค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความหมายของกรณียเมตตาสูตรและความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งค่ะภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะแต่ละท่านนั้นก็ได้เตรียมค่ะข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตรรวมถึงถวายภัตตาหารอันประณีตแล้วก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกที่ที่เกิดขึ้นค่ะก็จะเริ่มจากการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะค่ะก็มีกัลยาณมิตรคนเก่านะคะแล้วก็ยังได้ทำหน้าที่ชักชวนกัลยาณมิตรคนใหม่เข้ามาซึ่งกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในด้วยการทำใจหยุดทำใจนิ่งด้วยการนั่งสมาธิค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นงานบุญที่นำมาฝาก2โซนแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะต่อไปจะพาคุณผู้ชมมาที่โซนโอเชียเนียกันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะได้มีกิจกรรมงานบุญเกิดขึ้นเป็นโครงการสมาธิวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะได้จัดกิจกรรม Saturday Meditation ณเมืองแคมเบอร์เวลล์รัฐวิกตอเรียค่ะประเทศออสเตรเลียเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสติความสงบและความตั้งมั่นของจิตใจนั่นเองค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดร.อุตมะนำผู้เข้าร่วมเนี่ยกิจกรรมฝึก walking meditation นะคะก็เป็นการเดินจงกรมซึ่งประยุกต์มาจากหลักการเจริญสติในสติปัฏฐานเป็นเวลาประมาณ20นาทีโดยมีการฝึกนำสติให้กลับมาอยู่กับกายและการเคลื่อนไหวรู้ตัวในแต่ละจังหวะของการก้าวย่างตั้งแต่การยกเท้าและการก้าวเดินเพื่อสร้างความต่อเนื่องของสติในปัจจุบันขณะจากนั้นนะคะพระครูภาวนาญาณวิเทศระวิปโภค่ะได้นำปฏิบัติสมาธิโดยเริ่มจากการปรับกายให้สบายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆน้อมใจกลับเข้ามาสู่ศูนย์กลางกายด้วยการนึกนิมิตอย่างสบายๆควบคู่ไปกับการภาวนาสัมมาอรหังเพื่อช่วยประคองใจให้สงบแล้วก็หยุดนิ่งค่ะและในช่วงของการให้ความรู้พระครูภาวนาญาณวิเทศก็ได้อธิบายถึงสมาธิ3ระดับได้แก่คณิกะสมาธิความตั้งมั่นของใจชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่สงบและตั้งมั่นยิ่งขึ้นจนเข้าใกล้ความแน่วแน่และอัปปมานาและอัปปนาสมาธิก็คือสมาธิที่มีจิตที่แน่วแน่มั่นคงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการพัฒนาสมาธินั้นจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอาศัยนะคะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อค่อยๆสั่งสมความสงบความหยุดนิ่งและความตั้งมั่นของใจเนี่ยให้มีการเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับนั่นเองค่ะ ในช่วงท้ายนะคะทุกท่านได้ร่วมกันเจริญเมตตา

0: ภาวนาแผ่ความรักความปรารถนาดีและความสงบสุขจากภายในไปสู่ครอบครัวญาติมิตรเพื่อนๆผู้คนในสังคมตลอดจนสรรพชีวิตแล้วก็โลกทั้งใบนี้นะคะบรรยากาศของการนั่งสมาธิค่ะคุณผู้ชมดูภาพเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยผู้เข้าร่วมได้สัมผัสถึงความสุขความผ่อนคลายและความปิติใจพร้อมทั้งได้รับความรู้แล้วก็แนวทางในการฝึกจิตตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายหลังจากการนั่งสมาธิผู้เข้าร่วมนะคะได้รับประทานของว่างแล้วก็เครื่องดื่มร่วมกันพร้อมกับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ผลของการนั่งสมาธิสร้างความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีในชุมชนพหุวัฒนธรรมของนครเมลเบิร์นนั่นเองนี่ก็นำภาพมาฝากนะคะเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะที่วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในนะคะง่ายๆเลยก็คือด้วยการนั่งสมาธินั่นเองเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลนะคะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถเข้าถึงความสุขภายในนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่โซนแอฟริกากันต่อเลยนะคะกับโครงการสมาธิวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้กันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งมีชาวท้องถิ่นนั้นร่วมกิจกรรมจำนวน18ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระณัฐพลกุลธีโรเป็นผู้นำชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อเข้าพรรษาช่วงเวลาฝึกใจและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา50นาทีจากนั้นเป็นกิจกรรมการตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ในการนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านนั้นก็มีผลการนั่งสมาธิที่ดีทุกคนต่างสัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายผ่อนคลายและความสุขจากการเข้าถึงธรรมะภายในค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะได้เป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2565 165ท่าน2566 840ท่าน2567805ท่าน2568 1224ท่านและในปีนี้ค่ะยังไม่หมดปีนะคะยังมีผู้เข้าร่วมมากถึง756ท่านค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ของวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีการสั่งสมบูรณ์การนั่งสมาธิของชาวท้องถิ่นนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นค่ะที่วัดก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่ขึ้นที่หน้าจอคือบิ๊กบุญนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อเติมเต็มวัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งก็จะมีการซื้อที่ดินนี้เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวท้องถิ่นที่ได้มาร่วมกันค่ะมาปฏิบัติธรรมกันที่วัดพุทธเคปทาวน์โดยที่คุณผู้ชมสามารถร่วมนะคะร่วมปัจจัยนะคะสั่งสมบุญได้ซื้อที่ดินได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี02047702716ชื่อวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถ่ายภาพแคปภาพไว้ที่หน้าจอเลยค่ะแล้วก็ติดต่อได้ที่ LINE ID ค่ะ PUWITCHคือ LINE ID ของพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารงานบุญรอบโลกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเท่านั้นถือว่าเป็นตัวแทนของทุกวัดทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจากทั่วโลกคุณผู้ชมสามารถติดต่อข่าวสารงานบุญอยากจะรู้ว่าแต่ละวัดมีงานบุญอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์ชื่อวัดได้เลยเช่นวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะแล้วก็เสิร์ชไปได้เลยนะคะก็ไปที่เพจ Facebook ของแต่ละวัดของแต่ละที่ได้เลยเป็นต้นนะคะ
1: ทุกที่ก็คือผ่านทาง Facebook ก็จะสะดวกสุด
0: ถึงเลยติดต่อกันได้รวดเร็วทันใจช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้หยุดกายหยุดใจนะคะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมีโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูแม่ใหญ่นะคะมาฝากกับคุณผู้ชมโดยคุณสุชาดาระยะอินเชิญติด

0: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามารับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเราเองและโลกของเราถึงเวลาที่จะต้องสำรวจความพร้อมของตัวเราทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกง่ายดายขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสุชาดานะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงของนานาสารธรรมค่ะจากนี้ไปให้คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะคะช่วงนี้คุณธนาพรนรมาศดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง
1: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระ

0: ข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสักการะนะ
1: อิมินาสักการะนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ด้วย

0: ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะ

0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: ดำเนินแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ดำเนินแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ซึ่ง

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวาร

0: การมโนทว
1: าร แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประการ
0: ข้าประการ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทว
0: ารจักขุทวารโสตทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์อริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได
0: ้นับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
0: คุณครูประชาอาจารย์
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่าน
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: ในการปัจจุบันนี้เถ
1: ิ
0: ด
1: นิพพานปัจจโยโหโต
0: นิพพานปัจจโยโหโต
1: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับเราเพิ่มลือตาหลับตาพริ้มๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะตรงนี้อย่าดูเบานะลูกนะทั้งหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งรอให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะต้องให้พอดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นผิวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะจะนั่งธรรมะนั่งสมาธิก็ดีจะสั่งสมบุญบารมีก็ดีต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของใจของเราจะได้กิ่งเกลี่ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยลืมทุกสิ่งให้หมดทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องคิดอย่างนี้นะลุงนะหายใจเบิกบานผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำตรงนี้ให้ได้นะลูกนะตรงนี้สำคัญพอเราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเด้อใจของเราก็จะใสๆเยือกเย็นเพราะเราไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลูกนะในช่วงที่เราจะนั่งธรรมะสร้างบารมีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจของเราหรือทำความรู้สึกของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งเดียวท
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกอายตนะนิพพานไม่ซ้ำพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว

ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้แหละที่พยามารกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้มนุษย์เฉลียวใจหรือรู้ว่ามีทั้งที่เป็นตำแหน่งดั้งเดิมของตัวเราเองนี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละจ๊ะเขาก็กันนักกันหนาทีเดียวดึงใจของเรานี่แหละไปติดกับโลกภายนอกเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเราได้เห็นได้ยินที่หูของเราได้ดมได้ชมูกลิ้มรสได้ลิ้มสัมผัสได้กายและใจก็เลยไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารให้ใจไปติดเหล่านั้นชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวายแถมหลงเข้าใจผิดว่าตรงนั้นแหละคือแหล่งแห่งความสุขหรือจะทำให้เราได้พบกับความสุขสมหวังในชีวิตที่แท้จริงได้แล้วก็เอากฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะให้หลุดไปแล้วยังบังคับทุกอย่างเลยมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ในภพทั้งสามชีวิตจึงไม่ปลอดภัยจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างทั้งที่มีความพร้อมที่ผู้ไม่รู้ทั้งหลายปรารถนาเครื่องของทั้งหลายนะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ตายตนพระศรีมหาโพธิ์นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันนิ่งพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในก็เห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมเมื่อใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วที่เป็นเครื่องกันก็ตกศูนย์เห็นดวงใสลอยมาจากฐานที่หกตรงจุดตัดตรงนั้นแหละขึ้นมาเป็นดวงใสอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นการรู้แจ้งบังเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรที่เรียกว่าสัจธรรมก็เห็นอย่างนั้นเห็นแจ้งเหมือนดึงของจากที่มืดไปอยู่กลางแจ้งเห็นเรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเฉพาะตัวของเราเองไปตามลำดับเลยเห็นไปตามความเป็นจริงใจทั้งกันเน่งอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นแนวดิ่งลงไปดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวเห็นเป็นชั้นๆเข้าไปชีวิตที่สลับซับซ้อนเห็นกายในกายที่ซับซ้อนกันอยู่ภายในเห็นธรรมในธรรม

ห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวใจก็ยิ่งมีความสุขปิติดิ่งกับสู่ภายในเคลื่อนกับไปสู่ภายในในที่โล่งว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมเป็นดวงๆขึ้นมาดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุทิตาทัสสนะเป็นดวงใสๆแล้วก็เห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งกายธรรมสันตอนกันอยู่ภายในถึงกายธรรมถึงกายของพระตถาคตเจ้าเป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกยิ่งกว่ารัตนะทั้งหลายทั้งในโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกในพรหมหรืออรูปพรหมทั้งใสกว่าสวยกว่าใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธินั่งอยู่เป็นแผ่นฌานโลกุตระฌานสงบทิ้งในอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนิ่งอย่างเดียวเอาชนะอริยบทอื่นได้แล้วนิ่งอย่างเดียวเข้าในโลดไปเรื่อยกายเหล่านี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกระทั่งตัวเราเองแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยหรือรู้แต่ไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ออกนี่เลยจะเห็นธรรมก่อนแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตธรรมก็ต้องเป็นดวงใสๆตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมภายนอกคือข้อปฏิบัติภายนอกให้เข้าถึงธรรมภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในของตัวเราซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่ที่จากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดจากชีวิตที่อยู่ในโลกมายาเหมือนคนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็เปลี่ยนมาเป็นความเบิกบานรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมกาย

ทุกๆคนก็จะต้องหยุดใจนิ่งให้เข้าไปถึงให้ได้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้ให้เป็นของใสๆนะจ๊ะจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราคุ้นเคยของใสๆสวยๆงามๆ นึกตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ต้องนึกอย่างเบาๆธรรมดาธรรมดาอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพถ้าเน้นและเค้นมันจะตึงไม่สบายผิดหลักวิชาต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆนึกไปอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆซอบๆละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกถึงอย่างเบาๆเบาเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นต้องเบาเบาต้องสบายสบายต้องใจเย็นเย็นเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเพราะการเห็นภายในต่างจากภายนอกเริ่มต้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต่อไปจะชัดกว่าส่วนการเห็นภายนอกเริ่มต้นชัดกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักให้เข้าใจให้ดีนะจ๊ะให้รู้ทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครนึกถึงองค์พระได้หรือเข้าถึงได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสๆให้ใจหยุดในกลางองค์พระใสๆในทํานองเดียวกันนะจ๊ะร้องกับประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้กลั่นจิตกลั่นใจของเราเนี่ยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ทาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังพันธามิสัพโสเตอรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธี

สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารคือกัลยาณมิตรพรสิทธิ์ด่านวณิชและกัลยาณมิตรมนมนัสด่านวณิชเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการัง

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สปาริวารานิ
0: สปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโดพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สปาริวารานิ
0: สปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้ามาในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยาย

้อมทั้งตึกรึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอดีตนั้นเป็นหนุ่มผู้มีอนาคตไกลครับ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยและแล้วก็เข้ามาผกผันเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันครับรักในภาษาบาลีอย่างเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการที่จะศึกษาถึง16

0: ที่เขียวขจีหอมสวนยาง
1: ธรรมชาติเลย
0: แล้วก็ด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นทุ่งเนาะด้านหลังเป็นสวนก็บรรยากาศก็จะดีลมพัดเย็นสบายทุกวัน
1: ค่ะ
0: แต่คุณ
2: ไม่ได้อยู่ในส่วนของเกาะใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่เกาะ
1: สุราษฎร์
0: สุราษฎร์เป็นสุราษฎร์เป็นสวนก็ห่างจากทะเลอยู่สัก10นาที
1: ขับ
0: รถ
2: เป็นพุทธศาสนา
0: เป็นพุท
2: ธชนเพราะอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เยอะ
0: เป็นพุทธศาสนา
2: เป็นชาวเป็นชาวศาสนาพุทธนะฮะ
0: บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพระจะบิณฑบาตไม่ถึงที่บ้าน
1: ทำ
0: ไม
1: ครับ
0: ที่จริงตอนเด็กๆเนี่ยไฟฝันมากเลยว่าอยากให้พระบิณฑบาตถึงที่บ้านแต่พระก็บินมาไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่าพระที่วัดข้างบ้านเนี่ยพระไม่เยอ
1: ะ
0: ท่านบิณฑบาตแค่1กิโลท่านก็หลับวัดแล้วพอแล้วอะไรเงี้ย
2: พอแล้ว
0: แต่ตอนเด็กๆเราไฟฝันว่าตื่นเช้ามาเราอยากใส่บาตรเนา
1: ะ
0: อยากให้โยมแม่ใส่บาตรแล้วเราอยากใส่บาตรอยากให้เห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านก็มีอยู่ตอนที่อาเนาะอาบวชเป็นพระที่วัดนี้อาก็เดินบิณฑบาตมาถึงที่บ้านเพื่อมาโปรดย่าที่บ้านเราก็ได้ใส่บาตรด้วยตอนนั้นยังจำภาพได้นะชีวิตวัยเยาว์ก็คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาอยู่ละคุ้นเคยกับผ้าเหลือง
1: ค
0: ุ้นเคยกับวัดเนื่องจากว่าโรงเรียนที่เรียนตอนประถมเนี่ยเวลาไปโรงเรียนต้องผ่านวัดแล้วเราก็มองไปในกุฏิในวัดนะว่ามีพระหรือเปล่ามองทุกวันที่ไปโรงเรียนนะทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยนะก็จะมองว่ามีพระอยู่ไหมวัดนี
1: ่
0: ก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นพระอยู่ในกุฏิทั้งเช้าแล้วก็ทั้งตอนเย็นตอนที่กลับบ้านเพราะฉะนั้นจะมีความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำบุญในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ายายเนาะแม่ของแม่เนา
1: ะ
0: ก็เป็นคนที่ชอบใส่บาตรทุกวันอยู่แล
1: ้
0: วแต่ว่าบ้านยายจะอยู่ใกล้วัดมากกว่าบ้านของหลวงพี
2: ่
0: พระจะเดินบิณฑบาตมาถึงเวลายายใส่บาตรเวลาเราเจอยายก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนเช้าใส่บาตรไปก็เห็นว่าจะเห็นว่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ที่สงสัยตัวเองก็อย่างนึงก็คือสงสัยว่าทำไมคำว่าหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญมันอยู่ในใจตั้งแต่จำความไม่ได้ว่าคำนี้มันมาจากไหนแต่อยู่ในใจ
1: ได้ยินคำนี้มาจาก
0: ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ที่จำความได้คือมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักคำนี้
1: แ
0: ล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้เจอภาพของหลวงปู
1: ่
0: เป็นภาพขาวดำที่วัดเราใช้เนา
1: ะ
2: ครับ
0: ก็มีคนเอาไปขายที่บ้านเป็นกรอบรูปไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ขายตอนนั้นขายหลักหลายร้อยอ่
1: ะ
0: แล้วเวลาเขาโชว์ขึ้นมาหลวงพี่ได้เห็นภาพอันนั้นก็
2: ผูกพัน
0: มากๆเลยครับรูปท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราคิดถึงใจเราไปอยู่กับท่านตอนนั้นแล้วอยู่กับท่านหลายวันด้วย
2: ครับ
0: นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกับนึกถึงภาพนั้นคู่กัน
1: ครับตอนนั้นเป็นช่วงอยู่ประถมอย่างนี้ไหมคะ
0: ตอนนั้นอายุประมาณสัก5ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยยังไม่เข้าโรงพยาบาลเลย
2: ครับ
1: แต่ก็จำความได้ละ
0: จำความได้รู้ละ
1: ค่ะ
0: รู้ว่า
2: ความคิดเราเป็นอย่างนี้ได้ซื้อไหมครับกรอบรูปนั้น
0: ไม่ได้ซื้อ
1: แต่เห็น
2: แล้วก็ผูกพันเลย
0: เห็นแล้วมันผูกพันเลยใจเราไปอยู่กับภาพนั้นไปอยู่กับหน้าท่านแบบนั้นนึกในใจว่าเราจะต้องบอกแม่ให้พาไปหาท่านนึกแบบนี้อยู่หลายวันแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเด็กก็นึกว่าเราอยู่สุราษฎร์กรุงเทพมันอยู่ไกลมากตอนนั้นนะ
2: ครับ
0: ถ้าบอกแม่ก็คงพาไปยากรู้ว่าภาษีเจริญมันเป็นกรุงเทพนะรู้แค่นี
1: ้
0: ถ้าบอกแม่ว่าขอให้แม่พาไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะแม่คงพาไปยากเพราะมันไกลมากสุดท้ายความรู้สึกอันนั้นก็หายแล้วเราก็เข้าเรียนตามปกติเข้าเรียนประถมที่ไกลบ้านเข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมัธยมปลายแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับผ้าเหลืองผูกพันกับพุทธศาสนาผูกพันกับสิ่งที่เป็นความฝันของเราอยากบวช
2: เห็นว่าขอโยมแม่บ่อย
0: ๆเคยขอโยมแม่ตั้งแต่เล็กๆว่าแม่หนูจะไปบวชนะ
1: โยมแม่ว่าไงจะไปบวช
0: โยมแม่ได้ยินแต่ละครั้งแม่ก็ยิ้มยิ้ม
1: คิดว่าพูดเล่นอย่างเงี้ย
0: อาจจะนึกว่า
2: เป็นเด็ก
0: เป็นเด็ก
2: อะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้
0: แต่ในใจของเราอยากบวชจริงเพราะเราชอบผ้าเหลืองนะ
1: คร
2: ับ
0: ก็มีครั้งนึงตอนขอตอนนั้นโยมพ่อนั่งอยู่ด้วยโยมพ่อจำไม่ได้นะแต่โยมพ่อก็พูดคำนึงว่า

0: เนนที่วัดเขาล้างจานหมดทั้งวัด
1: โ
2: อ
0: ้ยที่เขาโอ้โหเนนต้องล้างจานทั้งวัดเลยจานที่วัดมันเยอะด้วยนะเห็นไปเราไปร่วมงานเดือนสิบเลยโอ้โหเยอะมากเลยจานเยอะ
2: ทดสอบกำลังใจว่
0: า
1: ถ้ว
0: ยโถกระมังหม้อแล้วมันใหญ่หมดเลยนั่นเนนต้องล้างหมดเลย
2: หลวงพี่ว่าจะไปบวชหรือจะไปล้างจานทั้งวัด
0: นั่นคือยมพ่อบอกอย่างนั้นความรู้สึกความอยากเป็นเนงก็เลยน้อยลงมาหน่อย
1: ไม่อยากล้างจานทั้งวัด
0: ที่จริงเป็นคนชอบล้างจาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าให้ล้างทั้งวัดก็
2: ทั้งวัดก็คงหนักหน่อย
0: ต้องมีคนช่วยตั้งหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่ได้หายไปจากใจ
2: ครับ
0: ตอนที่เข้าเรียนก็ยังมีความรู้สึกอันนี้อยู่ตอนมัธยมมัธยมต้นก็ไปอยู่ไปพักกับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งละไม่ใช่อำเภอที่ภูมิลำเนาที่อยู่แต่ต้องไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งก็ลดการเดินทางก็เลยไม่ต้องไปอยู่กับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนนะเวลากลับมาวันศุกร์วันเสาร์อะไรที่ก็เจอโยมแม่ยังขอบวชเหมือนเดิมนะถึงจังหวะที่เราอารมณ์สบาย
2: แล้ว
0: ความคิดมันขึ้นมาเองตอนช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็จะมันก็จะพูดออกมาเองเฉยๆก็จะพูดแบบนี้บ่อย
2: ๆ
0: จนมัธยมปลายไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์เนาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะอันนี้ก็ไปอยู่เป็นม.ปลายละก็ทุกเดือนวันศุกร์ก็จะกลับเหมือนกัน
2: ครับ
0: พอขนาดนั้นก็ยังขออยู่นะ
1: ก
0: ็จะชอบช่วยโยมแม่ทำงานที่บ้านจะช่วยเข้าครัวในสมัยก่อนก็มีขูดมะพร้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมช
2: ่
0: วยตำน้ำพริกตำเครื่องแกงเพราะเห็นว่าแม่
2: พลังหนุ่มจะต้องใช้พลังตรงนี
0: ้ใช่เห็นว่าโยมแม่เหนื่อยไงเพราะกว่าจะตำเครื่องแกงแหลกสมัยก่อนในข้าวยากอยู่นะสิบกว่าปีได้แล้วยี่สิบกว่าปีได้แล้ว
1: ยังไม่มีเครื่องปั่นใช่ไหม
0: ยังไม่มีเครื่องปั่นเลยแล้วก็จะไปช่วยโยมแม่และอารมณ์ดีๆเขาจะพูดประโยคพวกนี้บ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งม.5ก็มีพี่ๆชมรมพุทธจากม.อ.นะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักม.อ.นะแต่รู้จักว่าเป็นมหาลัยทางภาคใต้ก็ไปจัดสอบทางก้าวหน้าที่โรงเรียน
2: ครับ
0: เราก็สอบด้วยละได้แค่รางวัลชมเชยตอนนั้นเพราะว่าสมัครแล้วก็สอบอย่างเดียวหนังสือยังไม่รู้เลยอ่านเล่มไหนตอนนั้นเพิ่งมารู้ตอนหลังยังอ่านมงคลชีวิตเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สมัครไปแล้วก็
2: ปีไหน
0: ไปสอบ
2: ปีแรกๆเลยไหมครับ
0: ปีก็ประมาณ2539ถ้าจำไม่ผิดนะ
1: แต่ก็ยังได้รับรางวัลชมเชย
2: ผมเคยไปสุผมเป็นซุปที่สุราษฎร์เหมือนกันครับ
0: ไม่ได้เจอ
2: แต่ว่าไปตอนปี32หรือ33เอ้ย31หรือ30เนี่ยครับ
0: แต่การสอบทางก้าวหน้าครั้งนั้นคือเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วก็รับรางวัลเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องโครงการบวช
2: ครับ
0: มาชวนนักเรียนในห้องบวชเป็นอาจารย์วิชาสังคมเนา
1: ะ
0: ยังจำหน้าท่านได้เลยก็นักเรียนก็ฟังกันทุกคนแหละฟังเหมือนกันก็มีสมัครบวชอยู่3ท่าน
2: ครับ
0: ซึ่ง3ท่านนั้นก็คือมีหลวงพี่แล้วก็เพื่อนหลวงพี่อีก2คนก็คุยกันแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าจะไปบวช
2: ครับ
0: ส่วนคนอื่นฟังก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ไปบอกอาจารย์งั้นขอสมัครบวชเนนภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้เวลาก็ผ่านไปนะตอนนั้นถึงเวลาจะมาบวชจริงๆมี2ท่านที่ลืมไปเพราะว่าสมัครไว้แล้วแต่มันก็หลายเดือนกว่าจะถึงภาคฤดูร้อนนะ
2: ครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนผ่านไปหลายเดือน2ท่านที่ไม่ได้มา2คนที่ไม่ได้มาก็คือหลวงพี่
2: อ้าว
0: กับเพื่อนอีกท่านนึง
1: ค่ะ
0: ซึ่ง2คนที่ไม่ได้บวชเนี่ยตอนนี้บวชเป็นพระหมดคือหลวงพี่27พรรษา
2: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงก็ตอนนี้ก็17พรรษา
2: ครับ
0: บวชอยู่ที่วัดแต่ท่านที่มาบวชภาคฤดูร้อนตอนนั้นก็มาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชจบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาหลวงพี่ที่มหาลัยก
2: ็
0: คือเข้ามหาลัยเป็นม.อ.เข้าปีแรกวันแรกๆเลย
2: ครับ
0: เรียนปีแรกเพื่อนก็ไปบอกไปชวนไปเล่าให้ฟังว่าเขามาบวชนะแล้วก็เล่าเรื่องคุณยายให้ฟังว่าคุณยายมีอานุภาพอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณยายมากก็ได้แค่ประหลาดใจเฉย
2: ๆ
0: โอ้แม่ชีมีอย่างนี้ด้วยอะไรแต่ถามว่าเชื่อหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะ
2: เพราะยังกำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู
0: ่ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่ได้ยินแต่ข่าวลบ
2: ของทางวัด
0: ทางหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะหมดเลยตอนนั้นปีซีหนึ่งนะปีซีหนึ่งละก็

0: เพื่อนก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วเพื่อนคนนั้นก็ชวนไปวัดคําที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันเพื่อนบอกไปวัดกันคําที่เพื่อนบอกว่าวัดเนี่ยก็นึกในใจว่าวัดข้างรั้วมหาลัย
1: อ๋อ
2: ใกล้ๆแถวนี้แหละ
0: ใช่ใกล้ๆแถวเนี้ย
2: ค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร
2: ์ค่ะ
0: ที่พอดีว่าปกติวันศุกร์จะกลับบ้าน
1: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่กลับเพื่อนก็คงรู้จังหวะดีเพื่อนคนนั้นก็ชวนว่าไปวัดกันชวนง่ายๆไม่มีอะไรเลยเนา
2: ะ
0: ไม่อธิบายอะไรด้วยนั่งทานข้าวเย็นอยู่เนี่ยเป็นขนมเป็นจับปฏีมึงจำไม่ได้แล้วอารมณ์ดีๆเพื่อนก็บอกใช
2: ่
0: ก็โดยที่ความที่เราก็ไว้ใจกันนะเพื่อนก็ถ้าชวนไปก็โดยสัญญาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วชวนไปก็ไปก็ตอบว่าไปกันก็ตอบว่าไปเพื่อนก็ย้ำว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋า
2: ต้องเก็บกระเป๋าด้วยเอ๊ะยังไง
0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัดข้างรั้วมหาลัยแล้วไม่ได้คิดว่าไปตอนนั้นด้วยตอนที่เพื่อนชวนคิดว่าไปพรุ่งนี
2: ้จะไปทำไมตอน
1: ไปเดี๋ยวนี้เลย
0: เพื่อนก็บอกว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋ารถบัสรออยู
2: ่โ
0: อ้แต่ด้วยความที่เรารับปากแล้วอ่
2: ะ
0: ก็เลยไป
2: ก็
0: เดินไปที่หอเก็บกระเป๋ามาหน่อยนึงแล้วมาขึ้นรถ
1: คร
0: ับโดยที่ไม่รู้อะไรเลยมาโผล่อีกทีตอนตีห้าที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
2: ปีไหนคะพระอาจารย
0: ์อันนี้จะเป็นปี41
1: กำลังมีเหตุ
0: ใช่เข้ามหาลัยแค่ไม่กี่วันเอง
2: ค่ะ
0: ก็มาโผล่ที่ปทุมธานีเลย
1: ครับ
0: ยังงงๆว่าที่นี่ที่ไหนไม่รู้จักใครเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ด้วยความที่เพื่อนชวนมาแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมาถึงเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าประมาณสักตีห้าแล้วก็พี่ๆมากับเพื่อนแล้วก็มีพี่ๆชมรมพุทธมาด้วยนะมากันกลุ่มหนึ่งก็คือรถบัสหนึ่งก็พี่ๆก็จะพามาที่แจ่มจันทร
1: ์
0: ซึ่งตอนนั้นเวลาเช้ามากคือประมาณตีห้าหรือตีห้าครึ่งไม่ได้ดูนาฬิกาตอนนั้นนะแต่รู้สึกว่าตัวมันเช้ามากแล้วเห็นพระตื่นก็นึกเลยเอ๊ะพระตื่นเช้าขนาดนี้นี
2: ่
0: ตื่นเช้าขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้าเราเป็นพระเราจะตื่นไหวไหมเนี่ยกันนึกนะตอนนั้นก็นึกโอ้โหเป็นพระที่มันยากต้องตื่นเช้าต้องมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็แจ่มจันทร์ตอนนั้นก็โล่งๆแต่ก็มีความสัมผัสได้เป็นความรู้สึกที่ดีมันโล่งๆแล้วก็เงียบๆถึงแม้พระจะเยอะแต่มันเงียบ
2: ๆ
0: รู้สึกมันโอเคตอนนั้นนะแล้วก็ช่วงสายก็มาร่วมงานหล่อพระธรรมกายประจำตัว
1: ครับ
0: ตอนปี41ที่สภาแล้วนั้นใช้สภาแล้วเนาะก็ยังเห็นสแลนล้อมๆอยู่เลยเขียวๆแล้วก็พื้นที่นั่งเป็นสแลน
2: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านหล่อพระก็อยู่ตรงกลางเหมือนแท่นไม้ตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็วันนั้นก็เป็นที่จำได้คือหล่อพระธรรมกายทองคำที่เขาเขียนพิธีกรรมไว้เนาะ
2: ค่ะ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปนั่งตรงหน้ารัตนวัลลังก์เลยแถวหน้าๆเลยนะแต่ไม่ได้หน้าสุดประมาณถัดไปสัก3หรือ4
2: คร
0: ับแล้วก็มองไปตรงรัตนบัลลังก์ก็นึกว่าเราอยากจะไปขึ้นอยากจะขึ้นไปนั่งบนนั้นยังเลยมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองไง
1: ครับ
0: ตอนหลังจากบวชแล้วพรรษาปลายพรรษา1พรรษา2เนี่ยก็ขึ้นไปละตอนนั้นตอนที่ขึ้นไปครั้งแรกก็นึกนั่งปุ๊บแล้วนั่งลงแล้วมองลงไปข้างล่างก็คิดได้ว่าตอนเราเรียนปีหนึ่งเรามานั่งตรงนั้น
2: น
0: ่ะแล้วความคิดของเราก็คือเราอยากพยายามมานั่งข้างบนเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้เรามานั่งอยู่แล้ว
2: ย้อนกล
0: ับ
2: ไป
0: ยังงงๆว่ามันภาพมันกลับกันได้ยังไงอะไรเง
1: ี้
0: ยสุดท้ายก็มาร่วมงานเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนตามปกติเนาะ
2: ครับ
0: วันนั้นก็ผ่านไปได้ดี1คืนกับการเดินทาง1วันกับการร่วมงานแล้วก็อีก1คืนที่ต้องเดินทางกลับใช้เวลาทั้งหมดก็คือ2คืน1วันเต็มๆเลย
1: ครับ
0: ด้วยคำพูดที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันแค่คำเดียวสั้นๆ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเราชอบชอบมาที่นี่อ่ะ
2: ค่ะ
0: รู้สึกมันทุกอย่างมันดูสะอาดตามันมีความสุขอ่ะนะตอนนั้น
1: ครับ
0: อยากจะมาอีก
1: เพื่อนที่ชวนไงครับก็คือเป็นสมาชิกชมรมพุทธหรือว
0: ่
1: า
0: เพื่อน
1: ประทับใจยังไง
0: ใช่เพื่อนเป็นคนแรกที่ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธ
1: ครับ
0: แล้วก็มาชวนหลวงพี่ แล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่ง

0: ครับ
1: แล้วหลวงพี่ก็ไปสมัครแล้วก็ลงชื่อไว้นะแต่ไม่เคยเข้า
2: ไม่เคยเข้าไป
1: แต่ก็ลงชื่อไว้เพราะเพื่อนชวนเพื่อนบอกเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเขามาสมัครเป็นสมาชิกชมพุทธนะสามคนเรียนคนละคณะกันนะเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วก็ไปเรียนมหาลัยม.อ.ด้วยกันแต่ว่า
2: เพื่อนที่ชวนเรียนคณะอะไรครับ
1: วิทยาศาสตร์การจัดการ
2: จ
1: ะไม่ผิด
2: การจัดการแล้วของหลวงพี่เรียน
1: ของหลวงพี่ไปเรียนวิทยาศาสตร
0: ์ค่ะ
1: แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร
0: แสดงว่ามีจุดมุ่งหมายเรียนคณะวิทยาศาสตร์ตั้งใจจะทำงานหรือเป็นอะไรคะตอนนั้นณตอนนั้นจึงเลือกคณะวิทยาศาสตร
1: ์ที่เลือกคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเป็นคือตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายได้ยินอ่านคำว่านักวิทยาศาสตร์บ่อยๆ
2: อ
1: ่ะเห็นคำนี้แล้วชอบอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์
1: หรือว่านักวิจัยนี่แหละ
2: ครับ
1: ก็เลยเลือกคณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งเนอะแล้วก็ได้นะ
0: แล้วก็สอบได้ด้วย
1: แล้วก็ได้ตามความปรารถนาเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนก็ชวนให้ลงวิศวะไว้บ้างเสียอะไรเงี้ยลงหมอลงเภสัชไว้บ้างแต่ลืมเลือกไปนะเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันก็เลือกอันนี้เป็นอันดับ
2: อันดับเดียวเลย
1: แล้วก็ได้อันดับหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตอนสัมภาษณ์อาจารย์ก็บอกว่าคณะนี้ถ้าเรียนเก่งเนอะถ้าเรียนคะแนนดีๆเรียนเก่งก็จะมีทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคำว่าออสเตรเลียตอนนั้นมันอยู่ในใจมากเลย
2: ครับ
1: เพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าที่นู่นเขาจะเจริญเรื่องของพันธุวิศวกรรม
2: โอ้ครับ
1: ก็อาจจะได้ไปเรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นชอบคำว่าออสเตรเลียแล้วก็พันธุวิศวกรรมมาก
0: นะคะ
2: แล้วเป็นยังไงครับหลังหว่างที่เรียนที่ม.อ.แล้วทำไงถึงต้องมาบวช
0: เกิดอะไรขึ้นจ้ะคะ
1: ก็หลังจากที่เรียนในช่วงที่เรียนก็เห็นโปสเตอร์เนา
0: ะ
1: โปสเตอร์ติดอยู่ที่ห้องน้ำนะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่มีอุบาสกท่านหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งแล้วมีกรดสีขาว
0: ค่ะ
1: แล้วก็คล้ายๆมีน้ำตกเย็นๆไหลอยู่ด้านหลัง
0: ค่ะ
1: เป็นภาพเก่าแล้วเนอะ
2: พิเศษ
1: เป็นแล้วพื้นจะเป็นเขียวๆเห็นภาพนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ข้อความเขาชวนบวช
2: ครับ
1: ก็เลยบอกพี่ชมรมพุทธไว
2: ้ครับ
1: ตั้งแต่ประมาณสักกลางปีนะ
0: ค่ะ
1: เจอพี่ชมรมพุทธเนี่ยจำหน้าได้พี่คนนี้แหละเป็นคนที่เชิญข้อสอบมาสอบทางก้าวหน้าที่วัดไอ้ที่โรงเรียนม.ปลายที่เรียนอยู่จำหน้าได้คือพี่ยาเนาะ
2: อ๋อ
0: ค
2: ุ้
0: นเคยแล้ว
1: แล้วเจอพี่ยาก็เลยบอกว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี้ยขอไปบวชนะลงชื่อให้ด้วยนะ
2: โอ้
1: บอกไว้แค่ปากแค่นั้น
2: เสร็จเลยถ้าบอกน้องยาไว้เนี่ย
1: ก็บอกไว้เลยว่า
2: ไม่พลาดแน
1: ่อยากจะไปบวช
2: ตอนบวชสามเณรแน
1: ่แล้วพี่ยาเขาก็รับปากว่าได้แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากหรอกก็บอกแค่เนี่ยฝากชื่อไว้เฉยๆว่าอยากจะไปบวชแล้วชีวิตการเรียนก็ดำเนินตามปกติเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนเป็นพิเศษด้วยเพราะเรียนแบบมีเป้าหมายเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่พักในห้องเดียวกันมี4ท่านนะเตียง2ชั้น2เตียงในหอพักเนาะ
2: ครับ
1: 2คนคนนึงเป็นหมออีกคนนึงเป็นวิศวะและอีกคนนึงก็คือเพื่อนหลวงพี่ที่ไปด้วยกัน2คนที่เป็นหมอวิศวะเค้าขยันมากเลยเราก็ต้องขยันตาม
0: ค
1: ่
0: ะ
2: โอ้
1: ถ้าตั้งใจเรียนตามเค้าอันไหนที่เรียนมาไม่เข้าใจก็มาถาม2คนนั่นแหละที่เป็นหมอวิศวะนะอยู่ด้วยกัน4ท่านก็ตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนเต็มที่เหมือนกันแต่คะแนนก็ไม่ได้ดีอะไรมากเนาะก็ตั้งใจเรียนตามปกติจนกระทั่งหมดปี1เนาะก็กลับบ้านกลับมาที่สุราษฎร์จากสงขลามาที่สุราษฎร์ก็ปล่อยเวลาผ่านไปไอ้คำที่เคยบอกว่าจะบวชภาคฤดูร้อนบอกกับแม่ไว้แล้วนะ
2: ครับ
1: ที่จริงบอกพี่ชมรมพุทธก็จริงแล้วบอกพี่ชมรมพุทธแล้วก็พี่ยาแล้วนะว่าจะมาบวชแล้วกลับมาบ้านก็จะบอกแม่บอกแม่ไว้แล้วเหมือนกันว่า
2: จะบวชแน่
1: ซัมเมอร์นี้จะไปบวชแม่ก็รู้อยู่ในใจละแล้วก็บอกว่าแค่เดือนเดียวโยมแม่แต่ผู้แสดงคือหลวงพี่เองผ่านไปหลายเดือนก็ลืมเหมือนกันนะความรู้สึกนั้นมันก็หายไปจากใจเหมือนกันก็ลืมไประดับนึงนะจนกระทั่งวันเกิดวันที่4กุมภาพันธ์วันนั้นเป็นวันที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สงขลาที่ม.อ.ไปรวมกับพี่ชมรมพุทธแล้วก็

0: นั่งรถไปด้วยกันมาที่นี่เนาะตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรใจโล่งๆแต่โยมแม่นะโยมแม่เตือนโยมแม่ว่าเอ้าไหนบอกว่าจะไปบวชไม่ใช่หรือด้วยคำนั้นน่ะก็เลยทำให้ตัวเองเก็บกระเป๋าในวันเกิดครบ20ปีพอดี
1: ครับ
0: แล้วก็ออกจากบ้านในวันนั้น
2: โดย
0: ที
2: ่
0: ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเล
2: ย
0: ใช่วันเกิดวันนั้นพอดีเลย
2: ค่ะ
0: แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งรถจากสุราษฎร์เป็นรถตู้ต่อรถสองต่อนะแล้วก็ไปต่อรถที่จากสุราษฎร์เป็นนครแล้วก็จากนครก็รถตู้ไปที่หาดใหญ่อีกทีหนึ่งแต่ว่าจังหวะที่ต่อรถตู้ที่หาดใหญ่ตอนนั้นมีน้าอยู่ที่นครนะน้าเป็นคนที่เตรียมเข้าของขันผ้าเช็ดตัวพอน้ารู้ไปบวชเป็นน้าคนที่ช่วยโยมแม่เลี้ยงนะ
1: ครับ
0: ก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับน้าคนนี้นะน้าก็ดีใจว่าจะไปบวช
1: จะไปบวช
0: แล้วก็ไปที่ทำงานของน้าเนี่ยน้าก็ซื้อข้าวของให้ทั้งหมดเลยแปรงสีฟัน
1: เครื่องใช้จำเป็น
0: เครื่องใช้ที่จำเป็นแกซื้อให้หมดเพราะตัวเองก็เก็บเฉพาะของส่วนตัวไปบวชก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปบ้าง
1: ต้องทำอะไรไปบ้าง
0: แต่น้าก็รู้ระดับหนึ่งก็อ่ะเตรียมให้หมด
1: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีนะต่อรถจากนครไปที่หาดใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสักอีก3ชั่วโมง
1: ครับ
0: แต่ว่ารถตู้ออกเลทไปเนื่องจากฝนตกเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: กำหนดการที่จะต้องไปถึงหาดใหญ่ก็คือ4โมง5โมงตรงเนาะ

0: ก็เวลานั่งรถไปก็รู้ระหว่างทางแล้วว่าไม่ทันรถไฟเพราะว่ามันไปถึงหลัง5 โมงเย็น
1: ครับ
0: รถไฟที่พี่บอกไว้ว่าคือรถไฟเที่ยวเราต้องไปก็คือเที่ยว5 โมงเย็นก็เลยไปลงรถที่มหาลัยเพราะรู้ว่าไปไม่ทันไปตามพี่ไป
1: ผ่านนครกับสุราษฎร์ที่เราอยู่
0: ต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟซึ่งอยู่ในตัวหาดใหญ่น
2: ะ
0: แต่อันนี้คือลงที่มหาลัยเลยแล้วก็ไปนั่งหมดอะไรก็ไม่ถึงกับหมดอะไรนะแต่รู้สึกโอ้มาเสียดายเวลา
1: พลาดเวลา
0: แล้วก็นั่งรออยู่ที่ใต้ชมรมพุทธเป็นตึกกิจการนิสิตด้านบนเป็นชมรมพุทธนะตรงนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนก็นั่งอยู่สักพักนึงก็มีพี่คนนึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นพี่ชมรมพุทธ
1: ครับ
0: พี่คนนึงก็เข้ามาทักว่าน้องกำลังจะไปไหนไม่รู้ว่าพี่เขารู้ได้ยังไงเนาะอาจจะเห็นกระเป๋าที่ถือมาหรือเปล่าไม่ร
1: ู
0: ้แล้วนั่งรออะไรสักอย่างก็เลยเข้ามาถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้พี่คนนั้นคิดอะไรยังไม่เคยถาม
1: ครับ
0: แต่พี่คนนั้นก็ถามว่าน้องจะไปไหนก็เลยไล่ฟังว่าอ๋อจะไปบวชแหละแต่ว่ามาไม่ทันรถไฟแล้ว
1: ครับ
0: พี่คนนั้นก็บอกงั้นน้องขึ้นรถพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง
1: โอ้โห
2: อะไรจะบุญจัดสรรขนาดนั้นนะคะ
0: ซึ่งเวลามันเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ฝนก็ตกแต่ปรากฏว่ามันก็อัศจรรย์ก็คือรถไฟยังไม่ออกรถไฟยังรออยู่ครึ่งชั่วโมง
2: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนไปถึงประตูรถไฟเพื่อนทุกคนเนี่ยจับหลวงพี่หิ้วปีกลากขึ้นไปเลยนะซึ่งพอดีขึ้นไปก็พอดีเลยรถออกพอดีเป็นช่วงเวลาเย็น
1: จัดสรรอย่างนี
0: ้ก็เลยได้มาบวชในปี42
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นคือจากรถไฟก็ลงรถไฟเสร็จแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนที่จุฬา
2: ครับ
0: ก็ไปลงทะเบียนที่นู่นก็มีสัมภาษณ์ด้วยนี่นั่นแล้วก็จากจุฬามานี่มาถึงที่วัดพระธรรมกายตอนก็ช่วงเย็นๆล่ะ
1: ครับ
0: เป็นช่วงเย็นแล้วก็เป็นวันที่นั่งรถเข้ามาตอนนั้นจำได้ตรงประตู7เนาะ
2: ค่ะ
0: ก็จะเห็นรูปหลวงปู่วัดปากน้ำรูปขาวดำอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นภาพนั้นแล้วก็ความรู้สึกตอนเด็กตอน5 ขวบความรู้สึกนั้นก็เตือนสติเตือนว่าเราตอนนั้นเราเห็นภาพนี้ล่ะแล้วก็รู้สึกแบบเนี้ยเหมือนความรู้สึกมันคืนมาอีกรอบนึง
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าที่นี้มันสงบเดียวเหมือนกลับบ้านมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลย
2: ครับ
0: แล้วก็รถไปจอดที่หน้าเจดีย
2: ์ครับ
0: รถบัสเนี่ยจากจุฬาแล้วก็ไปจอดที่หน้าเจดีย์นะแล้ววันนั้นพี่ๆก็บอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะมานำบูชาเจดีย
1: ์
0: พอดีเลย
2: ค่ะ
0: แล้วสักพักหลวงพ่อก็มาจริงแล้วก็มองไม่ได้รู้จักหลวงพ่อเลยตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: ข่าวที่ลงมาเราก็ไม่รู้จักว่าคนที่กำลังลงจากรถนั่นคืออยู่ในข่าวไม่ได้มีความรู้สึกความคิดอะไรแบบนั้นอยู่เลยแต่เวลาหลวงพ่อลงมาสายตาก็มองหลวงพ่อมองอย่างมีความสุขนะมองด้วยความที่มีความสุขบอกไม่ถูกเนาะ
1: ครับ
0: มองตลอดเวลาหลวงพ่อไปนำหน้าเจดีย์บูชานำไปที่ฐานจิตเดินกลับเดินก็เดินข้างหน้าเรานี่เลยเนา
2: ะ
0: เรานั่งอยู่เนาะนั่งพื้นแล้วก็มองด้วยความคิดถึงนะด้วยความสุขอ่ะบอกไม่ถูกจนกระทั่งท่านขึ้นรถกลับเนาะมองอยู่ในสายตาตลอดว่าองค์นี้คือใครแล้วยังไงก็มองนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าหลวงพ่อคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในตอนนั้นแต่เป็นบุคคลที่เรามองแล้วเรามีความสุ
2: ข
0: มองตลอดเวลาจนท่านกลับ
2: แต่ก็มาถึงวัดพระธรรมกายแล้
0: ว
2: ก็บวช
0: พระธรรมกายจริงๆ
2: ตั้งแต่ปี2542จนถึงวันนี้เกือบ28พรรษา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บอกว่ามาเข้าถึงวัดพระธรรมกายแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอบจากนี้ไปนี่นะครับว่าจะยังไงนักวิทยาศาสตร
2: ์
1: นักวิจัยจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ในการเรียนภาษาบาลีนะครับถึง16ปีถึงจะคว้าธงช
2: ัยใช่แล้วหรือว่าความประโยคสำเร็จแล้ว
1: นะครับแล้วบรรยากาศในการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถาบันหรือว่าศูนย์ภาษา
2: เดลซีคืออะไร
1: เป็นยังไงนะครับติดตามช่วงหน้านะครับ
2: ช่วงนี้

เชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชา

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเรากำลังได้รับความเมตตาจากพระมหามนชัยอภิชาโนปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าต่อถึงบรรยากาศในการบวชของพระอาจารย์รวมถึงการเรียนภาษาบาลีเจ้าค่ะ
2: ก็หลังจากบวชธรรมทายาทรุ่น27ปี2542
1: ครับ
2: ซึ่ง

0: ตอนที่ออกจากโครงการเสร็จแล้วเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้บุญจะเป็นเรื่องหลักสมาธิก็จะเป็นเรื่องรองแต่หลวงพี่ก็หาเวลานั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะกับนั่งกับโครงการอบรมส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ก็หาเวลานั่งเองด้วยซึ่งบุญที่รับตอนนั้นเป็นช่วงที่ต้องปิดเจดีย
2: ์
1: โอ้
0: เจดีย์ที่เราเห็นนะมันก็มีองค์พระแค่ครึ่งหน้าเองนะ
1: ครับ
0: แต่ครึ่งหลังอ่ะยังไม่มีองค์พระ
1: ครับ
0: ก็เป็นปีนั้นพอดีที่รุ่นหลวงพี่ช่วยกันหล่อพระแล้วก็ปิดเจดีย์ครึ่งหลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น 150,000 องค์ช่วยกันหล่อทั้งพรรษา
1: โอ้
0: เช้าจรดค่ำเช้าจรดค่ำหาเวลานอนเองนะหาเวลาจำวัดเองซ
1: ึ่
0: งกระบวนการหล่อพระเนี่ยหลายขั้นตอนมากนอกจากเทใส่เบ้านะมีการขัดมีการเคาะคือสารพัดเลยนะ
1: หาเวลานอน
0: กว่าจะเห็นองค์พระอย่างนั้นก็ตอนนั้นตอนที่ทำไปก็คิดว่า 10,000 บาทนี่ถือว่าถูกมากนะไปหล่อเองหล่อไม่ได้
1: ขั้นตอนนี้แบบละเอียดใช่ไหม
0: ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ละเอียด
2: ครับ
0: ตอนที่อยู่ตรงนั้นเคยแบกทองเป็นแท่งๆนะอาจารย
1: ์
0: ก็เคยเห็นโอ้ทองเป็นแท่งๆแบบนี้เลยก็จะเย็นๆนะทอง
1: ครับ
0: แท่งใหญ่ๆเยอะแบบยาวๆหน่อยนะแล้วก็แบกแล้วก็ใส่เครื่องนะก็จะเอาเป็นว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าการหล่อพระหนึ่งองค์พระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์ 10,000 บาทหล่อด้วยตัวเองไม่มีสิทธิ์หล่อได
2: ้
1: ครับ
0: ก็คิดว่าคนที่ทำบุญมา 10,000 บาทแบบคุ้มมากเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็อายุ 1,000 ปีนะเป้าหมายคือ 1,000 ปีเข้าใจว่าน่าจะถึงเพราะว่าส่วนผสมเป็นซิลิคอนบรอนซ์น่าจะถึงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโลหะชนิดคือจะโปรเทคตัวเองสนิมจะโปรเทคผิวตัวเองเนาะ
1: โอ้
0: เป็นสนิมสีเขียวๆจะโปรเทคองค์พระเองเนาะเป็นหลักการเนาะก็ตอนหล่อเนี่ยก็มีเตายังระเบิดเลยนะเนื่องจากว่าความชื้นลงไปในเตาแล้วระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟนะแล้วก็ตกลงบนรองเท้าเนี่ยทะลุไปเลยนะ
1: โ
0: อ้โดนผิวนิดหน่อยแค่สะเก็ดนิดนึงก็เป็นแผลนะแต่ว่าก็ทำให้นึกถึงบุญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย
1: ครับ
0: รอจนหาเวลาจำวัดเองรอทั้งวันทั้งคืนต้องหาเวลาน
1: านเท่าไหร่
0: จำวัดเองก็นานทั้งพรรษาเนี่ย
1: โ
0: อ้เลยพรรษาเองก็จนเต็มอ่ะนะจนเต็ม
1: คือถ้าเราตอนนี้มีความปลื้มปิติเพราะว่าเข้าใจ
0: นึกถึงบุญนั้นก็จะปลื้มนะ
1: แต่ว่าตอนนั้นพระอาจารย์เองก็เรียกว่าเป็นน้องใหม
0: ่เป็นน้องใหม
1: ่แล้วเข้ามานี่ก็คือจริงๆตั้งใจ
0: พรรษาแรก
1: ก็อยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมาทำรับบุญตรงนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้น
0: ก็รับบุญด้วยความสุขนะนั่งสมาธิเราก็มีความสุขรับบุญตรงนั้นแม้หนักเหนื่อยไม่ต้องจำวัดแต่ลึกๆมันก็มีความสุขนะมันไม่ได้รู้สึกว่าใจไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอ่ะ
1: กี่รูปครับทั้งรุ่นไหมครับหรือว่าคัดเลือกไป
0: ทั้งรุ่นตอนนั้นก็เกือบประมาณ80จำตัวเลขชัวร์ๆไม่ได้แต่เกือบร้อย
1: เกือบร้อย
0: รูปที่ต้องไปช่วยกัน
1: ทั้งรุ่นใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบคัดเลือกไป
0: ช่วยกันทั้งรุ่นเลย
1: โอ้
2: แล้วพอครบพรรษาแล้วยังไงอ่ะเจ้าคะ
0: ครบพรรษาก็วนกลับมาที่จะต้องเข้าบรมพรรษา2
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นจังหวะที่ครบ1ปีพอดี
1: ก็ต้อง
0: ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีนี้นั่นก็คือว่าจะ
1: ไป
0: เลิกเรียนมหาลัยหรือว่าจะไปทางนี้ยาวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำหรับตัวหลวงพี่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในชีวิตเพราะว่าตอนตัดสินใจอยู่ต่อไม่ได้คิดอะไรเลย
1: ก็
0: เห็นเพื่อนก็ลาสิกขาไปเหลืออยู่ไม่กี่รูปก
2: ็มีใจหายไหมคะอาจารย์
0: ใจก็หายเพราะเพื่อนสนิทก็ไป
1: ก็
0: เป็นที่สนิทเวลาหล่อพระรับบุญอะไรก็รับบุญด้วยกันเวลาปลงด้วยกันทุกปักเลยอะไรเง
1: ี้
0: ยก็เพื่อนก็ใจหาย
2: แต
0: ่ถามว่าใจเราตกหรือเปล่าเนี่ยแค่รู้สึกใจหายแต่ใจไม่ตกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลาสิกขาด้วย
1: ครับ
0: คิดแค่เพียงว่าเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วนี
1: ่ดีแล้วแล้ววิทยาศาสตร์นักวิจัย
2: ไม่อยู่ในใจแล้วหรอ
0: ตอนนั้นได้คำตอบแล้วว่าเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะทำตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็อยากเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราอยากจะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันทำไม่ได้ได้คำตอบตอนที่มาบวช
1: ครับ
0: ตอนที่ฟังธรรมจากหลวงพ
2: ่อ
0: หลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาหรือพระอาจารย์ที่มาเทศน์ได้ฟังได้ความรู้จากการอ่านก็รู้ว่าทำไม่ได้เป้าหมายเลยก็เปลี่ยน
1: เปลี่ยนมาทางบาลีดีกว่า
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องเรียนบาลีนะแต่รู้สึกว่าเราอยู่ในเพศนี้มันดีกว่า
2: ค่ะ
0: ดีกว่าเยอะ

0: เลยเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยปีหนึ่งก็
1: ค่ะ
0: 10 กว่าปีเนาะ
2: ครับ
1: และดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเจ้าคะเผื่อน้องๆเยาวชนกำลังเรียนอยู่แล้วกำลังตัดสินใจอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเจ้าคะจะได้แบบว่าได้แรงบันดาลใจดีๆในการบวชเจ้าคะ
0: ก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าสิ่งที่เรียนรู้มา10 กว่าปีกับการบวชไป1 ปีความรู้จากการบวช1 ปีมันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเนาะ
2: ครับ
0: ก็คิดว่าคิดบอกตัวเองว่าถ้าเราจบมหาลัยมาเราก็คงเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: สร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้แต่ก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราบวชทางนี้เราสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้มากกว่า
2: แล้วทางบ้านล่ะครับ
0: ทางบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วย
1: โ
0: ดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วยเป็นห่วงพระลูกชาย
1: มีพี่น้องกี่คนจ๊ะคะ
0: แต่ถามว่าจะขัดหรือเปล่าไม่ขัดนะ
2: ไม่ขัด
1: ค่ะ
0: โยมแม่ไม่เคย
2: เพราะจริงๆโยมแม่ก็เห็นมาตั้งแต่พระอาจารย์เด็กๆที่จะขอบวช
1: ขอบวชมีพี่ชายน้องชายมั้ยจ๊ะคะพระอาจารย
0: ์ที่หลวงพี่มีพี่น้องทั้งหมดก็คือ6 คนนะมีพี่สาว1 คนแล้วก็น้องอีก4 คนน้องชายหมดเลยนะ
2: ค่ะ
0: ทั้งหมดที่บ้านซึ่งทางบ้านก็มีความหวังลึกๆว่าหลวงพี่เป็นคนที่2ที่เข้าเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่พึ่งของน้องๆทั้งหมดก็
2: คือ
0: คน
2: อาจารย
0: ์แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าขอไปทางนี
1: ้
0: ที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่แต่ทั้ง2 คนก็ไม่เคยขัดถ้าหลวงพี่ตัดสินใจว่าจะทางนี้นะแม่ก็จะเชื่อมั่นแต่ความห่วงความกังวลม
2: ัน
0: ก็ต้องมีเพราะว่าจะไปรอดจริงหรือทางนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไปไม่รอดแล้วจะยังไงต่
1: อ
2: ถ้าบอกโยมพ่อว่าที่นี่ไม่ได้ล้างจานทั้งวัด
1: แล้วหลวงพ
0: ี่ก็นะก็ไม่ได้เห็นด้วยก็จะพยายามพยายามมาเอาหลวงพี่กลับบ้าน
2: ครับ
0: โยมแม่ก
2: ็มาไหมครับมาเยี่ยมมา
1: ค่ะ
0: มาหาเลยถึงที่วัดนะแต
2: ่ก็กลับไป
0: ก็กลับไป
1: มีคำพูดอะไรให้ท่านแบบว่ากลับไปอย่างสบายใจแล้วก็ยืนยันกับท่านอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
0: ก็บอกโยมแม่ว่าหลวงพี่เลือกทางนี
1: ้
0: เลือกทางนี้ก็มันก็มีความสุขดี
1: ค่ะท่านก็คงจะเห็นบรรยากาศ
2: จริงแล้วม
1: ัน
2: เป็นจังหวะด้วยที่พระอาจารย์เองก็มุ่งแล้วก็เรียนจนผ่าน1-2ไปพุทธโคตรไปอะไรเงี้ยคือมีเส้นทางไม่ใช่แบบบวชแล้วก็ทิ้งชีวิตทางด้านการเรียนไปเลย
1: มีผลงานให้เห็นถูกไหมจ๊ะคะ
0: ใช่หลังจากบวชครบ2 ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อบรมภาษา2เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาสู่เส้นทางการเรียนแล้วตอนที่ตัดสินใจตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องเรียนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองมาอยู่วัดต้องจบปริญญาตรีตอนนั้นไม่รู้อะไรเลยร
2: ู
0: ้แค่ว่าบวชเป็นพระที่วัดก็ใช้ชีวิตแบบนั้นทำสมาธิเป็นหลัก
2: ไป
0: มีเป้าหมายคือศึกษาวิชาธรรมกายตอนนั้นมีเป้าหมายแค่นี้จริง
2: ๆ
0: มีความรู้สึกว่าถ้าบวชอยู่ต่อมันคงได้อะไรมากกว่านี้เพราะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่บวชปีแรกๆเขามีประสบการณ์ในระดับที่เชื่อมั่นว่าที่ยิ่งกว่านี้มันมีอยู
2: ่ครับ
0: ทำให้เชื่อมั่นเราสัมผัสบางอย่างได้มีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เชื่อมั่นว่ายิ่งกว่านี้ต้องมี
2: อ
0: ีกก็เลยอยากจะไปยิ่งกว่านั้น
2: ครับ
0: ก็เลยบวชครบ1 ปีตัดสินใจไปลาออกจากมหาลัยอาจารย์ก็เตือนว่าจะเอาจริงเหรอแต่ตอนนั้นคือตัดสินใจมั่นแล้วว่า
2: เอาจริง
0: เอาจริง
1: ค่ะ
2: แล้วก็เริ่มเรียนบาลี
0: หลังจากอบรมพรรษา2ไปแล้วเนี่ยปลายปีก็ต้องไปเรียนที่ตอนนั้นเรียกว่าสถาบันธรรมกายนานาชาตินะย่อตัวย่อคือ DIU นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น DCI นะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นเป็น DIU ก็ปลายปีก็ไปเรียนที่นั่นซึ่งวิชาแรกที่เรียนก็คือบาลีนะ
1: ค่ะ
0: เรียนบาลีอยู่ตั้งแต่เดือน2 เดือนพฤศจิกาธันวา
2: ครับ
0: แล้วก็สอบก็วันขอไปตั้งแต่ธันวามกราสองเดือนนะแล้วก็สอบก็คือต้นเดือนกุมภาใช้เวลาเรียนอยู่2 เดือนแต่ว่าเรียนสายด้วยแล้วก็บ่ายด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ก็มาสอนยังจำได้ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะอาจารย์ก็ทุ่มเทแล้วก็มีความหวังเรียนด้วยกัน19 รูปนะ
2: ครับ
0: แล้วก็ไปสอบผลปรากฏก็ผ่านแค่3 รูปนะจาก19 รูป
2: ครับ
0: จากที่เรียนมา2 เดือนเสร็จนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โห
0: ก็เลยจังหวะนั้นพอดีว่าหลวงพ่อวัดพิชัยญาติท่านเป็นเจ้าคณะภาค1
2: ครับ
0: ได้ข่าวว่าท่านมาขอนิมนต์พระจากวัดเราไปเรียนบาลีศึกษาพุทธโคตร
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา
2: ครับ
0: หลวงพี่ก็เลยเป็น1ใน3ของรุ่นนะที่ต้องไปเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเรียนไปทุกคนนั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้ว่าเอ้าต้องเรียนจริงๆแล้วนะจากที่ลาออกแต่สุดท้ายปลายปีก็ต้องมาเรียน
2: ก็ต้องมาเรียน
0: ที่นี่อยู่ดีนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าจะอยู่วัดก็ต้องมีความรู
2: ้ครับ
0: ต้องจบปริญญาตรี
2: ครับ
0: ก็เลยไปเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดก็5ปีฝึกใน5ปีก็คือปีสุดท้ายฝึกงาน1ปี
2: ครับ
0: ซึ่งวิชาที่เรียนเนี่ยก็เน้นหนักที่บาลีเลยซึ่งเป็นบาลีแบบเก่าบาลีแบบสูตร
2: ครับ
0: ก็เรียนโลกแห่งบาลีทั้งหมดเลยรู้ว่าบาลีจริงๆมันมี3สายเนาะสายกัจจายนะสายสัตตนิติสายโมคคัลลานะรู้หมดแล้วก็แต่ละสายก็จะมีแนวทางเฉพาะของตัวเองนะอย่างเช่นกัจจายนะที่โดยส่วนใหญ่บาลีสามหลวงจะอิงมาที่สายกัจจายนะนะ
1: ครับ
0: ก็จากเดิมดั้งเดิมจริงๆมี600กว่าสูตร
2: ครับ
0: แต่ว่ามาเป็นสามหลวงเนี่ยแค่สรุปย่อมานะแล้วก็ตัดระบบสูตรออก
2: ถือว่าทำให้เราได้เปรียบไหมครับเวลาที่เราไปสอบสนามหลวง
0: อันนี้ไม่ยืนยันไม่ได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่ได้มาใช้ในสนามหลวงทั้งหมดความรู้ที่เรียนบาลีสนามหลวงที่เป็นประโยคต่างๆนะ
2: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเรื่องของธรรมบทวิสุทธิมรรคก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องเจาะคัมภีร
2: ์
0: ส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นตัวคอยเสริมที่ทำให้สอบผ่านเนา
2: ะ
0: แต่ว่าที่หลวงพี่ไปเรียนคือเรียนไวยากรณ
2: ์
0: ตัวไวยากรณ์จะเยอะกว่าส่วนตัวคัมภีร์ไม่ได้ลงลึกแบบนั้นลงลึกเรื่องของไวยากรณ
2: ์เหมือนกับถ้าทางโลกก็จะเป็นแบบเน้นอักษรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ย
0: เน้นอักษรศาสตร์ใช่คล้ายๆแนวนี
2: ้ครับ
0: แต่ถามว่าแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเห็นตัวบาลีนะเราจะมองได้ทะลุกว่า
2: ครับ
0: เพราะว่าไวยากรณ์บาลีมันอยู่ในหัวเราซะเยอะนะเวลาเรามองศัพท์เราจะเห็นมิติมันมากกว่าเห็นประโยคแล้วมิติมันเกิดมากกว่ามันจะเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนหรือพระพุทธเจ้าสื่อคืออะไร
2: ครับ
0: ที่มันแฝงอยู่ในรูปของบาลีนะ
2: ก็พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าผ่าน1 2ถ้าตามสเต็ปของนักเรียนภาษาบาลีก็คือ1 2
0: ใช่เป็น1
2: 3ได้เป็นพระมหาละแล้วก็6แล้วก็9
0: ใช่ถูกมั้ยครับก็ช่วงที่เรียนบาลีพุทธโคตรบาลีศึกษาพุทธโคตรอยู่ก็เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยนะ
2: ครับ
0: สนามหลวงควบคู่ไปด้วย
2: ครับ
0: แล้วก็สอบผ่านไปเกือบทุกปีมีพลาดอยู่2ปีนะตอนสอบประโยค3
1: แล้วประโยคไหนยากที่สุดคะอาจารย
2: ์98 9
0: ถ้าตอบตอนนี้ก็ตอบว่าประโยค9นะเพราะใช้เวลาเรียนนานที่สุดเนี
1: ่
2: ยแต่ว่าแต่ละปีที่ผ่านเป็นสเต็ปอย่างเช่นประโยค3ได้เป็นพระมหาประโยค6ได้รับพัดในพระบรมมหาราชวังเป็นไงครับสะท้อนกลับไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านปลื้มใจ
0: ที่โยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาภาษาบาลีเท่าไหร
2: ่
0: รู้เฉพาะที่เราบอกนะถ้าเราบอกว่ามันสำคัญยังไงโยมแม่ถึงจะเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: แต่โยมแม่ก็ปลื้มแหละได้ทุกประโยคโยมแม่ปลื้มทุกประโยคก็รู้ว่าเป็นก้าวแต่ละก้าวมันสำคัญ
2: ทุกก้าวมันสำคัญสำหรับเรา
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนควบคู่กับบาลีใหญ
2: ่ครับ
0: ควบคู่ไปด้วยทุกครั้งซึ่งการเรียนบาลีใหญ่ทำให้หลวงพี่นึกถึงหลวงปู่เนี่ย
2: ครับ
0: สมัยที่หลวงปู่ไปเรียนที่วัดโพกับวัดอรุณที่บอกว่าแบกใบลานไปเรียนแบกคัมภีร์มูลกัจจายไปเรียนนั่นคือคัมภีร์ที่หลวงพี่เรียนนะที่ไปเรียนที่บาลีศึกษาพุทธโคตรคือเรียนคัมภีร์มูลกัจจาย
2: ครับ
0: ทุกครั้งที่เรียนเขาจะนึกถึงหลวงปู่ว่าสมัยหลวงปู่เรียนยากกว่าตอนที่เราเรียนเยอะเลยตอนที่เราเรียนมีเป็นหนังสือไม่ต้องแบกใบลานนะ
2: แต่ท่านเรียนแบบดั้งเดิมเลยนะเรียนจากใบลานเลย
0: ก็อยากรู้ว่าหลวงปู่ท่านเรียนอะไรเนาะมูลกัจจายมันคืออะไรก็ไปรู้ที่นั่นนะทำไมหลวงปู่ถึงได้คำตอบว่าอวิชชามันแปลว่าอะไร
2: ครับ
0: ท่านไปเรียนมูลกัจจายนี่นะก็ไปอ๋อมันได้คำตอบหลวงปู่ได้คำตอบจากไวยากรณ์บาลีใหญ่คืออย่างนี้นี่เนาะแล้วก็เข้าใจภาพรวมในระดับหนึ่ง
2: ครับ
1: อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดหรือว่ากำลังใจเพราะว่าการเรียนไม่ใช่ง่ายๆถือว่ายากทีเดียวนะคะการเรียนทั้งหมดเนี้ยค่ะอาจารย์ใช้เวลาภาคเพียร16ปีเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีท้อแท้หรือว่าได้กำลังใจจากไหนมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าค่ะทำให้เราเอาชนะแล้วก็สำเร็จได้เจ้าค่ะ
2: หรือว่าตกตะกอนแล้วมันไป ไปพลาดตรงไหนหรืออะไร

0: ่ะมีอะไรจะแนะนำ
1: จะแนะนำอะไรเรื่อง
2: จริงๆการเรียนบาลีในความยากในการเรียนภาษาบาลีไม่เคยอยู่ในใจหลวงพี่เนี่ย
0: ครับ
2: แล้วก็ความท้อมันก็มีบ้างแต่ปีหลังๆเนี่ยที่มันรู้สึกว่ายากพอแค่นี้เถอะอะไรแต่ได้แค่คิดเนาะ
0: ค่ะ
2: แต่เวลาทำจริงไม่เคยพลาดไปไม่เคยพลาดที่จะไปสอบเลยยังไงก็ต้องไปสอบที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าได้กำลังใจจากหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจตลอดโดยเฉพาะปีแรกๆที่หลวงพี่เรียนบาลีได้ยินจากหลวงพ่อรับดวงแก้วจากหลวงพ่อโอวาทจากหลวงพ่อซึ่งโอวาทหลวงพ่อมีหลากหลายมากซึ่งได้ฟังในด้านบาลีก็เป็นบุคคลหลวงพ่อเนี่ยข้อความหลวงพ่อเป็นข้อความที่มีอานุภาพมีพลังมากในการที่จะกระตุ้นกำลังใจให้ผู้เรียนม
0: ี
2: กำล
0: ัง
2: ใจอยากเรียนนะ
0: ตรงไหนบ้างคำ
2: นั้นคือกำลังใจยิ่งใหญ่ที่ได้จากหลวงพ่อน
0: ะ
2: แต่บวกกับความชอบส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าตัวเองเวลาเรียนบาลีชอบเนาะมีความรู้สึกมันมีฉันทะที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าอะไรต
0: ่
2: อยิ่งยากยิ่งชอบนะอย่างเช่นเคยไปเรียนภาษาสันสกฤตคล้ายๆบาลีนะยากกว่าภาษาบาลีเยอะพอสมควรแต่มีความรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งชอบยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่ามันคล้ายๆคณิตศาสตร
0: ์
2: ยิ่งต้องคิดต้องใช้สูตรแล้วมีความรู้สึกชอบอยากรู้ต่อว่าคืออะไรต่อเรียนรู้ไวยากรณ์เสร็จแล้วก็อยากจะแปลนะ
1: ครับ
2: ก็กำลังใจจากหลวงพ่อแล้วก็ความชอบส่วนตัวที่ทำให้สามารถสอบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านในปีนี้เนาะ
1: สาธุแต่คุณพี่โอ้โหเรียกว่าทั้งเรียนบาลีทั้งอะไรต่างๆก็ยังมีเวลาที่จะเจ็บไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกด้วย
2: อ๋อในช่วงที่เรียนผ่านประโยค8มาแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นช่วงที่ต้องไปติวข้างนอกไปเจออาจารย์จากข้างนอกบ้างที่มีประสบการณ์ในการสอบบาลีมาหลายปีอาจารย์ก็แนะนำว่าเรียนบาลีประโยค9อย่างเดียวยังไม่พอนะเวลาเพราะว่าประโยค9ก็การันตีไม่ได้ว่าปลายปีนี้คุณผ่านแน่นอน
1: ครับ
2: เพราะฉันเปิดทางเลือกให้ตัวเองบ้างก็ลองไปเรียนมชลบ้างก็เลยทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำ
1: ก็เลยไปคว้าปริญญาเอกมาก่อนที่จะได้ปตท.9
2: ใช่ได้คำแนะนำตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผ่านปริญญาเอกก่อนประโยค9
1: สาธุ
2: แต่จริงก็ไม่ได้ไปโดยพลการการไปเรียนประโยค9การไปเรียนปริญญาเอกของหลวงพี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรับบุญอ่านใบลานนะใบลาน4สาย5สายอักษรเนาะหอมพม่าล้านนาถึงผล
1: ครับ
2: ทำงานรับบุญเป็นนักวิชาการตรงนั้น
1: ครับ
2: ก็เลยในฐานะที่เป็นนักวิชาการตรงนั้นก็เลยต้องมีดีกรีรองรับหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องทำงานกับฝรั่งท
0: ั
2: ้งหมดเลยเนาะซึ่งแต่ละท่านก็มีดีกรีทั้งนั้นเลยเราเข้าไปเรายังปริญญาตรีอยู่เลยนะถ้าพูดออกมาก็ไม่มีน้ำหนักพ
0: อ
2: ทางเจ้าหน้าที่หรือเจ้ากรรมการบริหารก็เลยยอมส่งหลวงพี่ไปเรียนด้วย
1: ครับ
2: ก็คือส่งไปเรียน
0: จนสำเร็จ
2: จนสำเร็จประโยคไอ้จนสำเร็จปริญญาเอกตรงที่มจรด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของงานของเดลซีบ้างก่อนที่จะไปพูดถึงงานมุทิตาที่เพิ่งผ่านมาของงานทางเดลซีเพราะเวลาเหลือน้อยเหลือเกิน
0: เดลซีนี่ภาษา
1: ศูนย์ภาษานี่จัดมากี่ปีแล้วครับแล้วม
0: ี
1: หลักสูตรอะไรบ้างแล้วผลผลิตที่ปลื้มใจเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ศูนย์ภาษาเดลซีก็เป็นศูนย์ภาษาของวัดพระธรรมกายนี่แหละ หลักๆก็จะให้พระได้มาฝึกภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษหนักๆคือ2ภาษานี้นะ
1: ครับ
2: ก็อยากให้พระวัดเรามีความรู้เรื่องของภาษา
1: ครับ
2: เวลาไปในระดับสากลจะได้องอาจน
1: ี่
2: คือความตั้งใจนะแล้วก็พิจารณาจากตัวเองนะรู้สึกว่าผังชีวิตของตัวเองในชาตินี้เนอะ
0: เ
2: รื่องของภาษาตัวเองผังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้โอกาสที่จะไปเรียนภาษาเหมือนไปเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะ
0: ค
2: ือโอกาสทางด้านภาษาน้อยก็เลยมีความรักในการจัดคอร์สภาษาแบบนี้นะนี่คือแรงผลักดันอยู่ด้านหลังนะแล้วก็รับบุญจัดคอร์สดูแลศูนย์ภาษามาตั้งแต่ปี2553จนถ
0: ึ
2: งปัจจุบันก็จัดด้วยความจริงๆก็คือความชอบของการเรียนภาษาอยู่แล้วโดยส่วนตัวที่เหม
1: ือ
2: นชอบภาษาบาลีอย่างเดียวกันเลยนะก็ด้วยกำลังใจตรงนั้นก็ทำใ มีแรงบันดาลใจในการจัดคอร์สของศูนย์ภาษาบาลีไอศูนย์ภาษาเดลซีมาตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักการศึกษาแล้วก็เปิดให้บุคลากรในวัดทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดหรืออาสาสมัครของวัดมาเรียนได้หมดเลย
1: เห็นพระอาจารย์เองก็ต้องไปสอนทางซูมเลยด้วย
2: ก็
1: ชาวต่างชาติ
2: คนที่จัดคอร์สภาษาให้พระในวัดเนี่ยคนที่ได้ภาษาเป็นรูปแรกๆคือคนจัดเลยเนาะ
1: ครับ
0: เจ้าค่ะ
2: เนื่องจากว่าเป็นคนที่ถ้าจัดแล้วเนี่ยคือตั้งใจจัดให้ดีก็จะเวลาเขียนคอร์สมานะตัวเองจะลองก่อนลองทั้งคอร์สด้วยลองทั้งอาจารย์ด้วย
1: ครับ
2: ถ้าลงตัวทั้งคอร์สทั้งอาจารย์ก็จะเปิดให้คนในองค์กรสมัคร
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทุกคอร์สที่เปิดไปตัวเองลองมาหมดแล้ว
1: ครับ
2: ความรู้จากการลองมันก็สะสมมาเรื่อย
0: ๆ
2: ก็ทำให้แรกๆก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งปัจจุบันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเวลาไปอยู่ศูนย์สาขาต่างประเทศอย่างเช่นปีที่ผ่านมาไปที่เมลเบิร์นมา
0: ครับ
2: ก็สามารถใช้ภาษาได้สอนชายของท้องถิ่นได้หรือปัจจุบันก็ช่วยสอนสมาธิให้กับชาวเม็กซิโกน
1: ะเม็กซิโกทุกอาทิตย์เลย
2: อาทิตย์ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะ
0: ใช
2: ้ได้สอนสมาธิได้ซึ่งดูจากฟีดแบ็กก็ถือว่าประทับใจอยู่ว่า
1: สาธุงั้นขอความประทับใจความปลื้มใจจากวันมุทิตาสกาละปริญธรรม9ประโยคที่ผ่านมาพระอาจารย์ปลื้มใจยังไงบ้างระหว่างที่มีญาติโยมมาอนุโมทนาสาธุการมามุทิตาพระอาจารย์แล้วก็อยากให้พระอาจารย์ได้พูดตรงนี้ครับ
2: ทุกการมุทิตาเลยนะความรู้สึกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณค่าในการในสิ่งที่เราได้รับมาก็คือประโยคปท9มันเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งนะ
1: ครับ
2: ความปลื้มปิติมันเกิดตรงเนี้ยก็คือคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับมันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ตัวเองได้มาเนี่ยตอนที่ไม่ได้ก็อยากได
0: ้ค
2: ่ะแต่ได้มาแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
2: ได้มาแล้วมันก็เฉยๆ
0: ค่ะ
2: แต่การที่ได้รับการมุทิตาเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณได้อ่ะมันมีคุณค่านะคุณค่าต่อตัวคุณด้วยต่อพระพุทธศาสนาด้วยต่อหลวงพ่อต่อหมู่ญาติด้วยเนาะ
1: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการไปรับพัดเนี่ย
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆก็ผ่านแล้วหลวงพี่จะนึกในใจว่าไม่รับพัดก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปรับแล้วเนาะก็เห็นจากการที่เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกันที่มาจัดงานรับพัดให้แล้วก็ได้รับในวัดพระแก้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
1: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
2: ร
1: ับ
2: กับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็อนุทินยังมาเลยนะในวันนั้นก็เห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วมงานด้วย
1: ครับ
2: ก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกว่าพัดที่เรารับมันมีคุณค่ามากๆเลยนะ
1: ครับ
2: มีสักกี่ที่มีสักกี่มหาลัยที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ไปมอบให้แบบเนี้ย
1: ครับ
2: แต่ของประโยค9ท่านมามอบให้ทุกครั้งเลยไม่เคยขาดและก็ตรงเวลาด้วยนะ
1: ครับ
2: ก็ยิ่งทำให้คุณค่าเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับขึ้นไปอีกเยอะเลย
1: ครับ
2: หรืองานมุทิตาที่แต่วัดของเราจัดแต่ละที่จัดให้นะทุกครั้งคุณค่ามันเพิ่มตลอดเลยเรามีความรู้สึกเราได้สิ่งที่มันมีความสำคัญมากๆเลยอยู่กับเราแล้วตอนนี้เนาะ
1: ครับ
2: ถึงแม้เราจะเคยอยากได้แล้วก็เฉยๆแต่ตอนนี้การมุทิตาการรับพัดแต่ละที่ที่ได้รับพัดจากในหลวงเนาะทุกอย่างมันเพิ่มคุณค่าหมดเลย
1: ครับ
2: ความปลื้มมันก็เลยเกิดตามมาจากคุณค่าเหล่านั้น
0: ค่ะ
1: ครับมีอะไรฝากถึงน้องๆภาษาบาลีที่กำลังจะเรียนแล้วก็คว้าความสำเร็จมาอย่างเหมือนกับพระอาจารย
2: ์ก็อยากจะฝากทุกๆรูปทุกๆท่านที่เรียนภาษาบาลีนะก็อยากให้ทุ่มเทศึกษาบาลีอย่างเต็มที่สักวันหนึ่งเราจะถึงเป้าหมายเราจะได้รับการชูมือแล้วก็ให้เห็นว่าภาษาบาลีมีความสำคัญต่อตัวของผู้เรียนมากๆจริงๆเพราะว่าการเรียนภาษาบาลีเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะหรือข้อความที่สมเด็จพ่อเราฝากไว้เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนภาษาบาลีไปอ่านคำแปลอย่างเดียวก็เหมือนเราดูภาพมิติเดียว
1: ครับ
2: แต่ถ้าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ไปอ่านภาษาบาลีซึ่งเป็นคำของสมเด็จพ่อมาเนี่ยเราจะเห็นเหมือนอุปมาเหมือนเห็นภาพ3มิติเนี่ย
1: โอ
2: ้มันเห็นเพิ่มอีกหลายมิตินะจากภาษาบาลีที่เป็นภาษาดั้งเดิมเนี่ยนะมันจะเห็นมากกว่าคนที่อ่านเป็นคำแปลก็อยากให้เห็นความสำคัญนะภาษาบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาคำสอนนะปาละแปลว่ารักษานะบาลีก็ แปลว่ารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธศาสนาเราเรียนก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นด้วยนะเยอะแยะเลยนะก็อยากให้มีกำลังใจแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่นะส่วนอายาจะฝากข้อคิดธรรมะไว้อย่างหนึ่งจากการที่หลวงพี่ได้สอบบาลีมาก็เอาเป็นว่าหลายปีคนที่จะใช้เวลาสอบประโยค9ประโยคเดียวใช้เวลา10กว่าปีอย่างหลวงพี่ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจจะยอมแพ้ไปก่อนเนาะแต่ส่วนตัวหลวงพี่เองเนื่องจากมีกำลังใจจากหลวงพ่อได้จากวัดจากเพื่อนเพื่อนรอบข้างจากครูบาอาจารย์คอยให้กำลังใจตลอดเลยก็เลยทำให้ผ่านจุดนั้นไปได้แม้ใช้เวลาหลายปีนะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเรียนภาษาบาลีหรือทำการงานอันใดก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมน
0: ะ
2: ก็อยากฝากว่าถ้าใจเรายังปรารถนาเป้าหมายมันอยู่แค่เอื้อม
1: สาธุ
2: หลักการก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องใช้ความเพียรความอดทนบวกกับความที่ใจสบายต้องเพียรและอดทนอย่างใจสบายใจใสๆเพราะจังหวะที่ใจใสใจสบายเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงปัญญาเราเปล่งปลั่งที่สุด
1: สาธุ
2: เพราะว่าตอนที่หลวงพี่สังเกตจากตอนที่หลวงพี่สอบประโยค9ปีที่ผ่านมาเนี่ย15ปีที่ผ่านมาสอบด้วยความเครียดความกดดันมาตลอด
1: ครับ
2: แต่ว่าปีนี้ที่สอบผ่านเนี
0: ่
2: ยเป็นปีที่ไม่หวังอะไรเราทำเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราสอบใหม่
0: ใจสบาย
2: ใจสบายมากๆเลยรู้สึกว่าการทำข้อสอบเป็นการทำข้อสอบปีที่สบายที่สุดเลยใจสบายแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ว่าหวังว่าเราต้องผ่านด้วยใจสบายตรงนั้นเนอะทำให้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันมาให้เราใช้งานในใจเรานะเรานึกออกศัพท์นี่มาเป็นแถวให้เราเขียนเนอะโดยที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องกดดันไม่ต้องคิดอะไรมากมันมาของมันเองเนอ
0: ะ
2: ก็เขียนไปเรื่อยจนสุดท้ายก็สอบผ่านนะก็เลยฝากว่าถ้าใจเราปรารถนาความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อ
1: ม
2: ถ้าเราใช้ความเพียรและความอดทนด้วยใจที่สบายและก็ใจใสๆ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คงไม่ต้องสรุปอะไรกันมากมายแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังและความตั้งใจมีความสำเร็จเป็นที่ตอกย้ำนะครับและอย่างที่พระอาจารย์ได้ตอกย้ำมานะครับว่าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดได้ทั้งกำลังใจต่างๆมากมายนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหามนชัยอภิชาโนปรินธรรม9ประโยคดร.หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: กราบขอบคุณในอย่างสูงเจ้าค่ะ
2: เจริญพร
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เกิดมาสร้างบารมีหน้าที่เกิดพรประเสริฐสูงสุดพุทธศาสนาเราได้พบได้เพิ่มเสริมศรัทธาเกิดปัญญาตื่นรู้เบิกบานใจได้เรียนธรรมรู้ธรรมนำปฏิบัติกระจ่างชัดสัจธรรมนำสุขใสจึงสร้างวัดสร้างอารามงามวิ

แล้วก็ต้องทำกันทุกวันนะครับแน่นอนครับก็กฐินของเราเนาะนะครับต้องบอกว่ากฐินเป็นบุญใหญ่นะครับทุกวัดนะครับเป็นบุญใหญ่เลยของเราก็เป็นบุญใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเอาดูการประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับก็วัดธรรมชัยก็ผ่านไปแบบปลื้มๆแล้วเนาะสมภพกฐินครั้งที่1ครั้งต่อไปก็คือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเสาร์ที่26กันยายนนะครับปีนี้ครบ109ปีนะครับแล้วก็วันที่10ตุลาคม142ปีนะครับวันคล้ายวันเกิดประเดี๋ยวคุณหลวงปู่นะครับวันเสาร์เหมือนกันแล้วก็วันทอดกฐินใหญ่วัดธรรมกาย1พฤศจิกายนเป็นต้นเดือนด้วยทอดกฐินด้วยบุญใหญ่ของเราก็อย่าลืมนะครับทำเองด้วยชวนด้วยแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะถึงกฐินของวัดเราก็ต้องไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณครูบ่ายใหญ่กฐิน 30,000 วัดอ่ะก็คงได้แบ่งได้เป้าได้ซักซ้อมกันไปนะครับแล้วก็ธรรมจักรนะครับนี่ก็ยังสวดเรื่อยๆแล้วก็ฉลองชัยกันเรื่อยๆเป็นช่วงๆครั้งต่อไปนี่คือวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับมีจุดประทีปแปลอักษรด้วยแล้วก็ฉลองชัยธรรมจักร 8,739 ล้าน 19,109 จบนะครับทุกจบนั้นต้องปลื้มแล้วก็อย่าลืมส่งยอดด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหตักบาตรของเรานะครับเดือนธันวาคมนี่หือใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ตักบาตรพระก็เข้าสู่3ล้านรูปทุกวัดทั่วไทยเนาะก็เดือนธันวาคมนี่ต้องบอกว่าถ้าไปครบทั้ง3แห่งนี้ได้ 30,000 รูปเลยนะครับแห่งแรกของเดือนธันวาคมนะครับคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันที่13เนาะวันที่13นะครับดูให้ดีวันอาทิตย์ที่13บุญใหญ่นะครับก็โดยพื้นที่เนาะเนื่องจากจัดกันหลายที่เนาะแม้จะไม่ตรงกันแต่ว่าระดับหมื่นก็วันไหนของจังหวัดไหนก็พื้นที่เป็นหลักนะผู้นำบุญก็อย่าลืมทำหน้าที่เอาคนในพื้นที่เป็นหลักส่วนนอกพื้นที่ก็เต็มศรัทธานะครับว่างแล้วเป็นไปได้เลยเนาะไปได้เลยเพราะว่านี่คือบุญใหญ่ของเรานะครับนี่แล้วก็วันที่19ธันวาอันนี้ก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ 10,000 รูปเหมือนกันวันที่19อันนี้ชาวเมืองการก็เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยแล้วใครจะไปเสริมไปขาประจำก็ไปกันนะครับนี่แล้วอีกที่หนึ่งอีกมือนึงนะครับเป็นมือที่3เดือนธันวาขอนแก่นครับพี่น้องนะครับชาวอีสานนะครับขอนแก่นก็เป็นหลักเนาะวันเสาร์ที่26ธันวานะครับอันนี้ระดับหมื่นนะครับโอ้เดือนธันวานี่ถ้าไปครบ3ที่นี่ 30,000 เลยเนาะคุ้มเลยครับคุ้มเกินคุ้มแต่ไงก็แล้วแต่ถ้าตัวไปไม่ได้ก็ตังไปได้นะครับตังไปได้เพราะนี่คือบุญของเรานะครับที่จะทำให้ประเทศของเราโลกของเราสงบสุขด้วยบุญนะครับสร้างบุญให้กับแผ่นดินให้กับโลกใบนี้นะครับอะไรที่เลวร้ายทั้งหลายก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าเราสู้ด้วยบุญนะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งทุกที่ที่เราตักนะครับแน่นอนคณะสงฆ์ในพื้นที่เราถวายไปก่อนนะครับแล้วก็ไปประจำที่สินจังหวัดภาคใต้ถึงทำทุกเดือนแล้วก็มีน้ำท่วมที่ไหนแผ่นดินไหวที่ไหนอะไรต่างๆนี่ครับอาหารอันนี้ก็จะไปถึงเช่นเดียวกันเราได้บุญหลายชั้นนะครับก็ไปได้ก็ไปได้ทุกที่เลยนะครับเพราะเป็นบุญใหญ่ของเราแล้วแน่นอนครับการที่เรานะครับเกิดมามีหน้าที่นะครับทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วเราทุกคนนี่ต้องบอกว่าสำคัญหมดเลยนะครับอย่ามองว่าโอ้ตัวเล็กตัวน้อยไม่สำคัญสำคัญนะครับอย่างกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวิสตานี่อย่าดูถูกเลยนะไม่ธรรมดานะครับตัวเล็กนี่โอ้โหกฐินแต่ละปีแต่ละกองนี่แต่ละวัดนี่กองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนั่นแปลว่าทุกคนมีความสำคัญหมดและถ้าคนคนหนึ่งได้เจอเส้นทางได้เจอกัลยาณมิตรได้เจอหลวงพ่อชีวิตก็จะมีคุณค่าแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับวันนี้ผมจะไปที่ไหนอย่างไรต้องไปดู MV ตัวนี้นะครับจากคนคนหนึ่งมาเป็นพระลูกชาแล้วก็ทำหน้าที่โอ้โหเยอะแยะ

0: สาธุนั่นคือประวัติโดยย่อของนักสร้างบารมีท่านหนึ่งนะครับวันนี้ทางรายการสู้ต่อไปก็จะได้มาพูดคุยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับท่านก็บวชได้22พรรษาแล้วนะครับเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์และก็เป็นประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครสวรรค์นะครับก็กราบนมัสการพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิปโปครับนมัสการครับ
1: ถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญพรยอดสร้างบารมีรูปธรรมรันคุณยายผู้มีบุญทุกคนทุกท่านนะ
0: สาธุโอ้ใน MV นี่ก็บอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นี่ต้องดิ้นรนนะครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ชีวิตชาวนา
1: ชีวิตชาวไร่ชาวนาเลยครับ
0: เจออะไรบ้างครับจึงเกิดคำถามว่าเราเกิดมาทำไมตอนนั้น
1: โอ้โหคือชีวิตชาวไร่ชาวนาคือการทำมาหาเลี้ยงชีพ
0: ครับ
1: กว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละสตังค์มันหยาดเหงื่ออาบเหงื่อต่างน้ำ
0: ครับผม
1: ก็คืออาหารก็คือตามห้วยหนองคลองบึง
0: ครับผม
1: ก็คือปูปลากุ้งไหมปูปลา
0: ครับ
1: คือที่หลวงพ่อท่านบอกว่าไปหาโปรตีนฟรี
0: ครับผม
1: ก็คือเราเห็นการพลัดพรากจากก็คือคุณตานี่คือเป็นนายหอยขาวัวขาควาย
0: อ๋อครับผม
1: แม่วัวที่ออกคลอดลูกมาใหม่เขาก็จะซื้อแม่วัวแต่เขาไม่เอาลูกวัวด้วยก็ต้องพัดต้องพลาดกัน
0: ค
1: ือเห็นการพัดพลาดของวัวควายตลาดค้าวัวค้าควายวัวก็ร้องให้เราก็ร้องเห็นการพัดพลาดแล้วโอ้โหมันมีทุกข์จังเลยนะในชีวิต
0: ใช่แล้วบอโตขึ้นมาหน่อยเรียนมีเดือดจ้วมนวมด้วยอะไรคร
1: ับ โอ้โหเขาเรียกว่าอันนี้จุดเริ่มต้นคือเราตัวเล็ก
0: ๆ
1: ไม่แม่ก็เสียทีตั้งแต่หกขวบ
0: ค
1: ือกว่าจะเข้าป.1ก็อีกหนึ่งปีพี่สาวก็ต้องลากจูงไปเรียนด้วยเนื่องจากว่าที่โรงเรียนก็มีผู้ชายกำยำเยอะชอบแกล้งพี่สาวชอบแกล้งพี่สาวเราก็จะไปช่วยเขาก็จับหัวแบบดึงเอาไว้แบบเราก็ต่อยไม่ถึงก็เลยว่าโ
0: อ้
1: สักวันหนึ่งเราคงจะได้สู้กับปกป้องพี่สาว
0: ปรากฏว่าคิดจะปกป้อง
1: พี่สาวก็เลยคุณตาก็เลยเห็นร้านหน่วยก้านดีก็ไปฝากค่ายมวยเอาไว้ชกกันตั้งแต่อายุ10ขวบมาเลยทีเดียวนะจนกระทั่งได้เรียนทองมหาลัยแม่โจ้นะครับผม
0: ครับผมนั่นก็คือเหตุนะครับแล้วก็เรียนมาจนเหตุที่มาเจอวัดนี่ตอนเรียนตอนครับที่ไหน
1: ก็คือโอ้โหเป็นใบประกาศนียบัตรครั้งแรกเลยก็คือสองมงคลชีวิต38ประการ
0: อ๋อครับผม
1: ก็คือได้รางวัลชมเชยได้ตั้งแต่เรียนปวช3อยู่นะคร
0: ับ ผม
1: ก็คือพอได้เข้ามหาลัยแม่โจ้ก็ได้เจอพี่ๆชลมพุทธและทุดงคาถาล้านนานเองครับ
0: อืม
1: ครับ
0: พอเจอชลมพุทธก็ได้เจอกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: ก็เข้าชลมพุทธเลยแหละครับนี
1: ่ก็คือว่าตัวเองก็เนื่องจากชมรมเยอะไอ้เราเข้าทุกชมรมเลยนะเข้าทุกชมรมเลยชมรมนึงก็โอ้บางทีก็ไปดื่มเหล้าจะชวนเล่นการพนันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของเราแต่พอมาเจอชมรมหนึ่งซึ่งพี่ๆทุกคนก็พูดเพราะแต่งตัวเรียบร้อย
0: แ
1: ล้วก็โอ้ชวนเรามาตักบาตรทุกวันพฤหัสเรารู้สึกว่าเออกิจกรรมนี้ดีจังเลยเนาะทำแล้วสุขใจได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิก็เลยชอบก็เลยเราเป็นประธานชมรมจราจรแม่โจ้อยู่แล้วก็เลยเพิ่มมาอีกชมรมหนึ่งก็คือชมรมพุทธศาสตร์
0: ก็เลยเป็นเหตุได
1: ้ได้ครับ
0: กระจมลมจราจรก็ยังรักษาอยู่
1: ยังรักษาอยู่
0: คืองานสังคมอ่ะเนาะแต่ว่านี่เป็นงานบุญ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปได้มาที่ทุดงคสถานล้านนา
1: โอ้นี่สำคัญเลยก็คือว่าช่วงนั้นเป็นเทเล่าเผาบุรี
0: ก็คือ
1: เขาจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เลยหลวงพ่อว่าโอ้ไอ้บอยยมุกจะไปถึงเด็กและเยาวชนแล้วลูกๆทุกคนมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังเราจะต้องช่วยกันนะเอาศีลธรรมกลับมา
0: บ
1: ก็เลยพระอาจารย์เลยเสนอให้พระอาจารย์ซึ่งเป็นประธานชลมประธานชลมจราจรโดยเขียนโครงการเทเล่าเผาบุรีฉลอง70ปีแม่โจ้ก็เลยได้รู้จักพี่ชมรมพุทธผูกพันแล้วก็พี่เขาก็ชักชวนเข้าสู่เส้นทางการสร้างบารมีที่ทุดงคาถานล้านนาต่อไปแล้วก็สิ่งที่จุดพีคหนึ่งที่ได้มาบวชก็คือได้เจอโปสเตอร
0: ์
1: ธรรมทายาทรุ่นที่31
0: 31
1: ปรากฏว่า2546 ปรากฏว่าไปดูปุ๊บอ้าวหมดเขตซะแล้วนะก็เลยขอพี่หอพักว่าผมขอโปสเตอร์นี้ได้ไหมครับก็เลยเอาโปสเตอร์นั่นแหละมาติดไว้หัวที่นอนเลยว
0: ่
1: าถ้าจบรับปริญญาเสร็จแล้วเราจะได้เห็นภาพนี้ภาพที่หน้าคนนั้นกราบเท้าแม่
0: เกือบปีนั้นสมัครไม่ทัน
1: ไม่ทันครับผม
0: นะแต่ว่าตั้งไว้ถ้าจบจะไปบวช
1: ครับตบจะไปบวช
0: อ๋อครับผมครับพอจบปั๊บ
1: รับปริญญาเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่เส้นทางก็เรียกว่าธรรมทายาทรุ่นที่32
0: ครับผม
1: รุ่นอุดมศึกษาครับ
0: ครับ
1: ปี2547ซึ่งรุ่นนั้นเป็นรุ่นสร้างอาคารภาวนา60ปี
0: โอ้
1: เขาเรียกว่ารุ่นนี้ก็คือได้ทั้งรอองค์พระ
0: ครับ
1: ทั้งปฏิสถานองค์พระ 300,000 องค์ 300,000 ปลื้ม
0: อยากภาวนา60ปีนี่แหละครับ
1: ขอบุญฝากผู้บุญทุกท่านด้วยนะ
0: โอ้สาธุและเป็นการบวชยาวเลยแหละครับทำไมยาวครับ
1: ก็คือว่าก็จุดที่อยากเอาบุญให้กับโยมพ่อโยมแม
0: ่
1: แล้วก็ครอบครัวที่ครอบครัวแตกสลายขาด
0: ครับผม
1: ซึ่งคุณพ่อนี่เขามีโอกาสได้มาพ่อกับพี่สาวได้มามอบพระไตรให้แต่โยมแม่ได้ไม่มีโอกาสนะ
0: อ้าวครับ
1: ไม่มีโอกาสได้ท่านจากเราไปตั้งแต่6ขวบก็เลยว่าอย่างน้อยก่อนที่เราจะไปสู้ในทางโลกก็ลองบวช ดูสัก3เดือน
0: 3เดือนตั้งเป้าไว้3เดือนก่อน
1: เรา3เดือนก่อนนะ
0: ครับผม
1: พอยิ่งสวดมนต์นั่งสมาธิได้ฟังเรื่องราวของพระคุณหลวงปู่พระคุณพ่อและคุณยายหมู่คณะก็เลยลึกซึ้งแต่ตอนบวชก็อธิษฐานจิตในโบสถ์เลยว่าในชีวิตนี้ขอน้อมถวายบูชาธรรมมหาปูชนียอาจารย
0: ์
1: วันต่อวัน
0: วันต่อวันสาธุพออบรมนวกะเสร็จก็รับบุญเลยแหละครับ
1: ครับก็คือเขาเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนได้รับมอบหมายจากหมู่คณะตั้งแต่บวชมาแล้วครับรุ่นนั้นก็333รูปก็คัดกันเหลือ5รูปเพื่อจะรับไตรคุณธรรมจากพระคุณพ่อคุณพ่อก็เมตตาให้กับท่านธนบดีใหญ่ของวัดมามอบให้ไอ้ที่ร้องไห้นี่ก็คือเงยหน้าขึ้นไม่ใช่พ่อกับญาติตัวเอง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็เป็นธนบดีครับผมธนบดีสุดท้ายก็ได้มารับหลังโบสถ์ครับหลังโบสถ์ของเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทรุ่นที่33
0: เป็นพระพี่เลี้ยงต่อเลยนะครับอ
1: าจารย์พระนวกะ
0: ครับผม
1: พระพี่เลี้ยงนวกะต่อไปจนถึงพรรษาสี่ย่าง5
0: ก็ได้รับ4ย่างพรรษาที่5ครับ
1: ที่5ย่างพรรษา5ก็ได้รับมอบหมายจากพระภิกษุพระภาวนาธรรมวิเทศ
0: ครับ
1: แล้วก็พระอาจารย์บุญช่วยจันโทปาโสได้กลับไปทำหน้าที่พระอาจารย์ฉลองพุทธศาสตร์สากลที่ทุดงค่ะฐานล้านนาต่อครับ
0: ไปล้านนาและกลับล้านนาแต่คนละภาวะกันแล้วครับก็ไปรับบุญอยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: จนเป็นเจ้าอาวาส
1: เขาเรียกว่าปี53แสนแรก
0: ครับ
1: ได้เป็นของเราหัวหน้าโครงการที่ทุดงค่ะฐานล้านนา
0: ครับผม
1: พอภารกิจอุบาสิกาแก้วแสนแรกก็เลยได้รับภารกิจไปเป็นหัวหน้าศูนย์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม
0: ่อ๋อศูนย์พร้าวอ่ะคุณงาน
1: ศูนย์พร้าวจังหวัดเชียงใหม่2ปี
0: ครับ
1: พอได้ออเคสตราดี้ฟื้นฟูวัดร้างเป็นวัดรุ่ง
0: วัดรุ่งครับ
1: พอพระคุณพ่อท่านทักบอกว่าโชติสิโปพระอาจารย์กล้าทำโชติสิโปแปลว่าสมภาร
0: ก็มา
1: หลังจากนั้นก็3ปีนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสงฆ์ทุดงค์ฐานล้านนา
0: ล้านนานะครับ
1: 12ปีครับ
0: รู้สึกจะต่อวีซ่ามาเรื่อยเลยนะ
1: ต่อวีซ่ามาเลยเพราะว่า
0: ปกติตามวาระแล้ว4ปีครับ
1: 4ปีจะเปลี่ยนครั้งนึง
0: อ๋อ4ปีเปลี่ยนครั้งนึงแต่นี่เบามา
1: 3สมัย
0: 3สมัยก็มีความสุขแล้วก็ในทุดงก็เยอะแยะมากมายเนาะ
1: ครับ
0: เห็นว่าปีนี้ก็จะครบ40ปี
1: 40ปีทุดง
0: ล้านนาใช่มั้ยครับ
1: 40ปีทุดงสถานล้านนา
0: อ๋อครับ
1: เป็นทุดงสถานแห่งแรกของโลก
0: โอ้ก็เปิดแป๊บเดียวก็จะ40นะแต่แล้วพระอาจารย์ไปไหนต่อล่ะครับทีนี
1: ้หลังจากนั้นก็เกษียณก็เลยว่า4ปีก็เปลี่ยนครั้งนึงทั้ง3สมัยเนาะ
0: อ๋อครับ3สมัยแล้ว
1: ได้มาการปรารถนาพระอาจารย์บุญช่วยได้มาแตะมือกัน
0: ครับ
1: แล้วก็พอดีญาติโยมถวายที่ให้กับพระคุณพ่อวัน25ไร
0: ่
1: ที่อำเภอพร้าวกะว่าจะไปบุกเบิก
0: กะว่าจะไปอำเภอพร้าวนี่แหละ
1: พร้าวนี่แหละ
0: ครับ
1: คือไม่มีน้ำไม่มีไฟ เลยก็น่าอีกจากสัก5ปี10ปีก็จะเจริญแต่ว่าเนื่องจากหมู่คณะประธานโซนมีพระอาจารย์มหาธนวิทย์ธนวิชโชเปลี่ยนทำข้าวประโยชน์ท่านเห็นโอกาสว่ามาลองมาดูมี2จังหวัดคือพะเยากับนครสวรรค
0: ์มี2จังหวัดน่าจะมาช่วยกันนะ
1: ครับผมก็พระอาจารย์ท่านเมตตาเลือก พยาวก่อนพระอาจารย์บุญช่วย
0: อ๋อ
1: ก็เลยดึงตัวเรามานครสวรรค์ก็ถูกใจ
0: ครับ
1: อาคารครับยมพี่ครับบุญบุญได้ถูกใจ
0: มาปีไหนครับมานครสวรรค
1: ์ปี2568ครับ
0: 68นี่เองก็ไม่นานเนาะ
1: 1ปีที่แล้ว
0: แต่ว่ามาถึงก็รับน้องเลยนะที่มาขึ้นภาพเลยครับรับน้องเลยนะด้วยความสว่าง
1: คืนแรกครับคืนแรก
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: โอ้โหภาพนี้ก็เลยว่ากำลังเคลิ้มอยู่นะอันนี้คือตอนเช้าแล้วนะครับ
0: นอนในเช้าแล้วแต่กำลังขึ้นกลางคืน
1: เคลิ้มอยู่ประมาณเกือบ5ทุ่มมาเกือบเที่ยงคืนแล้ว
0: ครับผม
1: ขอพระอาจารย์ตอนนี้ไฟลุกโหมกระหน่ำข้ามทางปลิวลิ้วลอยลงมาพ้นยอดไม้เข้าศูนย์เราแล้วนะครับ
0: ครับผมคือมันเกิดข้างๆ
1: ใช่ครับ
0: มันติดกับศูนย์เรา
1: ครับติดกับศูนย์เรา
0: โอ
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ก็กระแสก็พุ่งมาเรื่อยๆต่างคนต่างมีเขาเรียกว่ามีสายยางก็สายยางไม่ถึงแล้วมีอย่างเดียวคือคู่ถังนี่นะครับนะ
0: ครับ
1: นะครับไปช่วยกันระงับนะเหตุเพลิงไหม้แล้วก็โทรหาเขาเรียกว่าสาธารณภัย
0: สาธารณภัย
1: กู้ภัย
0: มาช่วยกันหน่อย
1: รถดับเพลิงหน่อยเขาก็มาประจำการให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ลุกลามจนถึงตอนเช้าจนระงับเหตุได
0: ้
1: เขาเรียกว่าทั้งคืนต้องเฝ้าระวังไฟกัน
0: ปรากฏว่าคืนนั้นไม่ได้นอน
1: ครับจนถึงเช้าร
0: ับน้องใหม่เรน
1: รับน้องใหม่ทั้งคืนเลยครับผม
0: ครับผมแต่ที่จริงใจคือพอมาที่นี่อาคารมีอยู่แล้ว
1: โอ้สวยงาม
0: ที่โอเคเลยครับ
1: สวยงามมากๆเลยคืออาคารในประสงค์ประมาณ2หลัง
0: ครับ
1: หลังเล็กก็จุได้ประมาณสัก200คน
0: เริ่มต้นมากี่รูป2รูปเหรอครับเนี่ย
1: มารูปเดียวกับสารถี1คน ครับรถ1คัน
0: อ๋อเลยครับ มาเราบอกมารวยอันดับหน้านะภาษาโยมเนาะ
1: ครับผม
0: เอามาโตอันดับหน้าเลยแหละ
1: อันดับหน้า
0: แล้วก็เลยพอมาอ่ะไฟเรียบร้อยแล้วได้แล้วได้ความสว่างเรียบร้อยแล้วว่าทูนี้ต้องสว่างแน่นอนเริ่มต้นด้วยโครงการ
1: เริ่มต้นด้วยโครงการบรรพชาสามเณรฟื้
0: น
1: ฟู
0: พระ
1: พุทธศาสนาทั่วไทย
0: ไปชวนเลยแล้ว
1: ปิดเทอมเติมเลยปิดเทอมเติมครับ
0: บอกว่าก็ปิดเทอมแล้ว
1: อันนี้คือวันสุดท้ายของวันของสัปดาห์ได้ไปเจออยู่ประมาณ2โรงเรียนก็เลยโอ้ผอ.ก็เลยขอโอกาสสักครึ่งชั่วโมง
0: ครับผม
1: ก็ได้ไปพูดคุยโดยไม่มีสื่ออะไรแม้แต่ไมค์ก็ไม่มีก็คือมีแค่โปรชัวร์กับหัวใจไปด้วยกันก็ได้ไปชักชวนเล่าเรื่องราวของความกตัญญูอันนี้ส่งการบวชให้ฟัง
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามีคนสมัครบวชขึ้นมานะครับอาจารย์ก็มีกำลังใจแล้วก็ลงไปตามหมู่บ้าน
0: เพราะว่าโรงเรียนจนเนี่ยมาปิดหมดแล้ว
1: ปิดหมดแล้วครับ
0: ก็ต้องไปหมู่บ้าน
1: ไปหมู่บ้าน
0: ก็ไปทีละบ้านทีละบ้าน
1: ทีละบ้านทีละหมู่บ้านเลย
0: มีใครชี้เป้าอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าไปครั้งแรก
1: ครับก็คือก็มีครูอาสาที
0: ่
1: แล้วก็ครูที่เกษียณแล้วท่านก็บอกว่าพระอาจารย์ไปตรงจุดนี้จุดนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไปบางบ้านนะไปเจอคุณยายเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เอาไปบวชนะ
0: ค
1: นคนนี้เนี่ยถ้าฉันไม่มาเก็บขยะนี่คงตายไปแล้วก็คือว่าแม่เอาลูกมาทิ้ง
0: ลงกองขยะ
1: ตีกองขยะ
0: โอ
1: ้ก็เลยว่าโอ้โหเด็กๆกลุ่มนี
0: ้
1: มีบุญมากๆเลยทีเดียว
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ว่าคณะชวนไปแต่ผู้หญิงล่ะก็โหอยากบวชโหอยากบวช
1: ครับก็สองสามโรงเรียนชวนผู้ชายบวชเสร็จปุ๊บ เด็กคนหนึ่งก็แล้วหนูบวชได้ไหมคะคุณครูก็พออก็มาบอกว่าอ้าวพระอาจารย์มาเมื่อไรวัดไหนก็มาชวนแต่ผู้ชายบวชแล้วผู้หญิงล่ะ แต่เราก็โอ้ใจอ่อนก็เลยว่าทางพี่ดำรงน้องอ้อมวสิกาก็บอกว่าพระอาจารย์เราเคยจัดเยาวสตรีผู้นำความดีสากลนะเอาเลย
0: เอาเลยเคยที่ร้านนาเคยทำ
1: ที่ร้านนาก็เคยทำ
0: เอามาทำที่นี่เลย
1: ทำที่นี่เลย
0: เด็กก็พร้อม
1: ครับผม
0: ชวนผู้ชายไปผู้หญิงก็มาผมก็มา
1: บวชครับก็เลยได้เยาวสตรีผู้นำความดีสากล
0: กี่คนครับรุ่นแรก
1: รุ่นแรกนี่60คน
0: โอ้ซ่า
1: อันนี้เข้าผ่านฐานยูจิไฟความดีสากล5ประการนะครับเข้าชีวิตกันผู้อำนวยการพอออกมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการสามเณรคร
0: ับ รวบรวมไปพอถึงสามเณรละมาสามเณรละชวนได้กี่รูปครับรุ่นน
1: ี้สามเณรคือใบสมัครนี่คือเกือบ50ใบแต่พอเข้าจริงๆก็รุ่นแรกก็คือคงส่วนกลางให้20แต่เราได้33รูป
0: โอซ่าเกินเป้าเกินเป้า
1: เกินเป้าครับแล้วก็81ปีหลวงพ่อปี2568ก็เลยรวมกัน30นะครับทะลุไป111รูปครับ
0: สาธุคือตอนอบรมนี
1: ้
0: บวชนี้มารวมกันเลย
1: ครับบวช วัดอยู่คนละไซส์วันแล้วมาทำกิจกรรมมารวมกัน
0: รวมกันอ๋อครับผมโอ้
1: เกิดกิจกรรมรูป
0: ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ปลื้มเลยเพราะว่าแม่มาครั้งแรกนะเน
1: า
0: ะ
1: ภาพนี้ก็คือภาพนี้ก็คือหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ
0: ่
1: อพระธรรมวชิราภรณ
0: ์ครับ
1: เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ครับผมท่านเมตตาท่านก็ได้รับการแต่งตั้งในปีนี้ใหม่ๆท่านก็เมตตาให้โอวาทยาวกับลูกเนร30นาที40นาทีละทีเดียว
0: ครับผมโอ
1: ้ครับ
0: คือเริ่มต้นถือว่าสุดยอดมากเลยครับเพราะมาใหม่เอี่ยมเลยแต่ว่าได้ขนาดนี้ได้รับความสว่างเลยนะทีนี้ก็เริ่มสามเณรได้แล้วทีนี้แน่นอนญาติโยมก็ต้องมีกิจกรรมทำกิจกรรมอะไรครับเพื่อดึงญาติโยมเข้ามา
1: คือลูกเนนก็ได้เปิดใจโยมพ่อโยมแม่ก็เลยว่าเอาอย่างนั้นลูกเนนชวนโยมแม่มาปฏิบัติธรรมสักศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีไหม
0: อ๋อจัดเสาร์อาทิตย์เลยในภาคนี้คือศุกร์เสาร์อาทิตย์เลย
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยคือ
0: ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี
1: ้เขาเรียกว่าโครงการทุดงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุข
0: โอ้สาธุ
1: ก็คือว่าสี่โมงเย็นก็คือเข้ามาก็เข้าที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนแล้วดื่มน้ำปานะอะไรเรียบร้อยเสร็จก็เข้าสู่การรัตนาศีล8ได้ฟังเรื่องราวของศีลกฎในกรรมก่อนว่าอานิสงส์แห่งศีลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เช้าวัน
0: เสาร์
1: วันเสาร์ก็คือออกกำลังกายนะออกกำลังกายนะที่ภาพต่างๆที่เห็นก็คือทั้งกิจกรรมแล้วก็กล่าวว่าผ่านฐานยูจิไฟนะครับได้สวดมนต์นั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้รู้จักส่วนกลางกาย
0: ครับผม
1: ในฐานที่7แล้วก็วันสุดท้ายก็จะมีการตักบาตร
0: ตักบาตร
1: ตักบาตรคณะสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ทอดพระป่าบำรุงศูนย
0: ์ทอดพระป่าบำรุงศูนย์เลยที่เห็นนี่ถือผ่านนี่คือทอดพระป่าบำรุงศูนย์ไปด้วยเลย
1: บำรุงศูนย์ไปด้วยเลย
0: อ๋อเดือนละครั้ง
1: เดือนละครั้ง
0: ศุกร์เสาร์แรกกี่คนได้กี่คน
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนทีแรกก็มาแค่34คนมาเรื่อยๆก็40กว่า50กว่าตอนนี้จะอยู่ตัวอยู่ที่ประมาณ50ถึง60คน
0: โอ้สาธุอาคารก็ปรับปรุงไปในที่มันเสื่อมโทรมก็ปรับไปคนก็สร้างไปเนนก็บวชไปเออเนาะ
1: ครับ
0: เออนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับตอนนี้ไม่ทำแล้วก็จัดค่ายอีกคือทุกเสาร์อาทิตย์แล้วบอกมียาวๆด้วย
1: มียาวๆก็คือก็มีช่วงอบรมอุบาสิกาแก้ว
0: อ
1: ุบาสิกาแก
0: ้
1: วบางคนก็มาตั้งแต่วันพฤหัสเลยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ต่อเนื่องอีกแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแก้วในปีที่ผ่านมาเราได้420คน
0: โอ้สาธุนี่แล้วก็เนาะมีบวชพระต่อ
1: ใช่ครับ
0: ภาพขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: จัดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จัดค่ายาวๆนะครับมีกิจกรรมร่วมกัน
1: ก็คือ
0: พอมีโครงการธรรมญาตรา
1: ครับพ่อแม่ลูกมาแล้วปุ๊บพ่อก็มีศรัทธากุศลศรัทธา เราก็เลยชวนเลยนะแม่มาแล้วพ่อก็ต้องมาลูกมาแล้วแม่มาแล้วพ่อก็ต้องมาจึงชวนบวชนี้คือว่าเรามีเงินมีทองก
0: ็
1: ไม่สามารถก็คือมีเงินไปซื้อทองซื้อเพชรยังได้แต
0: ่
1: หาคนบวชนี่ก็เลยโอ้โหเอาช้างมาสุดก็ไม่มาบวชนะ
0: นะใช่
1: ครับแต่ก็ทำหน้าที่ลงพื้นที่จนได้พุทธบุตรของเราเนี่ย29รูปคร
0: ับ ไม่น้อยนะ29รูปนี่เป็นพระนี
1: ่ครับก็ได้โควต้ามา20รูปเราก็เกินคนเกินคาดไป9รูปครับ
0: 9รูปนะแล้วก็ทำกิจกรรมในพื้นที่ก่อน
1: ทำกิจกรรมในพื้นที
0: ่ครับผม
1: เราก็ได้ก่อนที่จะมาทำญาตราเราก็เดินทำญาตราพัฒนาวัด
0: ครับผมอ๋อในพื้นที่ก่อนเลย
1: ไปกราบพระผู้ใหญ่เดินทำญาตราในพื้นที
0: ่ครับ
1: ไปที่โรงเรียน
0: ครับ
1: เจอเด็กเจอครูได้มาโปรยดอกเบญจทรัพย
0: ์ครับ
1: ดอกดาวรวยต้อนรับนะครับญาติโยมเห็นก็เกิดความเรื่องใสศรัทธาบางคนเขียนจองบวชมาแล้วนะครับปีนี
0: ้เห็นแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบวช
1: เห็นปลื้มนะครับแล้วก็นะครับไปที่โรงเรียนเด็กๆก็ได้กราบพระได้โปรยดอกดาวเรารวย
0: ครับ
1: แล้วก็คณะสงฆ์ที่บิณฑบาตมาได้ก็สงเคราะห์สาธารณสงเคราะห
0: ์
1: โดยเอาข้าวสารอาหารแห้งที่แบ่งปันคณะสงฆ์ถวายคณะสงฆ์แล้วก็มาแบ่งปันให้คุณครูแล้วก็ชุมชนนี้ใกล้ๆนี้คือน้ำท่วมด้วยก็เลยมีโอกาสได้มอบถุงแดงมอบถุงยางชีพพระภิกษุที่จะมาเดินธรรมญาตราทั้ง29รูปมามอบถุงยางชีพให้กับคณะคุณครูและเด็กๆด้วยครับ
0: ครับอบรม29จงมา
1: พาพี่เลี้ยง2รูปมา3ตู้30รูป
0: คือหมัดมาหมดเลย
1: มาหมดนะ
0: แต่ว่าผ่านการเดิน
1: ก็ผ่านการเดินประมาณ18รูป
0: มา18รูปมาแล้วแต่พระเราเดินแล้วโยมต้องมา
1: โยมก็ต้องมา
0: ครับ
1: โยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติก็ต้องมาก็เรานี่คือเหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนาได้มาเห็นอนุสรณ์สถาน
0: ครับ
1: เราก็เลยโอ้ลงขันกันเลยได้ยูนิฟอร์มม่วงขาวหยุดเป็นตัวสำเร็จมาแล้ว
0: เป็นตัวสำเร็จ
1: เป็นทีมอันนี้คือผู้นำรถครับเริ่มต้นจากผู้นำรถแล้วก
0: ็มากี่รอบครับครั้ง
1: ทั้งหมดตลอดเดือนในมา7รอบ
0: 7รอบสาธุรอบประมาณกี่คน
1: รอบนึงประมาณ 3-400 คน
0: โอ้โห
1: เอาบุญเอาฝากทุกคนนะคร ับ
0: สาธุและญาติโยมนั้นต้องเห็นพระของตัวเองบวชนี่เนาะเขารู้สึกยังไงครับโยมที่มาต้อนรับ
1: เขาเรียกว่าสาธุจนไม่มีเสียงกันเลยทีเดียวสาธุแล้วสาธุอีก
0: ครับผม
1: เขาเรียกว่าปลื้มจนแบบมองไปสุดลูกหูลูกตาเมื่อไรแถวจะ
0: หมด
1: จะหมดแล้วดิก็คือว่าโอ้ปลื้มไปแล้วก
0: ็
1: สองข้างทางบอกนี่แหละถ้าเราชวนคนบวชเราก็จะได้ปลื้มแบบนี
0: ้
1: แม้แต่พระก็ปลื้มโยมโยมก็ปลื้มพระ
0: ครับผม
1: แล้วก็พระที่มีกำลังใจจนบวชอยู่ต่อครับ
0: อยู่ต่อก็มี
1: อยู่ต่อพอจบออกมาแล้วก็ได้มาฟื้นฟูพระศาสนาแล้วก็อยู่ต่อทั้งหมดส่งไปในวัดในพื้นที่นี้9รูปคือ9
0: สาธุ
1: 9รูป9วัด
0: โอ้วัดไม่ร้างแน่นอนเพราะมีพระ
1: ครับ
0: นี่คืออานิสงส์ที่ได้มานะครับแน่นอนนั่นคือภาพรวมๆแล้วโรงเรียนล่ะครับนอกจากตอนนั้นยุวัฒน์สตรีเนาะแล้วกิจกรรมอะไรที่เราทําอีกมั่ง
1: โอ้พอเด็กปิดเทอมแล้วก็เปิดเทอมพฤษภาแล้วก็ลงรุยเด็กๆไปสวดมนต์นั่งสมาธิจนได้รวบรวมเด็กดีวิสตา34โรงเรียน
0: โอ้
1: สา
0: ธุ
1: พอใกล้ปลายปีเราก็ได้รวมเด็กดีภาพนี้คือเด็กดีวิสตาดาวแห่งความดี
0: ครับ
1: ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก็คือ 1,000 คนครับ
0: โอ้สาธุ 1,000 คน
1: ครับ
0: ว่าแต่ที่ผ่านมาก็ไปเขามาหาเราด้วยเราไปหาเขาด้วยมี2แบบใช่ไหมครับ
1: 2แบบทุกวันศุกร์อาจารย์ก็จะในประมาณ5โรงเรียนที่อยู่รอบศูนย
0: ์
1: ก็ทยอยศุกร์นี้ไปโรงเรียนนี้ศุกร์นี้ไปโรงเรียนนี้ศุกร์นี้ไปโรงเรียนนี้จนครบ
0: ครับ
1: จนครบ
0: แล้วก็มากับเราวันไหนครับ
1: ก็คือทุกประมาณต้นปี
0: ครับ
1: ธันวา
0: คม
1: เดือนธันวาคมของทุกปีจะรวมพลังเด็กดีวิสตา
0: ร์ครับและแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์มีไหมครับ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีบรรยากาศของการเขาเรียกว่า1เดือนเราจะเว้นไว้1ค่าย
0: มาอ้าว1ค่าย
1: 1ค่าย2คืน3วัน
0: อ๋อครับ
1: 2คืน3วันบางโรงเรียนก็เช้ามาเย็นกลับ
0: ครับผม
1: ก็คือเรารับได้สูงสุดตรงนี้ก็คือประมาณ300ท่าน
0: โอ้โหสาธุ
1: บางค่ายก็60บางค่ายก็100บางค่ายก็200
0: เกิดครับราคานี่ก็มีมันเป็น2ชั้นเนาะ
1: 2ชั้นครับผม
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: สามารถรองรับค่ายเยาวชนได้ทั้ง1วัน
0: ครับ
1: 1คืน2วัน3วันได้เลยครับ
0: โอ้สาธุและที่สำคัญนี่ 30,000 วัดนี่ทีมงานขึ้นวิดีโอประกอบด้วยเลยนะครับอุบาสกอุบาสิกาแก้ว
1: โอ้นี่สำคัญ
0: ยังไงครับเราจัดอบรมยังไงเพราะว่านี่มีผลต่อการ
1: นี่คือผู้นำบุญทั้ง15อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์
0: ครับผม
1: ได้เอาเขาเรียกว่าได้เอาตัวแทนผู้ที่จะไปนำกฐินไปทอดถวาย
0: ครับผม
1: จึงเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วของทุดงคาถานครสวรรค์ได้เห็นบรรยากาศ
0: ร่
1: มร
0: ื่
1: นแล้วก็พระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ได้นำหลวงพ่อหลวงพี่ได้นำเด็กๆและเยาวชนเนี่ยมาวันแรกก็มาฝากตัวเป็นศิษย
0: ์ครับผม
1: ฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ได้รับการมอบสบายแก้ว
0: สบายแก้ว
1: คุ้มครองกายอย่างงดงามสว่างสวยทุกคนเบิกบานด้วยรอยยิ้ม
0: ครับ
1: นะปีติเบิกบานโอ้ตั้งแต่ไปที่ไหนก็ไม่เคยได้เห็นความเป็นระบบระเบียบ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้รับสบายแก้วที่สวยงามและได้รับอานิสงส์ของการรักษาศีล8นี่คือพระอาจารย์ตารวัตรพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ตรัสสายได้มามอบ
0: ครับผม
1: สบายแก้วให้กับผู้มีบุญครับโยมพี
0: ่
1: นี่ครับ
0: อบรมกันเลย
1: อบรมกันเลยทีเดียว
0: เรามีปฏิบัติจริงด้วยเพราะต้องเป็นตัวแทนพวกเราไปทอดกฐิน
1: ทอดกฐินมีเวิร์กช็
0: อ
1: ปมีเวิร์กช็อปตัวเล็กตัวน้อยก็มาพ่อแม่ลูกเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้ว นะปีแรกเราได้400ท่านครับ
0: อ๋อ400ท่านไปกี่วัดกับรวมทั้งหมดกี่วัดปีแรก
1: 400ก็คือรวมทั้งหมดก็คือ480วัด
0: รวม480วัด
1: 480วัดทั้งหมดนะ
0: คือพูดว่าอุบาสกอุบาสิกาแก้แต่ละวัดก็ส่งมา
1: ใช่ครับแต่ละส่งมาส่งมา1บ้าง2บ้างครบ15อำเภ
0: อ
1: ทั่วจังหวัดนครสวรรค
0: ์ถูก
1: ครับแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแก้วนี่พี่ปรมินทร์นะครับที่เป็นประธานศูนย์การมิตรได้มาแนะนำการตั้งขบวน
0: ซักซ้อมจริง
1: การตั้งขบวนการทำใบอนุโมทนาบัต
0: ร
1: แล้วก็การถ่ายภาพมูแล้วก็ต้องมีผู้สื่อข่าว
0: มือจัดการด้วย
1: ม
0: ือสว่าง
1: มือถือเราได้แหละมือถือเราได้แหละดีที่สุดแล้วก็ภาพให้คมชัด
0: จะถ่ายยังไงถวายยังไงมุมยังไง
1: ยังไงแล้วก็ช่วงปิดค่ายเขาจะได้สร้างมาทานบารมีโดยการจัดตักบาตร
0: ครับผม
1: มีการพิธีกรพิธีกรรม
0: แ
1: ล้ววันนั้นเด็กและเยาวชนก็มาร่วมด้วยจึงเป็นพ่อแม่ลูก
0: ครับผม
1: ได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นในดินแดนนครสวรรค์
0: ครับผมสาธุคือพระอาจารย์ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นนี้ไปไม่รู้จักใครแต่ว่าได
1: ้ครับ
0: พระพี่ชายใช่ไหมครับ
1: พระพี่ชาย
0: ในพื้นที่
1: พระพี่ชายพระอาจารย์ทุเรียนสิปาปาโล
0: โอ้ครับผม
1: ท่านเมตตา
0: อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: พื้นที่แล้วนะครับ
0: ก็เลยแนะนำ
1: กลุ่มกันมิตรท่านก็เมตตา
0: แ
1: ต่ว่ากลุ่มนี้เป็นครูอาสานะครูเกษียณนะกลุ่มนี้เป็นธนบดีกลุ่มนี
0: ้
1: เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ผู้นำรถมีพี่พาน้องแต่ละสายทั่ว15อำเภอท่านก็ได้เมตตา
0: คือตอนนี้ผู้นำบุญในแต่ละอำเภอมีแล้วเราสร้างมาทั้งเก่าทั้งใหม่
1: อ๋อครับ
0: ครับผม
1: นี่คือหัวใจของเขา
0: โอ้
1: สละทรัพย์อันหาไม่ได้ความยากลำบาก
0: ครับ
1: มาเปลี่ยนแปลงเป็นอริยทรัพย์คือบุญแล้วก็เด็กๆเหล่านี้เขาได้เห็นภาพเหล่านี้ฮะภาพเหล่านี้ก็จะติดในใจของเขา
0: ใช่
1: ติดในใจของเขาว่าสักวันนึงเขาบอกว่าอยากจะเดินพรมแดง

0: แบบนี
1: ้กับเขาบ้าง
0: ครับ
1: เออผู้ใหญ่เดินได้เราจะต้องเดินไปมั่งและภาพที่พออบรมเสร็จแล้วไปปฏิบัติจริงภาพรวมเป็นยังไงครับ
0: โอ้โหก็เรียกว่าได้รับการชื่นชมยินดีแล้วก็คณะสงฆ์ได้กล่าวเชิดชูน้อมถวายพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยปีที่ผ่านมาก็81ปีของท่านได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ทุกฐานแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการเด็กๆแล้วก็ชุมชนอย่างมาก
1: ครับผม
0: เพราะว่าปัจจัยทุกวันนี้คือว่าเศรษฐกิจเนาะพ
1: อ
0: ได้กองทุนหนุนแรงใจนะครับทุนต้นสมบัติเป็นกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยแบบนี้ท่านมีกำลังใจครับพี่วิทย์
1: คืออะไรที่มันไม่เสร็จก็จะได้ให้เสร็จ
0: ใช
1: ่โบสถ์ไม่เสร็จกำแพงไม่เสร็จ
0: กำแพงไม่เสร็จก็ท่านบอกว่าได้กองทุนหลวงพ่อใหญ่วัดพระธรรมกาย
1: ครับผม
0: โบสถ์อุโบสถยังค้างเต็งอยู
1: ่
0: กำแพงวัดห้องน้ำยังไม่เสร็จกองทุนกฐิน 30,000 วัดญาติโยมสาธุชนนี่แหละที่เป็นกำลังสำคัญที่เรามาร่วมทอดกฐิน
1: ครับผม
0: ที่วัดพระธรรมกายแล้วกระจายไปทั้ง 30,000 วัดทั่วประเทศ
1: ปีนี้ได้กี่วัดครับของนครสวรรค์
0: ปีนี้ก็ทั้งหมดก็คือ470วัดครับผม
1: 470วัดจะอบรมวาสุกบาสิเกแก้วันไหนครับ
0: วันที่11ถึง13กันยายนน
1: ี้อ๋อนี่ก็ใกล้ๆนี่เอง
0: ใกล้ๆนี่แหละเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้ๆนี่เลยก็คือถ้าพูดถึงเทปเราออกวันที่13นี่ก็กำลังอบรมอยู่
0: ใช่ครับภาพที่เห็นนี่คือพี่จุดวันคืนสุดท้าย
1: คืนสุดท้าย
0: เราได้เวียนพระธาตุศิลป์ร่องกองทรายที่จะสร้างองค์พระเจดีย์ในปีนี้ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าก่อนจะไปถึงบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแบบทุกท่านที่ชมจะได้มีส่วนร่วมเดี๋ยวไปดูประมวลภาพมีเพลงของนครสวรรค์ด้วยนะ
0: ครับ
1: มีเพลงด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วดูประมวลภาพกันครับผม

0: สาธุก็อย่างมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็กิจกรรมใกล้ๆนี้นะครับบอกว่ามีจะอัญเชิญพระประธาน
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับกิจกรรมนี้วันไหนยังไงครับผม
1: ก็คือได้ดีเดย์วันพุธที่30กันยายนนี
0: ้อ๋อ
1: ครับวันพุธที่30กันนี้ก็คือพิธีอัญเชิญพระธรรมกายบรรจุพระบรมสารีริกธาต
0: ุครับผม
1: ในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธาน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นการรวมใจพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยครับ
0: ครับอัญเชิญในจาก
1: ก็เลยว่า6:30 นก็คณะสงฆ์ไปรวมตัวกันแล้วก็ฉันข้าวต้มพัตตาหารก่อน
0: ครับผม
1: 7:00 นนะครับ 7:00 นถึง 8:00 นก็จะมีกิจกรรมที่ว่าการอำเภอนะท่าตะโก
0: ครับผม
1: ก็มีนายอำเภอท่า

0: การอำเภอท
1: ่
0: าตะโกผ่านชุมชนผ่านตลาดสดท่าตะโกนะยาวมา 1.5 กิโล
1: ครับผม
0: มาตรงจุดที่ขนส่งท่าตะโกแล้วก็ขึ้นรถกลับมาที่ศูนย์เราประมาณ6กิโล
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้มาบันทึกภาพประวัติศาสตร์กันหน้าอาคารพระมงคลเทพบุรีซึ่งจะได้ประดิษฐานองค์พระประธานที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ญาติโยมสาธุชนก็ได้ถวายพระทหารเป็นสังฆทานใน 11 นาฬิกาการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็จะเริ่มพิธีบ่ายโมงครับเพื่อน
1: บ่ายโมง
0: ครับผมเป็นต้นไป
1: นิมนต์พระ
0: ทั้ง
1: เมื่อนาบุญมาเท่าไหร่ครับ
0: โอ้มีพระเดชคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด
1: ครับ
0: หลวงพ่อเจ้าอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็กองร้อยเนื้อนาบุญของเราด้วยหัวหน้าศูนย์ทั้งหมดน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน182รูปคร
1: ับ สาธุ
0: ผู้มีบุญ
1: จะรับบุญถวายพระทหารก็ได
0: ้ได้ครับ
1: กองทุนพระทหารก็มี
0: ครับผม
1: หรืออยากจะมีชื่อในแผ่นชาน
0: โอ้เขาเรียกว่าแผ่นจากแก้ว
1: ครับผม
0: รัตนนามสวรรค์อนันตมงคลก
1: ็
0: คือสามารถที่จะจารึกชื่อ1แผ่นนี้จารึกชื่อได้4ชื่อครับพี่นะครับ

0: ทั้งงานเลยก็ได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: เอาตัวได้หัวใจได้มาเป็นหนึ่งในงานนี้ร่วมกันเพื่อแสดงว่าแสดงพลังพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะทุกดวงทางนครสวรรค์ได้เลยครับ
0: คือพูดเนี่ยที่ผ่านมาที่เห็นใน MV เนี่ยพระประธานก็
1: ยังไม่ได้สร้างสเตจรองรับท่าน
0: อ๋อเลยครับผม
1: ซึ่งเป็นบุญพิเศษในปีนี้มาพร้อมกัน2อย่างก
0: ็
1: คือพอได้เมตตาได้มอบองค์พระประธานให้ก่อน
0: ครับผม
1: ซึ่งรัตนบัลลังก์สเตจก็ยังไม่มี
0: ครับผม
1: ก็เลยได้ตลอด1ปีที่ผ่านมาเน
0: ี่
1: ยได้สร้างสเตจรองรับองค์พระประธาน
0: รองรับเรียบร้อย
1: ได้เรียบร้อยคาดว่ากลางเดือนนี้ก็น่าเสร็จสำเร็จเป็นประจันก็เลยได้วัน
0: ที่30
1: วันพุธที่30กันยายนนี้
0: อ้าวโอเคโดยเฉพาะชาวนครสวรรค์เนาะไปกันเยอะๆเลยเป็นบุญใหญ่ที่จะได้เห็นนะครับอันเป็นมงคลเนาะเห็นพระประธานเห็นคณะสงฆ์อีกแล้วก็ชุดขาวๆอีก
1: ชุดขาวๆอีก
0: เอาละครับนั่นก็คือบุญแล้วก็บุญที่ต่อเนื่องมา
1: บุญต่อเนื่อง
0: ครับ
1: 30กันยาแล้วก็เหลือเวลาอีก1เดือนก็คือ
0: ครับผม
1: 30ตุลา
0: 30ตุลา
1: วันศุกร์ที่30ตุลา
0: ครับผม
1: ก็จะเป็นการเรียกโปรยรัตนชาตินะโปรยรัตนชาติโปรยทรายกันแผ่นดินปิดทองเสาเข็มต้นแรกจองเสาเข็ม
0: ครับผม
1: เขาเรียกว่าสถาปนา
0: ก็คือวันนั้นที่เป็นการทอดกฐินด้วย
1: ทอดกฐินรอบสายครับ
0: ทอดกฐิน
1: พิธีทอดกฐิน
0: วัดบ่ายก็มาโปรย
1: โปรยครับ
0: พอบ่ายกันแผ่นดินกัน
1: แผ่นดินกัน
0: แล้
1: วช่วงเย็นๆฮะประมาณช่วงประมาณสี่โมงเย็น
0: แล้วก็ปฐมมาเริ่ม
1: ติด
0: เป็นทองเสาเข็มเลย
1: ปิดเป็นทองเลยโปรยทรายโปรยรัตนชาติแล้วก็ปิดเป็นทองเสาเข็มมงคลต้นแรกส่วนการตอกเดี๋ยวก็คงจะ
0: กำหนดอีกทีนึง
1: ครับ

0: F8 ที่สภาธรรมกายสากลครับของวัดพระธรรมกายของเรา
1: ครับผม
0: ต้นเดือนแล้วก็มาสั่งสมบุญได
1: ้ครับผมก็เราบอกว่านี่คือกิจกรรมที่จะขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะครับก็2ปีเองนะภาพที่เห็นเนี่ย
0: 1ปีภาพ1ปี1มีนาจะครบ2ปี
1: ต่อ1มีนาจะครบ2ปีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จากมา1

0: เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้แจ้งข่าวบุญเป็นมงคลแก่ลูกๆอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกเพราะว่าบุญกฐิน 30,000 วัดบุญ22เมษาทุกๆบุญโดยเฉพาะกฐิน 30,000 วัดเนี่ยทุกคนได้ทราบข่าวแล้วก็อยากมีโอกาสได้สั่งสมบุญคนละเล็กละน้อยเอาที่สุดของเราที
1: ่
0: สุดของศรัทธาของเราจึงได้มาเป็นกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศซึ่งกฐินครั้งนี้ที่พระอาจารย์ได้ไปสัมผัสคณะสงฆ์ท่านชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญกับในความเมตตาของพระคุณหลวงพ่อซึ่งปีนี้ก็เป็น82ปีของท่าน
1: ครับผม
0: แล้วก็ทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมได้ทำมาเนี่ยล้วนเป็นต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับเสนาสนะไหนที่ท่านสร้างไม่เสร็จท่านก็มีความหวังได้ต่อยอดทั้งโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนกำแพงวัดห้องน้ำหอฉันล้วนแล้วแต่เกิดจากแรงศรัทธาของพวกเราที่ได้มาทอดกฐินที่วัดพระธรรมกายแล้วก็บุญนี้ก็กระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์

0: ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา17ที่มานี
1: ้
0: จบในโอวาทของท่านว่าทำให้วัดหน้าเข้าเราหน้าใกล
1: ้สาธุและทุกอย่างพระพุทธศาสนาก็จะขยายไปไกลเจริญรุ่งเรืองชุมชนแถวนั้นก็จะได้มีที่พึ่งนะครับก็สมที่ได้ทำหน้าที่แทนคุณครูผู้ใหญ่ในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าหมู่ญาติของเราที่ท่านบอกเรื่อยๆเนาะมาเกิดกันเยอะกระจายไปตามที่ต่างๆแต่ตามปังตัวหลวงพ่อเองก็ไปไม่ถึงหรอกก็อาศัยลูกๆนั่นลูกพระลูกเนรลูกอุบาสกบาสิกาสาธุชนนี่แหละได้ทำหน้าที่นี้อยากเต็มที่เต็มกำลังเพราะเป้าหมายของเรานั้นจะตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับทางรายการก็ขอกราบขอบพระคุณพระวินัยทรกล้าธรรมโชติสิโปนะครับประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์และก็ประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครสวรรค์ครับที่ได้เมตตาบอกรายการอะไรมาพูดเรื่องราวการสร้างบารมีก็ข้อคิดดีๆในการสร้างบารมีกราบขอบพระคุณนะครับ
0: เจริญพร
1: เรื่องราวดีๆอย่างนี้ก็คงเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราใกล้ที่ไหนอย่างไรพร้อมยังไงก็เต็มที่เต็มกำลังทุกที่ทุกศูนย์ทั่วโลกได้เลยนะครับเพราะเป้าหมายเดียวกันคือขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ไปทั่วโลกนะครับผลบุญก็ไปของทุกท่านผลงานไปของทุกคนอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวนะครับลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรปาริชาตระหนักยศกัลยาณมิตรชยาสุขจรัสกัลยาณมิตรธีรวัฒน์ฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรกัญญาธนะสมานโชคกัลยาณมิตรสุชาดาธนะสมานโชคกัลยาณมิตรพรสิทธิ์ด่านวณิชกัลยาณมิตรมนมนัสด่านวณิชกัลยาณมิตรกันธนาภัยคณรัฐกัลยาณมิตรนายแพทย์พรเทพลีลาสงวนกัลยาณมิตรงามตาโภชนากรโกศลกัลยาณมิตรตรัสอบสุวรรณกัลยาณมิตรพิมวัฒน์ภควัฒน์โพคานนท์กัลยาณมิตรเบญจวรรณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์ฌานสรณาคมกัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรบงกตสรณาคมกัลยาณมิตรเปรมพิชานันฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรชลิตาธนะสมานโชคกัลยาณมิตรประพลฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรกมลแซ่เจงกัลยาณมิตรอรพันธ์ฐานะ

0: โชติพันธ์กัลยาณมิตรจัญญาพุทธขาวกัลยาณมิตรวริธรสิริประภาสมงคลกัลยาณมิตรวรยาสุตระธาดากัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์กัลยาณมิตรมาลัยกัมพูณอยุธยากัลยาณมิตรกมลวรรณพงสุภัทรกัลยาณมิตรบุญเสริมเหรียญตระกูลกัลยาณมิตรสวรรค์ทอลเลอร์กัลยาณมิตรสมชัยธนสารสินกัลยาณมิตรกนกวรรณมิกซ์กัลยาณมิตรอุไรวรรณแซ่ว่องกัลยาณมิตรทิวาพรสมพิพงศ์กัลยาณมิตรปรีดารัตน์มหัททนะโกวิทกัลยาณมิตรกิจภูสุขโกสุมสุภพลกัลยาณมิตรอุบลโลหะปานกัลยาณมิตรธนพรเพชรชรัตน์กัลยาณมิตรคณัฐกันหากิตติกัลยาณมิตรนายแพทย์ชนันคุณชยางกูลกัลยาณมิตรชูศรีพุ่มเมืองกัลยาณมิตรแพทย์หญิงบำรุงรัตน์กลิ่นกำธรกุลกัลยาณมิตรพรพิมานกตศิลากัลยาณมิตรปราโมทลัคนาพิชนชัดกัลยาณมิตรสมใจเกียรติพิพัฒนกุลกัลยาณมิตรกัญญาพรธีระเวคินกัลยาณมิตรกนกวรรณพรพจมานกัลยาณมิตรปรเมศฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรจินวัฒน์เติมเศรษฐะเจริญกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสิริวรรณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรกุณฑลีสิงหเสนีกัลยาณมิตรณัฐประภัสสิริประภาสมงคลกัลยาณมิตรสุปาณีแซ่ตั้งกัลยาณมิตรสุภานันทองมีขอเรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานอมตะวาจาให้แก่มหาชนทั้งหลายว่าผู้ใดบูชาด้วยทรัพย์ 1,000 ทุกๆเดือนสิ้นเวลา100ปีการบูชานั้นไม่ประเสริฐเท่าการบูชาแด่ท่านผู้อบรมตนดีแล้วเพียงคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวเพราะบุคคลเช่นนี้คือเนื้อนาบุญอันไพศาลเป็นอู่แห่งทะเลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะยังผลบุญอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดแก่ผู้กระทำการบูชาไปตลอดกาลนานดังเรื่องราวการถวายประทีปเพียงดวงเดียวเป็นพุทธบูชาของพระอรหันตสาวกผู้มีนามว่าพระเอกทีปิยะเถระย้อนไปเมื่อ94กับที่ผ่านมาพระเอกทีปิยะเถระในครั้งนั้นดำรงอัตภาพเป็นชายหนุ่มผู้มีศรัทธาเมื่อทราบข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ดันด้นเดินทางไกลจากเมืองที่ตนอาศัยอยู่เพื่อมาเข้าเฝ้าพระสรีระกายเป็นครั้งสุดท้ายท่านก้มลงกราบถวายบังคมลาพระศาสดาแล้วได้จุดดวงประทีปหนึ่งดวงเพื่อน้อมสักการะบูชาพระสรีระกายแห่งพระตถาคตแล้วตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ตลอดคืนด้วยอนุ

ภาพแห่งประทีปเพียงดวงเดียวนั้นส่งผลให้ท่านเข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งในมนุษยโลกและในเทวโลกไม่เคยพลัดไปสู่อบายเลยเมื่อบังเกิดในเทวโลกก็เป็นเทพบุตรผู้มีรัศมีที่รุ่งโรจน์สว่างไสวมีประทีปอันอำไพ100,000ดวงส่องสว่างอยู่รอบกายมีทิพยจักษุมองเห็นได้โดยรอบ100โยชน์อยู่เนืองนิดภูมิภาคที่ครุขระย่อมราบเรียบความมืดย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านครั้นมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็มีบุญที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทั้งยังได้บรรลุอมตะธรรมเป็นสามเณรอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีทิพยจักษุที่บริสุทธิ์ในวัยเพียง4ขวบเท่านั้นนี้คือประวัติชีวิตอันงดงามของพระเอกทีปิยะเถระผู้ถวายประทีปเพียงดวงเดียวเป็นพุทธบูชานั่นเองเฉกเช่นการจุดประทีปเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ก็เช่นกันขอให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านยังจิตให้เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาแล้วพร้อมเพรียงกันน้อมถวายดวงประทีปนี้เป็นพุทธบูชาพลานิสงส์อันไพศาลย่อมบังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์

เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์นันทชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใครที่ตรึกนึกถึงดวงใสได้ก็ใจหยุดไปในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใครที่นึกถึงองค์พระได้ก็ใจหยุดไปในกลางองค์พระอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องใจเย็นๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปให้ใจเราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดไปในกลางองค์พระใสใสอย่างสบายสบายใจหยุดลงไปนะหมายถึงดูไปเฉยๆดูไปธรรมดาธรรมดาหรือนึกอย่างเบาๆง่ายๆสบายๆให้ใจไปสัมผัสที่กลางดวงหรือกลางองค์พระคือดูภาพจะเป็นดวงใสจะเป็นองค์พระใสใสหรือแม้ยังไม่ใสก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแต่ถ้าเรานึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันจะตึงคือมันอดไปเค้นหรือเป็นเน้นภาพไม่ได้ก็เ
็วางใจนิ่งเฉยๆหยุดใจนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ย

ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังใจเสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะกลางท้องกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆอย่างต่อเนื่องเป็นเสียงที่สม่ำเสมอไม่เร็วนักไม่ช้านักพอดีกับความรู้สึกที่สบายและผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆปลื้มตาหรือเผยเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันให้คล้ายกับให้แสงลอดได้นิดหนึ่งแล้วก็ชำเลืองไปที่กลางกายกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างง่ายๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะต้องสบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะถูกหลักวิชาสมมติว่าใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะจ๊ะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายนะจ๊ะพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปหรือลืมมันไปเลยเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นนะจ๊ะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆประคองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบาแม้ยังไม่เห็นอะไรเลยก็ตามยังนึกอะไรไม่ออกก็ตามแต่ว่ากายของเราเบาแล้วใจฟ้องเบาแล้วนี่เรามาได้ค้อนทางแล้วนะจ๊ะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค้อนทางแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึง
ทั้งที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆนิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแม้ไม่มีภาพอะไรมาให้ดูก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนอนนอนอย่างสบายสบายอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวหายไปวันใดเราก็ 99% ที่จะถึงจุดหมายปลายทางเหลืออีกเพียง 1% ก็จะถึงฐานที่7แล้วแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายสบายเมื่อเราจะขับรถเดินทางไปที่เชียงใหม่หรือขึ้นเครื่องไปที่เชียงใหม่ก็อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอีกนิดเดียวแล้วจะแตะชานเมืองเชียงใหม่ไปแล้วถ้าได้อารมณ์แบบนี้ถ้าได้สภาวะธรรมแบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะแล้วเราจะคว้าธงชัยได้อีก 1% ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่เจ็ดและหลังจากนั้นประสบการณ์ก็เดินทางต่อไปอีกเราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึก

ฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเลยไอ้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเมื่อใจเรานิ่งสนิทดีแล้วเราถึงจะมาพร้อมใจกันอธิษฐานจิตนึกถึงบุญที่เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะให้ต่างคนต่างตั้งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

แสงเราใสสะอาดบริสุทธิ์ที่แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: ัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย์
1: และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์

0: กองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่ม
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทิพยะจักสุ
1: ทิพยะจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: สัมมันตจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกพระองค์
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวัน

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569สมบัติ3สำเร็จได้ด้วยบุญบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับเราจะมีชีวิตในการสร้างบารมีในสังสารวัฏนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีชัยชนะเพราะบุญนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งอุปกรณ์ในการสร้างบารมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชชาธรรมกายอุปกรณ์ในการสร้างบารมีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญได้แก่การมีรูปสมบัติคือการมีบุญญลักษณะที่สวยงามสมส่วนพอเหมาะพอดีเป็นที่ดึงดูดใจประทับใจผู้ที่ได้พบเห็นถ้ามีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนยาวก็จะเป็นร่างกายที่เหมาะสมที่จะทำความเพียร

ถ้าแข็งแรงแล้วจะทำงานที่แท้จริงได้ดีที่สุดเพราะงานทางใจต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงเป็นฐานทัพการมีอายุยืนยาวก็จะช่วยให้เราได้สร้างบารมีไปได้นานๆเราจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นเราจะใช้ร่างกายที่แข็งแรงมาทำความเพียรเพื่อไปลื้อผังเดิมที่ไม่ดีแล้วสร้างผังใหม่ที่ดีออกแบบชีวิตอย่างดีรูปสมบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญจะได้มาด้วยบุญอย่างเดียวเท่านั้นทรัพย์สมบัติเกิดมาก็ต้องมีทรัพย์มารองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีจะหล่อเลี้ยงสังขารก็ง่ายจะเลี้ยงครอบครัวบริวารก็สะดวกสบายจะทำทานต่อไปให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติก็ได้ง่ายจะรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่มีเครื่องกังวลเพราะมีทรัพย์ที่ปราศจากภัยใดๆทั้งสิ้นที่จะมาทำลายไม่เสื่อมสลายด้วยอัคคีภัยโจรภัยราชภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญในการสร้างบารมีการจะใช้ทรัพย์เป็นการจะดำรงชีวิตอยู่ได้และดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็เพราะมีคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบุญที่เราสั่งสมไว้ในการก่อน

0: ใหญ่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงต้องมีบุญมากๆมีบารมีมากๆจะมีมากก็ต้องทำมากจะทำได้มากก็ต้องมีสมบัติสามในการทำมากซึ่งจะสมปรารถนาก็อาศัยบุญนั่นแหละบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะบุญญาธาตุที่ได้มาด้วยจิตที่เป็นกุศลโดยปราศจากเครื่องกังวลทำถูกหลักวิชาจะได้ทรัพย์มาสร้างบุญได้บุญไปดึงดูดทรัพย์เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีงานสร้างบารมีทุกงานให้ลูกๆมองภาพรวมให้ออกว่าทำอย่างไรงานจึงจะสำเร็จหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนไปอยู่ในแนวหน้าทั้งหมดไม่อยากให้ใครอยู่ท้ายแถวที่ผ่านมาจึงได้แนะนำให้ขวนขวายในการสร้างบารมีตลอดอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็มีบุญใหม่ๆมาให้ทำเรื่อยๆคิดอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเราขยักทรัพย์ตรงนี้เพื่อเอาไว้สำหรับไปทำบุญในอนาคตดูเผินๆเหมือนถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่ดังนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้แล้วถ้านึกแล้วยังไม่ปลื้มใจเราก็ทำบุญใหม่ให้เป็นบุญใหญ่ภารกิจงานใหญ่ๆให้ใหญ่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาช่วยกันทำให้สำเร็จเวลาในการสร้างบารมีในโลกมีจำกัดเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานต้องคิดว่าทำอย่างไรมันถึงจะสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมใจกันออกแบบชีวิตใหม่จะต้องมองภาพรวมของหมู่คณะเราจะได้ออกแบบชีวิตได้ถูกต้องให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ถึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะ
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโย9เมษายนพุทธศักราช2549เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี

0: ุเพราะฉะนั้นสมบัติ3ของเราต้องขนขวายเอามาให้ได้เนาะให้ครบเลยตอนคุณยายมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยยายเคยพูดกับอาวิว่าตอนนี้สุขภาพยายไม่เคยแข็งแรงนั่งสมาธินานๆไม่ค่อยได้ละต้องใช้นอนทำสมาธิทำวิชาไปเรื่อยๆนี่สำคัญแบบนี้แต่ตอนสมัยคุณยายมาพบหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ใหม่ๆนะตอนนั้นอายุยายยังไม่มากท่านนั่งได้ทีนะ6ชั่วโมงกว่าลวดเช้า6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงแบบนั้นนั่งไปเรื่อยๆเลยไหวแต่ตอนหลังๆตอนที่ยายอายุมากแล้วเนี่ยยายบอกเลยว่าสังขารมันไม่มีแรงเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราเองต้องลาสาสังขารกันให้ดีเมื่อกลางวันนี้หลวงนาก็เจอโยมอยู่คนหนึ่งโยมผู้ชายมาถึงหลวงนาคเนว่าท่านอายุประมาณสัก40เศษหลังจากพูดคุยกันไปแล้วท่านบอกท่านอายุจะ70แล้วโอ้แล้วโยมรักษาสุขภาพไงบอกต้องออกกำลังกายเดินอย่างน้อยเดินขึ้นเดินลงเดินไปนั่นไปนี่เรื่อยๆให้ได้วันละ19นะแล้วบุหรี่ไม่สูบสุราไม่เอาเหล้าไม่เอาแล้วก็อารมณ์ดีที่สำคัญคือเป็นคนที่รักในการทำบุญสั่งสมบุญแล้วสุขภาพตรวจเลือดตัวอะไรแต่พี่บอกหมอบอกว่าเหมือนคนหนุ่มๆเลยทั้งไตทั้งตับทั้งหัวใจความดันทุกอย่างเลยได้แบบนี้ก็ดีสังขารแบบนี้แหละที่เราต้องการดูแลเพราะนี่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วสิ่งที่หลวงน้าไปพบเมื่อวานเนี่ยก่อนอื่นเลยเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: บุญอะไรสาธุไปก่อนละ
1: ครับผม
0: บุญถวายสังฆทาน323วัด
1: สาธุ
0: เมื่อวานนี้ไปถวายที่ปัตตานีเป็นปีที่22ครั้งที่189แล้วมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นปีที่19ครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็ทำมาตลอดแต่ได้นั่งฉันอยู่กับพระเถระมาเถระสองรูปด้วยกันรูปหนึ่งเดือนธันวาเนี่ยท่านจะครบอายุครบร้อย
1: สาธุ
0: โอ้อีกรูปหนึ่งอายุ96นั่งฉันกันนะนั่งคุยกันนะบอกว่าองค์ที่อายุครบร้อยก็มางานหลวงพ่อตลอดเลยนะ22เมษาวันที่8สิงหาท่านมาตลอดเลยบอกเดี๋ยวนี้หูมันยังพอเดินไหวนะแต่ว่าหูไม่ค่อยได้ยินแล้ว

0: หูไม่ค่อยได้ยินแล้วแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อไอ้นั่นมาไอ้นี่เอาไม้ฉันไม้อะไรอืมอะไรนะอะไรนะแล้วก็ยืนจากทุเรียนหลวงพ่อทุเรียนเอาไม
1: ้
0: เอาได้ยินเลยนะโอ้โหอายุยืนจริงๆอีกองค์หนึ่งบอกว่าตอนนี้ฉันอะไรก็ไม่อร่อยไอ้นั่นก็เอางั้นเอาแกงส้มก็แล้วกันนะค่อยถูกปาก

0: เอาเนี่ยอายุยืนพวกนี้ท่านอายุยืนแต่ก็มีหลายรูปนะเจอกันมาแล้วตอนหลังไม่ได้เจอเลย22ปีนี่ทั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันเคยมาร่วมงานที่วัดเราเนี่ยหลายๆรูปไม่ได้เห็นหรอกคิดถึงท่านเหมือนกันบางรูปเราก็ได้ยินว่าป่วยติดเตียงบางรูปก็ว่าละสังขารไปแล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมบัติ3เราต้องขนขวายมาให้ได้แต่ใครได้ร่วมบุญ323วัดบ้างสาธุที่เป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญที่เราไปรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่บนด้ามขวานสุวรรณภูมิของเราและเป็นการให้กำลังใจคณะสงฆ์ที่ท่านจัดสู้อยู่ในพื้นที่ไม่หนีอยู่ที่นั่นแหละให้เป็นที่ศูนย์รวมใจของชาวพุทธของชาวบ้านรวมทั้งครูด้วยครูนี่ก็สำคัญเพราะว่ามีลูกมีหลานมาเนี่ยครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างให้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วหลวงนักเอาคลิปอันไปให้เป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางแพทย์เนี่ยไปพูดบอกมีเด็กของเราเก่งนะสอบเรียนหนังสือเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้รับระดับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเรียนเฉลี่ย 3.95 บอกโหเรียนกันไงเก่งๆแต่ว่าท่านมาขมวดตรงนี้ว่าเด็กคนนี้มาพบอาจารย์แล้วคุณพ่อก็คอยอยู่ข้างนอกนอกห้องคุยกันเด็กเขาว่าไงไหมบอกว่าอาจารย์พ่อผมก็แก่แล้วเจ็บออดๆแอดๆไม่มีผลผลิต GDP อะไรเลยไม่น่าอยู่เลยนะอาจารย์ฟังแล้วตกใจนี่เด็กอัจฉริยะของไทยเราเนาะมีความคิดแบบนี้น่าตกใจน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยเมื่อวานนี้ก็เลยฝากคุณครูที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านฝังปลูกฝังเรามาแต่นานแล้วว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมความรู้อย่างเดียวไม่พอหรอกต้องมีคุณธรรมกำกับด้วยปลูกฝังมาตลอดแล้วก็เลยฝากให้คุณครูของเราที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นผู้ที่ปลูกฝังลูกศิษย์ของเรานะครูไม่ใช่เป็นผู้รับจ้างไม่ใช่เรือจ้างแต่ครูคือปูชนียบุคคลต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเมื่อเขามีความเจริญรุ่งเรืองมีครอบมีครัวให้เขาพาครอบครัวเขาพาลูกเขานะมากราบเท้าครูให้ได้เพราะว่าครูเป็นปูชนียบุคคลเหมือนกับเด็กเก่งๆในเมืองไทยแล้วดูเก่งนะคนไทยเราอ่ะโดยเฉพาะวีรสตรีวอลเลย์บอลหญิงจะไปโอลิมปิกอยู่แล้วเนี่ยเขาทึ่งกันหมดทั้งโลกเลยนะแล้วดูสินักร้องอ่ะอายุ16ใช่ไหมแน่แน่แน่มากโอ้โหไปไกลเลยนี่คนไทยเรานะแล้วยังมีอีกโอ้โหซาซาเลยล่ะโอ้โหไปทั้งโลกเลยเก่งๆทั้งนั้นเลยสำคัญคือต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีบางคนนะที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงก็มาพูดถึงนะเออยังนึกถึงคุณครูเลยว่าตัวเองจะซ้อมวอลเลย์บอลไม่มีรองเท้าใส่คุณครูนี่ถอดรองเท้าตัวเองให้เลยก็ไม่ได้ถามว่าซักหรือเปล่าเนาะแต่ถอดให้ใส่ไว้ก่อนละยี่ห้อที่แพงดีเด็กเขาจำได้แม้จะเป็นแชมป์โลกได้เงินรางวัลเยอะแยะเลยเป็นหลายร้อยล้านเลยนะแต่เขาไม่ลืมครูเลยเพราะฉะนั้นการปลูกฝังคุณธรรมให้น่ะสำคัญเดี๋ยวพวกเรามาดูคลิปสั้นๆ323วันเมื่อวานนี้ดีกว่าเนาะ
1: ครับ

นางสาวสุดาขุนยงผู้อำนวยการโรงเรียนจงหัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวเปิดใจในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการทำหน้าที่ครูในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้นับเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเสียสละความอดทนเพราะนอกจากเราจะต้องทำหน้าที่

0: จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้วเรายังต้องก้าวข้ามความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในแต่ละวันเพื่อทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดพร้อมที่จะสู้ทำงานเพื่อเด็กๆต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ช่วยเหลือครูใต้มาเป็นเวลา23ปีเต็ม
1: การส่งเสริมคณะสงฆ์ให้ศึกษาพระบาลีนี่ก็ดี

ทหารตำรวจมาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอบรมจิตใจก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งและเร่งด่วนด้วยประมาณปี2512-13เราๆเนี่ยประโยค9จริงๆมีแค่2รูป3รูปถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในปีนี้นี่หรือปีต่อๆมาข้างหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากหลักหน่วยเป็นหลัก10หลายหลาย10จนถึงปีที่ผ่านมาเป็นหลัก100กว่ารูปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากความคิดก่อนพื้นฐานเลยที่เขาเรียกว่า mindset ว่าพระที่มาบวชแล้วมาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาเรียนไปทำไมเนี่ยเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยกว่าจะได้ประโยคแต่ละประโยคมันไม่ใช่ง่ายแล้วมีคนยอมรับเขาไหมรู้ไหมว่าที่เขาเรียนมาเหนื่อยแล้วเขาใช้ประโยชน์ได้อะไรหลวงพ่อธรรมโยจึงดำริขึ้นมาว่าจะต้องยกย่องผู้ที่ทุ่มเทความเพียรในการศึกษาพระบาลีเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมเอาไว้ก็เลยจัดการมุทิตาต่างๆเหล่านี้ขึ้นในรักเรียนใน10ก็มาอบรมที่นี่ที่ World Peace Valley เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่แล้วอย่างที่เราพวกเราได้ชมกันนี่คือการปลูกฝังสิ่งที่เขาจะต้องไปใช้ในชีวิตในวิชาชีพของเขาแล้วภาพจำของเขาที่มารวมปฏิบัติธรรมกันแบบนี้มันไม่เลือกศาสนาเลยนะในนั้นนะมีหลายศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอยู่ด้วยกันแล้วปฏิบัติธรรมร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วพบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆมันประทับใจเขาเห็นคุณครูที่มาแสดงมาพูดความในใจให้พวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยต้องขออนุโมทนานะว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่กุลบุตรกุลธิดาที่นี่แล้วก็จะต้องเป็นปูชนียบุคคลเพราะคุณครูไม่ใช่เรือจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือแต่ต้องเป็นครูที่ลูกศิษย์เคารพกราบว่าได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะครับให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาคนมาเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมกันให้ดี

ร่วมกันมารับสังฆทานก็ดี323วัดที่นั่งอยู่ที่นี่เราได้รับเมตตาจากบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านเพื่อให้เราดำรงชีพอยู่ได้อย่างสุขสบายตามอัตภาพของสมณะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกิจหน้าที่ของตนจะต้องรักษาจิตหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับที่เราได้รับเมตตาจากบรรดาท่านสาธุชนผู้มีจิตบริสุทธิ์ทั้งหลายฉะนั้นท่านเองก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยปกปักรักษาให้บรรดาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายตลอดถึงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยมีแต่ความสุขเจริญสืบไปด้วยเธอ

ตายสนั่นส่วนที่เมืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตลอดถึงพุทธบริษัททั้งหลายในบรรดาวัดป่าอารามต่างๆที่ได้

0: แล้ววันนี้หลวงน้ามีความประทับใจซึ่งเห็นพวกเราเนี่ยเอาลูกๆเอาเด็กๆมาเข้าวัดแล้วก็น่ารักเด็กก็นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่คอยกราบคอยไหว้ไม่งองแงเลยตั้งใจบุญแล้วหลายๆคนนะทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวหลวงน้าปลื้มนะ
1: ครับ
0: แล้วสามารถที่จะพยากรณ์ต่อไปได้เลยนะไม่ต้องผูกดวงนะว่าครอบครัวนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วลูกๆทุกคนจะคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเมื่อยามท่านแก่เท่าแล้วสิ่งที่เราได้ปลูกฝังเข้าไว้ในวันนี้จะเป็นภาพจำเขาชัดไปตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะมีลูกมีหลานชวนมาวัดบ่อยๆอย่าขาดเลยให้เขาเป็นภาพจำเหมือนสมัยตอนหลวงน้าเด็กๆจุงมือแม่แม่ก็หาบกระจาดไปวัดหลวงน้าก็จุงมือแม่ไปอยู่ที่วัดนั่นแหละจะวิ่งอยู่บนศาลาก็นั่นแหละโดนดุบ้างโดนตีบ้างก็ตามภาษาเด็กแต่เป็นภาพจำขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
2: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับขอเรียนเชิญท่านสาธุชนที่จะถวายปัจจัยสร้างมหาทานบารมีได้มาตั้งแถวที่แนวกลางพรมแดงได้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับ
3: กับก็ได้เวลาอันเป็นเส้นทางรวยของเรานะครับเรียนเชิญตรงกลางได้เลยนะครับ4แถวครับ

ของเรานะครับแมนนี่มันนี่มานี่ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนาะนี่เส้นทางของเรานะครับที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะครับตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมวันนี้นะครับหลายท่านทราบข่าวอันเป็นมงคลว่าคุณยายของเรานะครับจะเป็นประธานกฐินนะครับ118ปีเนาะปีนี้จะเป็นประธานกฐินหลายท่านก็ประเดิมเลยวันนี้ประเดิมเลยเนาะประเดิมก่อนเท่าไหร่ก็ได้ชื่อของคุณยายเนาะเขียนให้ชัดเจนเลยครับแบ่งซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนี่ซ้ายขวานะครับเรียนเชิญเลยนั่นแหละนั่นแหละต่อมาเลยครับรูปปลื้มถือซองมาด้วยนะครับแล้วเขียนให้ชัดเจนนะทำบุญอะไรเขียนให้ชัดเจนนะครับว่าทำบุญอะไรนะครับพร้อมยัง

ฟังแล้วสองแถวแล้วครับฟังแล้วสองแถวเลยนะครับสาธุเรียนเชิญเลยครับฟังแล้วครับรวยสาธุสาธุสาธุสาธุรวยรวยครับสาธุสาธุครับ

สาธุสาธุอาทิตย์หน้าก็เจอกันอีกเนาะเจอกันทุกอาทิตย์แหละวันนี้คือเส้นทางบุญของเรานะครับทั้งทานทั้งศีลภาวนาเพื่อจะได้มาสมบัติทั้งสามเนาะอุปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติอันนี้จำเป็นนะครับอย่างโอวาทหลวงพ่อจำเป็นต่อการสร้างบารมีนะครับนี่มีรูปสมบัตินะมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัตินี่จำเป็นครับจำเป็นนะในการสร้างบารมีของเรานะครับยังมีอยู่ไหมครับกายนะครับ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกกันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: ได้ผังรวยนี่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติไปจนทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ

0: ลับไปบ้านเอาบุตรไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และไปรีรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

คุณยายอาจารย์มารัตนบัติกาแจงขนดึกยุงผู้สร้างวัดพระธรรมกายโอ้ชีวิตของท่านนะจ๊ะงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเดียวครูแม่ใหญ่นึกถึงท่านเดี๋ยวเราก็จะซึ้งใจท่านมากมากเดียวนี่นะจ๊ะตอนนี้เราทราบแค่นักเรียนใหม่ที่มานะจ๊ะว่าท่านเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็สร้างพระที่เป็นอายุพระศาสนาและสร้างคนดีที่โลกต้องการคือสร้างวัดพระธรรมกายแล้วก็สร้างทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยจ้ะทั้งวัดพระธรรมกายแล้วก็ทั้ง 2,000 ไร่ทั้งอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวเนื่องจนกระทั่งขยายวิชาไปทั่วโลกนี่นะจ๊ะก็ได้อาศัยบารมีของท่านนี่แหละเป็นหลักเป็นประธานทีเดียวที่ท่านตามคำสั่งที่พระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาได้มอบหมายภารกิจตรงนี้มานี่นะจ๊ะท่านเคยเล่าให้ฟังย่อยๆว่าท่านเกิดในตระกูลของเกษตรกรแล้วก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่มีฐานะที่ดีสำหรับในละแวกนั้นนี่นะจ๊ะแล้วท่านจะเป็นคนขยันขยันนางท่านจะไม่อนุญาตให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ข้าวไปอยู่ในนาเลยเนี่ยนะท่านย่องท่านหญ้าอะไรถอนตะบอนหันแหลกหมดเลยเพราะนั้นนาของท่านเนี่ยจะให้ผลิตผลมากกว่าของคนอื่นเขาในตามที่ท่านเล่าเนี่ยจ้ะแล้วก็ท่านเวลาขี่คาราบาวไปท้องนาเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ไกลๆนี่ครูผู้ใหญ่เล่าให้นักเรียนใหม่ฟังนะนักเรียนเก่าก็ทบทวนของเก่าไปด้วยถ้าตรงไหนครูผู้ใหญ่กระหัดก็เพิ่มเติมนี่นะจ้ะท่านขี่หลังคาราบาวไปมองไปนี่สุดขอบฟ้าดวงตะวันปกติขี่หลังคาราบาวเนี่ยใครก็ขี่ได้แต่ท่านขี่ไปแล้วท่านคิดด้วยทำไงถึงจะขี่ไปถึงดวงตะวันนี่ก็ไม่ใหญ่ธรรมดาหัวใจท่านมันยิ่งใหญ่มีเป้าหมายสูงส่งและไกลลิบเกินกว่าที่ใครจะคิดได้อย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ท่านถูกบิดาของท่านเนี่ยเนาะพูดด้วยความโกรธแต่เจตนาจริงๆบิดาคงไม่มีอะไรหรอกแต่โกรธเนื่องจากว่าบิดากับมารดากำลังเนี่ยเป็นคู่ปรับกันนะคือมารดาจะปรับให้ดีขึ้นบิดาท่านชอบดื่มเหล้าวันละสิบจะตังเดิมเล่ามันก็เมาแล้วก็จะหาเรื่องใครได้สนุกเท่ากับคนข้างกายเป็นไม่มีเลยนี่แหละจ้ะแล้วคนข้างกายก็รู้วิธีที่จะน็อกจะมีถ้อยคำอยู่ประโยคนี่นะเคยจะพูดอะไรพอใช้คำนี้ปุ๊บน็อกเลยนี่แหละจ้ะนี่นะพอน็อกเข้าทีนี้นี่ท่านก็หาพวกสิบิดาก็หาพวกบอกใครมึงได้ยินได้ไหมเนี่ยแม่ก็ว่าไปอย่างนี้นะจริงๆท่านไม่ได้ว่าท่านปรับลงให้ดีขึ้นเป็นคู่ปรับกันเนาะทุกคนก็หอมหมกไปหมดนะเหลือแต่คุณยายอาจารย์ของเราท่านไม่อยากให้สองท่านนี่นะทะเลาะกันท่านก็พูดว่าโอ้ไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เนี่ยที่มารดาพูดว่าอย่างไรเนี่ยนะไม่ได้ยินเท่านั้นแหละบิดาก็พูดด้วยคำด้วยความหงุดหงิดตอนนั้นเนอะยายท่านใช้คำว่าแช่งให้ท่านหูหนวกราชาถึงท่านกลัวมากใครพูดเนี่ยท่านก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าโอ้ผู้บังเกิดกล้าเนี่ยพูดอย่างนั้นท่านก็ไม่สบายใจนะจะต้องกราบขอเข้ามาให้ได้แต่ว่าภารกิจในการทำงานของท่านทำให้ท่านไม่ได้ทำตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของบิดา
ที่ต้องละจากโลกนี้ไปใครๆก็ไปขอเข้ามาหมดเลยพี่ๆน้องๆก็ไปหมดเหลือท่านยังอยู่ในท้องนาอยู่เลยกลับมาก็ไม่ทันขอเข้ามาแต่สิ่งนั้นยังค้างคาใหญ่ท่านนะท่านกลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตั้งมโนปณิธานเอาไว้ว่าท่านจะต้องไปขอเข้ามาบิดาของท่านได้ไม่ว่าท่านจะอยู่หนใดเนี่ยจะลาโลกไปแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบแล้วแต่จะอยู่ข้างไหนก็ตามจะตั้งตามไปขอกรรมาให้ได้ตรงนี้ก็หัวใจก็ไม่เหมือนใครๆในโลกแล้วเห็นไหมจ๊ะไม่ใช่คิดแค่นั้นแต่ท่านทำด้วยจนกระทั่งถึงวันที่ท่านตัดสินใจบ่มไม่ได้แล้วเนี่ยต้องออกจากเรือเหมือนนกที่จากหอนเลยเนี่ยจ๊ะท่านก็สละสมบัติทุกอย่างเลยทั้งที่ทั้งทองทั้งอะไรสารพัดเนี่ยทองก็ไม่หยุดในคอท่านตามตัวท่านให้พี่น้องที่ดินอะไรต่างๆยกให้พี่น้องหมดคือไปแต่ตัวกับหัวใจแต่นั่นเองที่จะไปขอเข้ามาบิดาละจากโลกแล้วไม่ว่าท่านจะไปอยู่ใน

ภูมิไหนก็ตามท่านจะไปตามหาผู้ที่จะสอนท่านให้ไปหาบิดาแล้วท่านไปขอเข้ามาได้ก็จะเรียนมนุษย์ที่จากรเลยแล้วก็มารดาท่านก็ร้องไห้ใครๆก็ร้องไห้ไม่อยากให้ท่านไปเนาะแต่ท่านก็ตัดสินใจเดินทางไปก่อนเดินทางไปท่านก็สืบทราบว่าบ้านหลังนี้หรือท่านผู้นี้เนี่ยเป็นอุปถากใหญ่ของวัดปากน้ำภาษีเจริญในยุคนั้นแล้วก็ทราบกันดีทราบว่าหลวงปู่ของเราเนี่ยสามารถสอนเกี่ยวกับเรื่อง

จนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายทองสุขของเราซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะจ๊ะคุณยายทองสุขสำแดงปั้นเราคงได้ยินชื่อท่านจนคุ้นกันแล้วใช่ไหมจ๊ะได้มาสอนธรรมะที่ท่านเศรษฐินีที่บ้านตอนนี้เลยจ้ะนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของท่านนะท่านก็คิดอยากที่จะไปนั่งธรรมะด้วยก็ต้องหาวิธีทำอย่างไรถึงจะถูกใจอย่าทางสุขสำแหน่งปันเพราะนั้นภาระท่านก็เพิ่มขึ้นจากการเป็นผู้จัดการบ้านดูแลบ้านเศรษฐินียังต้องมาดูแลคุณยายทองสุขสำแดงปั้นด้วยความสมัครใจทำทุกอย่างนะจ๊ะจนกระทั่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของคุณยายทองสุขท่านก็เลยชวนคุณยายขึ้นไปนั่งธรรมะด้วยแล้วก็ไปสอนธรรมะท่านเล่าฟังว่าท่านนั่งอยู่บนดาดฟ้าเนาะดาดฟ้าตรงนั้นแหละก็สอนอย่างที่ทุกอาทิตย์อย่างนั้นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเลยเนาะท่านบอกท่านเห็นจุดสว่างก่อนไหนใครก็เห็นจุดสว่างไหมจ๊ะโอ้สาธุจ้ะนี่ใกล้แล้วเนาะแล้วก็เห็นเป็นดวงแล้วท่านก็จะรีบทำงานบ้านให้เสร็จเพื่อจะมีเวลาสำหรับให้กับตัวเองในการนั่งธรรมะแต่นั่งไปก็เป็นห่วงเรื่องงานก็ได้ดีในระดับหนึ่งกระทั่งวันหนึ่งนี่บนดาดฟ้าเนี่ยท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายในสมัยนั้นก็ยุคแรกๆยังเรียนอยู่แค่5กายนะจ๊ะ5กายเท่านั้นเองคือกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วกายดำท่านก็ทำตรงนี้ได้คล่องพอถึงตรงนี้นี่ท่านก็เลยปรารภกับคุณยายทองสุขว่าพี่สุขฉันอยากไปหาพ่อจังเลยพ่อฉันตายแล้วเนี่ยทำไงถึงจะไปหาพ่อได้คุณยายทั้งสวยทั้งก็บอกว่าจะไปยากอะไรนี่เนาะอีกก้างเอ้ยมันจะไปยากอะไรนี่นะท่านเรียกนั่งกันอย่างนี้นะคุณยายท่านก็เล่าให้ฟังครูไม่อยากจะจำมาท่านก็นั่งบอกมาเดี๋ยวจะสอนให้ตอนกลางคืนนั่นก็สอนกันสอนคุณยายจนกระทั่งคุณยายนี่ทำจนคล่องเลยนะจ๊ะล่องจนชำนาญจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายแล้วคุณยายทั้งสุขก็บอกให้น้อมไปเลยว่าพ่ออยู่ไหนพระธรรมกายท่านรู้จักหมดนะอยู่ตรงไหนก็ได้ของภพภูมิเนี่ยรู้จักหมดแล้วให้คำแค่นั้นแหละแล้วท่านก็น้อมไปนะปกติเราจะต้องถ้าเป็นบุพการีของเราก็ต้องคิดเป็นยังไงก็ต้องไปอยู่บนสวรรค์ก่อนแต่นี่ไม่ใช่นะธรรมกายท่านเป็นอุเบกขานี่แวบไปนู่นไปอบายก็ไปเห็นบิดาอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานแต่พอว่าธรรมกายลงไปก็ไฟของนรกก็ดับนี่คำของท่านนะจ๊ะแล้วก็เห็นอะไรต่างๆเหล่านั้นเหมือนที่เราเคยได้ยินผ่านเคสสตดี้มาจะแตกต่างตรงนี้นิดหนึ่งคือบิดาท่านเห็นท่านก็ดีใจจำได้ก็รีบมาหาท่านเลยพอมาหาท่านแต่ท่านแต่คุณยายท่านเขาไม่ทราบจะช่วยอย่างไรคือมาเจอแล้วแต่ไม่รู้วิธีช่วยซึ่งตรงนี้คุณยายทั้งสุดทั้งกันเนี่ยทำงี้สิอย่างงี้นี่นะแต่เราคงไว้พูดธรรมะล่างทำไมพูดทางนี้นะซึ่งคุณยายก็ทำได้

แล้วก็ช่วยท่านขึ้นมาจากอบายไปสู่สวรรค์นี่นะจ๊ะแล้วท่านก็บอกว่าโอวิมานของพ่อเนี่ยเก่าเก่าพ่อเนี่ยวัดก็ข้าวเหล้าก็กินวัดก็ข้าวก็ทำบุญตามประเพณีเท่านั้นแต่เหล้าก็กินกันทุกวันอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วก็สอนให้นั่งสมาธิตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีความสุขมากเลยหลังจากที่ขอกมาอะไรเสร็จเรียบร้อยช่วยบิดาได้จากอบายไปสู่สวรรค์ได้ท่านบอกมันโล่งอกหมดเลยในใจคิดนับตั้งแต่บัดนี้ไปนี่เราจะไม่เป็นผู้จัดการบ้านตลอดชาติหรอกเราจะไปศึกษาวิชาธรรมกายต่อก็หาโอกาสหาช่องทางจนกระทั่งวันหนึ่งได้โอกาสนั้นก็เลยเข้าไปขออนุญาตท่านเศรษฐินีนั่นนะจ๊ะว่าจะไปขอปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่งอย่างนี้ก่อนนะต้องเดือนก่อนอย่างนี้เนาะที่วัดปากน้ำวัดศรีเจริญเศรษฐินีท่านใจบุญอยู่แล้วบอกเอาสิเอาเลยก็ไปเลยทั้งสองท่านพอไปถึงพระเดชคุณหลวงปู่เห็นคุณยายท่านก็บอกมึงมันมาช้าไปเจอกันบอกคำแรกนี่ท่านจะจำไม่ลืมเลยท่านก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมมาช้าคืออะไรยังไม่เข้าใจนะแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทำวิชาไปเลยปกติจะต้องผ่านขั้นตอนแต่หลวงปู่เอาข้ามขั้นตอนเข้าไปในโรงงานทำวิชาเลยพอไปถึงนั้นท่านก็โอ้ไปอยู่ในท่ามกลางผู้รู้ที่ก็ฝึกกันมาอยู่ก่อนหน้านั้นยิ่งท่านเพิ่งจะหยกอย่างนี้เนาะไปใหม่ๆได้ยินเสียงหลวงปู่ถามคนนึงคนนี้รู้สึกใกล้เราก็มาเรื่อยๆท่านบอกนะว่าเราจะทำไงดีเนี่ยท่านถามเราอย่างนี้นะคุณยายท่านเล่าให้ฟังนะพอเสียงอัดอัดอัดเสียงเด็กคุณหลวงปู่เดินขึ้นบันไดมาดิท่านบอกโอ้โหนั่งท่านแรกก็นั่งนิ่งดีนั่งสั่นกลัวถามแต่หลวงปู่ท่านก็ไปถามท่านก็ข้ามไปข้ามมาจนกระทั่งคุณยายชักคุ้นก็ตอนหลังก็ไม่สั่นนี่เนาะท่านก็นิ่งๆจนกระทั่งวันหนึ่งนี่พระเดชคุณหลวงปู่ก็ถามคำถามแรกเลยนะสำหรับผู้มาใหม่ลึกจันนี่แหละหลวงพ่อพาไปที่โบสถ์เห็นนกเนาะมันบินมาเกาะหลังคาโบสถ์แล้วมันก็หันหลังไปแล้วมันหันไปข้างหน้าแล้วมันก็บินไปทำไมมันทำงั้นวะเออนี่นะโอ้โหท่านจะทำไงดีเนี่ยคำถามมาแล้วเนี่ยแล้วก็นิ่งคนที่ถามคือครูพี่ใหญ่ถามแล้วคุณยายทำไงยายก็นิ่งๆเฉยๆนิ่งๆกลางพรานมันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวท่านก็ตอบไปนกมันบินมาเกาะบนหลังคามันเหลียวไปดูหนทางที่มันมาแล้วก็ข้างหน้าที่มันจะไปทำมาหากินพอมันเห็นแล้วมันก็บินไปทำมาหากินก็ตอบง่ายๆซื่อๆใสๆอย่างนี้นะจ๊ะไม่มีการปรุงแต่งอะไรหลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายท่านว่าจ๊ะท่านก็เออก็ต้องงั้นแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้เออใจชักเฉื่อยขึ้นเนอะเอาวันหลังมาอีกแล้วเนี่ยลูกจันในวันนี้นี่ไปหอฉันเห็นคนมังขาเป๋ดูสิว่ากายละเอียดเป็นเป๋เปล่าโอ้นี่ก็นั่งนี่นะเออนี่นะนั่งเรื่อยๆนั่งแต่ตอนนี้ครูใหญ่นั่งไม่ติดแล้วฟังเหงื่อแก้วก่อนแล้วกัน

พระเดชคุณหลวงปู่ท่านก็ฝึกสอนทั้งหมดนะจ๊ะแต่ว่าครูอยากจะคุณเฉพาะคุณยายนี่นะจ๊ะทุกท่านก็จะถูกฝึกไปพร้อมๆกันแหละเพราะนั้นปรารภเหตุวันคล้ายวันเกิดของคุณยายไอ้วันคล้ายวันละสังขารคุณยายก็จะเน้นเฉพาะคุณยายที่คุ้นเคยนี่แล้วคุณหลวงปู่ท่านก็ฝึกสอนคุณยายจนกระทั่งแตกฉานในวิชาธรรมกายเลยจึงได้รับยกย่องไว้ให้เป็นหัวหน้าเวรขาดรู้ขาดรู้คือนั่ง6ชั่วโมงนี่หลุดจากกายหยาบไปทั้งแท่งเลยไปอยู่จุดที่ละเอียดคือกลั่นจนกระทั่งใจใสถ้าตามจำไม่รู้หรือเจตใจใสบริสุทธิ์มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากแล้วก็ตอบคำถามไปกับหลวงปู่ไปเป็นช่วงช่วงเป็นตอนเป็นวันวันเป็นคืนคืนเป็นปีปีและเป็นหลายหลายปีอย่างเงี้ยจ้ะจนกระทั่งคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายทีเดียวกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะคุณยายท่านจะถูกฝึกหนักกับทั้งรักการฝึกด้วยอัธยาศัยนั่นท่านจะรักเกี่ยวกับเรื่องวิชานี้มากแล้วก็ท่านจะไม่อยากให้โดนดูว่าเป็นขี้ใต้อะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะถึงมันเสียศักดิ์ศรีนี่นะอายฟ้าอายดินครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องตอบคำถามทุกๆคำถามของพระเดชคุณหลวงปู่ให้ได้ตามที่ท่านรายฟังนี่นะจ๊ะพระเดชคุณหลวงปู่ก็ถามทุกเรื่องสารพัดเรื่องท่านก็ตอบได้ทุกเรื่องและตอบได้ท่านก็เออก็ต้องงั้นสิวะนี่นะนี่นะถามไฟอะไรล่ะเขาจะมาทิ้งระเบิดเวลาไหนอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะตาคุณยายตอบปั๊บแล้วก็เวลานั้นเวลานี้นี่นะจ๊ะคุณยายทั้งสุขไปรีบดับไฟเลยพอถึงเวลานั้นเป้งมาเลยอย่างนี้นี่จะระเบิดลงก็ลงไปตั้งกันนั่งเฉยๆอย่างนี้สอนจนกระทั่งปัดลูกระเบิดจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นลูกเอ๊ะนี่มันแตกต่างจากทุกลูกเด็กของหลวงปู่ท่านก็ถามท่านเห็นก่อนดอกจันดูสิตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยถ้าไอ้ลูกนี้ลงวิญญาณบอกถ้าไอ้ลูกนี้ลงลาบเป็นหน้ากองระเบิดปรมาณูลงเมืองไทยและลาบเป็นหน้าของก็ช่วยกันเลยทั้งทีมเนี่ยใช่ช่วยกันเอาออกไปทิ้งทะเลวัตถุประสงค์แค่ทิ้งทะเลนะแต่วิบากกรรมบางแห่งก็ดูดไปลงตรงนั้นแปลว่าพ้นจากฝืนวินิจฉัยกันเลยพุทธศาสนาก็อยู่ได้อย่างนี้แหละจ้ะท่านบอกก็ทั้งวันทั้งคืนก็ทำอย่างนี้กลางวัน6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหลายปีต่อเนื่องจนกระทั่งสงครามโลกยุติลงก็เป็นเรื่องที่พระหลวงปู่ท่านก็ส่งยาทั้งสุขออกไปเผยแผ่ยาท่านก็อยู่ในโรงงานนักวิชาอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะจนกระทั่งท่านสั่งให้ไปตามนี่นะไปดูเอ๊ะถ้า

ถ้าคือท่านดูว่าถ้าท่านมาอยู่แล้วเนี่ยใครจะมารักษาวิชานั่นได้ท่านก็ตรวจตาไปดูอะไรได้ใช้เวลาทบทวนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในสุดก็เห็นนะเห็นท่านก็สั่งตามเนี่ยนะตามมาเป็นทีมเนี่ยตามมาเป็นทีมเลยหลังจากพระคุณหลวงปู่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยนะจ๊ะยาท่านก็ยังทำเป็นปกติในโรงงานทำวิชาอะไรเนี่ยแต่ก็เวลาก็ลดลงมาเพราะว่ามันผ่านภาวะวิกฤตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้ว ยาตังสุขก็ออกเผยแผ่ทั่วประเทศท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ก็ไปได้ทั่วนี่เนาะจงกระจายของเรานี่ไม่ได้ออกไปแผ่ให้อยู่เฉพาะในวัดบอกให้รอคอยผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาอย่างนี้เนาะที่จะรับช่วงต่อๆไปได้จนกระทั่งถึงวันหนึ่งนี่นะวันดีเดย์วันธรรมกายเดย์ท่านก็บอกบุคคลคนหนึ่งนี่เนาะว่าคุณเนี่ยหลวงพ่อเป็นน้ำไม่ตามมาเกิดนี่นะซึ่งคนนั้นฟังก็ไม่รู้เรื่องคืออะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่เนาะว่างก็ฟังท่านไปเรื่อยๆคืออะไรก็ไม่ทราบแล้วก็มาเป็นหมู่คณะเลยต้องมาเป็นหมู่เลยจ้ะสั่งตามทีมเลยนี่เนาะตั้งแต่อยู่บ้านหลังเล็กเรื่อยมาเลยจนกระทั่งมาอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ถ้าไปเจอคุณยายวันแรกเนี่ยมีความรู้สึกอยากบวชนะตอนอายุ19แต่ท่านยังไม่ยอมให้บวชตอนนั้นใจมันไม่ติดอะไรในโลกนะอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้สนใจคิดอย่างเดียวอยากจะบวชแต่ยายท่านก็ไม่ให้บวชท่านบอกว่าต้องไปเรียนให้จบซะก่อนไปเป็นมิตรทั้งโลกแล้วค่อยมาเป็นนักปราชญ์ทางธรรมแต่พอจบปั๊บท่านเตือนเลยบวชได้แล้วพอบอกบวชได้ก็บวชนี่กำหนดวันบวชตั้งแต่บวชมาเนี่ยพุทธนั่นมาเนี่ยคุณยายท่านแทนที่ท่านจะอยู่เป็นสุขสบายตอนอายุท่านเยอะท่านก็เลยต้องมาลำบากในการสร้างวัดให้อยู่ให้หมู่คณะมาใช้สร้างบารมีนี่แหละจ้าคือการกำเนิดวัดพระธรรมกายนี่แหละจ้าซึ่งก็ต่อสู้กันทั้งบ้านนั่นแหละหาทั้งที่หาที่ในที่หาทรัพย์ในที่และตามผู้คนก็ตามในที่ในที่คืออะไรคือที่ที่นั่งหรืออาสนะเดียวของท่านแหละท่านเป็นเพียงถามว่าต้องการอะไรแบบไหนอย่างไรนี่เนาะครูไม่ใหญ่เป็นคนกำหนดสเปคบอกว่าสถานที่สร้างวัดตั้งติดน้ำพระชอบริมน้ำแล้วก็ไปมาสะดวกที่สำคัญคือฟรีเราว่าบ่อจี้เนาะมันไม่ใช่จี้เต็มบ่อท่านก็ค่ะแล้วเห็นก็ท่านนั่งเฉยๆเราไปถึงวันนั้นนะจ๊ะ26ตุลาคม2512บวชเดือนสิงหา26ตุลาได้ที่กี่เดือนนะจ๊ะเนี่ยเกือบ2เดือนในที่จริงไปขอซื้อเขาบอกไม่ขาย
แต่จะยกให้นี่เนาะตั้งแต่นั้นมาคุณยายท่านก็เหนื่อยมาตลอดเลยจนกระทั่งหมดอายุขัยเนี่ยเหนื่อยมาตลอดเพราะนั้นท่านได้ชื่อเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทั้งวัดทั้งพระแล้วก็บุคคลคนดีที่โลกต้องการนี่เลยจ้ะจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วจ้ะ10กันยายน2543ท่านก็ละสังขารตอนนี้โอ้ไปเป็นสมณะเทวบุตรแล้วอยู่กับพระเดชพระหลวงปู่ก็ยังไม่นั่งหลับตาทำธรรมะทำความละเอียดอยู่เลยคอยช่วยเหลือลูกหลานที่อยู่ในโลกมนุษย์นี่จ้ะด้านวันนี้วันดีที่เราจะปรารภเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านที่มีชีวิตงดงามทั้งเบื้องต้น

ทำกลางเบื้องปลายที่ท่านเกิดมาสร้างบารมีถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งนี่เลยจ้ะเกิดมาเพื่อสร้างบารมีจริงๆเลยแล้วก็มาสู้รบปลบมือกับพญามารแล้วท่านตั้งมโนปณิธานเอาไว้อย่างนี้นะเจ้าว่าใครจะไปนิพพานกับใครเธอยายยังไม่ไปหรอกคือใครจะไปทั้งอนุโมทนาแต่ท่านยังไม่ไปท่านจะขออยู่ปราบมารอย่างนี้นี่นะจ๊ะนี่คือมโนปณิธานของคุณยายท่าน

0: ุยกับลูกหลานนั้นล้วนแสดงให้เห็นถึงดวงปัญญาอันสว่างสวยของท่านเป็นคำพูดที่ง่ายๆแสดงความเป็นกันเองเป็นไปด้วยความปรารถนาดีความเมตตาให้กำลังใจและตรงใจผู้ที่มีโอกาสได้เข้าไปกราบท่านความรู้สึกที่ทุกคนได้สัมผัสประดุจว่าคุณยายท่านมองเห็นทุกคนที่เข้ามากราบได้อย่างทะลุปลุกโปร่งคุณยายมักจะแนะนำให้ทุกคนทำแต่ความดีให้รักในบุญกลัวในบาปอกุศลต่างๆท่านมักจะพูดเสมอว่าเกิดเป็นมนุษย์นี้ประเสริฐสุดให้รู้จักทำบุญทานคนเราตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปทำบุญก็แบกบุญเอาไปทำบาปก็แบกบาปเอาไปคนเราตายไปแล้วไม่สูญมีดวงบุญดวงบาปในบางครั้งท่านก็ทักทายกับผู้มาใหม่ด้วยประโยคที่ชวนให้คิดว่าดีแล้วที่รู้จักเข้าวัดถ้าเราไม่เข้าวัดตอนนี้ตอนตายเขาก็หาเข้าอยู่ดีจะเข้าตอนเป็นหรือตอนตายลูกหลานที่มากราบคุณยายก็มีความหลากหลายรูปแบบคุณยายท่านก็พูดคุยกับทุกคนได้ทุกประเภททุกรูปแบบโดยที่ทุกคนจะสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์และจริงใจความเมตตาความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อทุกคนโดยเสมอกันผู้ที่มาก็จะได้ความหวังและกำลังใจด้วยความคิดที่ว่าบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของเราเพราะคุณยายท่านจะสอนให้คิดถึงแต่บุญกุศลและสิ่งที่ดีงามทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยอำนาจของบุญกุศลท่านมักจะให้พรกับทุกๆคนเสมอว่าคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลลูกหลานคุณยายที่ได้ใกล้ชิดทุกคนจะเห็นในรอยยิ้มของคุณยายที่ยิ้มแย้มสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอากาศจะร้อนเพียงใดในวันอาทิตย์ต้นเดือนจะมีลูกหลานของคุณยายเข้ามากราบขอพรขอบารมีจากคุณยายมากมายท่านก็ยังยินดีในหน้าที่ยิ่งนักหน้าที่ของกัลยาณมิตรเป็นผู้นำบุญและเป็นเนื้อนาบุญแก่ทุกๆคนแม้ในบางเวลาที่คุณยายไม่ค่อยสบายแต่ท่านไม่ได้กังวลใจกับเรื่องความเจ็บป่วยมากไปกว่าเรื่องที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยผู้คนที่มาขอพึ่งให้พ้นทุกข์ได้ความเมตตาของคุณยายนี้ยิ่งใหญ่สุดที่จะประมาณมีให้โดยทั่วทั่วแก่ทุกผู้คนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เศรษฐีหรือยากจนเมื่อใดที่มีโอกาสได้มาพบคุณยายทุกคนก็จะได้รับความเมตตาจากท่านโดยทั่วหน้าเสมอกัน
1: ท่านจะพูดกับลูกศิษย์จะสอนลูกศิษย์ทุกคนเลยอะค่ะว่ายายเนี่ยรักบุญค่ะยายรักบุญรักความดีรักธรรมะมากที่สุดในชีวิตรักสุดชีวิตเลยอะค่ะเพราะท่านบอกว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้เราต้อง

จในครั้งแรกที่เห็นท่านั่งสมาธิของคุณยายว่าพอคุณยายลงนั่งสมาธิบุคลิกผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาก็เปลี่ยนไปทันทีท่านั่งตัวตั้งตรงของท่านสง่างามมั่นคงเฉียบขาด

ดให้รักดีรักการปฏิบัติธรรมและให้หมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและจะยังประโยชน์แก่ชาวโลกภายภาคหน้านอกจากนี้ความเมตตาที่คุณยายอบรมสั่งสอนให้ทุกๆคนได้รู้จักการครองตนให้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีอย่างมั่นคงมีความสุขและบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งยังได้ให้คำแนะนำในงานยาต่างๆอย่างเช่นการดูแลเสนาสนะการใช้สมบัติพระศาสนาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดสมเป็นมหาปูชนียาจารย์ของเหล่าศิษยานุศิษย์และเป็นแบบอย่างที่ดีในพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานได้เดินรอยตามรักษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเป็นเหมือนท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เราในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นและคุณูปการที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคจากนั้นได้ร่วมกันน้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าวันนี้ได้ปารภเหตุครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวนรวม 5,076 รูปคุณยายอาจารย์ท่านเป็นครูผู้สืบสายธรรมะปฏิบัติวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้รับการยกย่องจากพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญว่าเป็น1ไม่มี2ครั้งหนึ่งคุณยายเคยกล่าวว่าสังขารของท่านจะยังดำรงอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ท่านก็ยังสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลแก้ไขและช่วยเหลือศิษยานุศิษย์ได้เมื่อเรามาระลึกนึกถึงท่านก็ให้ทำตามแบบอย่างที่ท่านทำจดจำคำที่ท่านกล่าวให้พวกเราสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอจนตลอดอายุขัยสำหรับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2452ท่านได้เป็นแกนนำหลักในการรวบรวมหมู่คณะและศิษยานุศิษย์ปลุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมซึ่งต่อมาคือวัดพระธรรมกายบนผืนดินทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งสามารถขยายกลายมาเป็นศาสนสถานระดับสากลในปัจจุบันก่อนที่ท่านจะละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543สิริอายุได้91ปีซึ่งแม้คุณยายอาจารย์จะละสังขารไปนานถึง26ปีแล้วแต่คำสอนเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ยังคงเป็นมรดกทางธรรมที่ศิษย์ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปค่ะด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำและนักเรียนแกนนำรวมถึงผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนหนองปลาซิวโรงเรียนศรียัดพัฒนาและโรงเรียนบ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน87คนณโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางณัฐมาพรนาราศีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนางสาวอ่อนปรียาวงกรรมครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนักเรียนได้รับฟังการปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะพัฒนาจิตใจซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5และบุญบาปในส่วนคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกโดยมีวิทยากรนำทำเวิร์กช็อปแต่ละบทฝึกเพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านระเบียบวินัยและการมีสติซึ่งคณะครูให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการทำเวิร์กช็อปเป็นอย่างดีส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม Activity Active Learning ฐานเรียนรู้7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพปฏิสันถานการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและการนั่งสมาธิโดยมีคณะครูเป็นผู้ให้การอบรมนักเรียนด้วยตนเองส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเวิร์กช็อปในแต่ละฐานเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและสังคมต่อไปค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีและร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอนุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาททั้งนี้พิธีบูชาข้าวพระถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลซึ่งสาธุชนได้เชิญชวนคนในครอบครัวมาร่วมงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดเตรียมสถานที่และมาตรการต้อนรับสาธุชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสงบภายในและเก็บเกี่ยวบุญกุศลอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชน

ได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชิโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรลภัทรจิตติวสุรัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกันยายนมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรปัญจรัตน์สมบัติโชติช่วงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยรวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะโดยกัลยาณมิตรวนิดาว่านคำนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรนำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรว่านฟ้าเจือจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนา2ประเด็นด้วยกันคือความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระและสิ่งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้สอนในยุคสร้างวัดรวมทั้งอานิสงส์การสร้างเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นบุญต่อบุญให้กับผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกจำนวนมากเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชิโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์
พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุพภานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์พิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนพิธีกล่าวคำถวายคิรัณเภสัชนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนวลน้อยหลีพัฒนาพันธ์และกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์เมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวสารงานบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญและสร้างบารมีร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

พิธีบูชาพระประธานและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสและน้อมระลึกนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยมีพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยสมทบกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของวัดโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียต่างมีความสุขและอิ่มใจจากการได้ร่วมกิจกรรมบุญตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึงภาคค่ำโดยเฉพาะการได้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลตลอดจนเสบียงบุญไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและภพชาติเบื้องหน้าส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านให้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน7ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น15ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการปกป้องใจสร้างไฟวอลแห่งจิตสำนึกสัปดาห์ที่16ว่าด้วยมงคลที่19ถึง21ในมงคลสูตรซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยภาพที่ชัดเจนว่าเราสร้างชีวิตที่ดีงามขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันก็เหมือนสร้างบ้านหลังงามแต่ประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยมงคลที่19งดเว้นจากบาปบาปไม่ใช่ความชั่วร้ายในเชิงปรัชญาแต่คือพลังงานหนักและมืดที่กัดกร่อนความสว่างของจิตใจเครื่องมือป้องกันคือหิริความละอายที่เกิดจากการเคารพตนเองเหมือนผู้ใส่ชุดขาวที่ไม่ยอมเหยียบโคลนและโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อผลกรรมเหมือนไม่แตะแท่งเหล็กร้อนเพราะรู้ว่าถูกไฟลวกทั้งสองทำงานร่วมกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์มงคลที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาสิ่งมึนเมาคือกุญแจหลักของการกระทำชั่วทุกประการเพราะทันทีที่สติหลุดประตูทุกบานก็พังลงเปรียบซอฟต์แวร์จิตใจที่ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์สมองที่สะอาดและในยุคนี้สิ่งมึนเมาไม่ได้มีแค่ในขวดการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอย่างไร้สติก็คือสิ่งมึนเมาทางดิจิตอลที่ทำให้สมองอยู่ในสภาวะตื่นตัวฉุกเฉิน

ที่ดูแลสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้สบายกายสบายใจอย่างดีบางท่านตัวขยายและมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งและผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่พีซฟูลมากชอบมาเติมพลังชีวิตที่นี่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดชลบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านาหิยติสัจจะปรักกโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริง

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็คนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครองกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

สัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใส ได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แสดงธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อสิ้นเสียงการแสดงธรรมโกณฑัญญะพร้อมด้วยพรหม18โกฏบรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงปกิณกะทำให้วัปปะปัฏิยะมหานามะอัตชิบรรลุธรรมกันคนละวันละวันครบเป็นพระโสดาบันพร้อมกันแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอนันตลักษณสูตรว่าขันธ์ห้านี้เป็นอนัตตาอนัตตานี้เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมหวังไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเป็นอัตตาแล้วไม่เป็นไปเพื่ออาพาธหวังได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทิ้นเสียงการแสดง

รมนะเห็นนั่นเป็นอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในอนัตตาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดเมื่อคลายความกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจที่จะทำให้เป็นอย่างนี้อีกไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันหมดโปรดยศกุลบุตรเพื่อนยศกุลบุตรโปรดเจ้าพระวักขีถามว่าพระองค์ทรงเห็นหญิงนั้นหรือไม่พระองค์ก็ตอบว่าเธอจะเห็นหญิงนั่นดีเธอจะหาตัวถามหาหญิงนั่นดีหรือจะหาตัวเองดีหาตนพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็แสดงธรรมสำเร็จเป็นพระอนาคามีกันมากมายโปรดจะดินสามพี่น้องเป็นพระอรหันต์กันหมดโปรดพระเจ้าพิมพิสารพุทธบิดาทรงทูตมานิมนต์เสด็จไปนครกรุงกบิลพัสดุ์ได้รับการต้อนรับที่นิโครธารามพร้อมด้วยพระอรหันต์สองหมื่นเจ้าสกยะทั้งหลายกระด้างด้วยมานะไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าให้เด็กๆนั่งข้างหน้าเธอจงนั่งข้างหน้าเจ้าจงไหว้เราจะอยู่ข้างหลังพระองค์ทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสกยะแล้วคิดว่าพระปริยุรญาณเหล่านี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังถึงพร้อมที่ประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพียงใดดีแล้วเราจะได้แสดงกำลังของพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยมอันไม่มีใครเปรียบเมื่อพระพุทธเจ้าทรงดำริเช่นนั้นเทวดาบืนโลกธาตุรู้แล้วมากันเดียวมากันทีเดียวกระเริงพระองค์ทรงเข้าโอนทานแต่กสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตว่าแสงสว่างไปตลอดบืนโลกธาตุทันทีที่อธิษฐานจิตนั้นแสงสว่างก็พรึบทีเดียวทั้งในโลกมนุษย์ทั้งในเทวดาเบื้องล่างไปจนกระทั่งถึงโลกกันจะได้นรกเบื้องบนจดพระวักผมเบื้องขวางหมื่นจักรวาลเทวดาเห็นพุทธานุภาพมากันใหญ่แค่เดียวก็เหลือไม่เคยเห็นแสงสว่างอย่างนี้ปรากฏขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแน่นอนมากันใหญ่ทั้งเทวดาภาคพื้นดินภูมิมะเทวารุกขะเทวาอากาศเทวายักษ์ราชสดกุมพันธ์นาครุฑผู้มีศักดิ์ใหญ่มากันหมดพระองค์ทรงเสด็จออกขึ้นไปในอากาศประดุจดังโปรยฝุ่นใสเจ้าสกยะทั้งหลายแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นครูคู่ลำน้ำออกจากตาสลายลำไฟตาขวาลำน้ำจมูกซ้ายลำไฟจมูกขวาหูซ้ายหูขวาเป็นต้นเจ้าสกยะเห็นอย่างนั้นพุทธบิดาก้มลงกราบทีเดียวว่าพระกุมารนี้มีรูปภาพยิ่งใหญ่จริงหนอที่มือโลกธาตุก็เห็นกันแสงสว่างเห็นกันจนสว่างมากเทวดามาตลอดมือโลกธาตุเจ้าสกยะทั้งหลายกราบทีเดียวเทวดาชุมรวมกันกระทำการกราบไหว้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์เป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในกำลังฤทธิ์กำลังปัญญาในพระวรกายของพระองค์หนึ่งมีกำลังช้างสิบตระกูลไม่มีใครเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณสัตนะในรูปกายยกเว้นพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยปฏิหารคืออิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารท่านทั้งหลายจงกระทำการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เข้าถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรยกย่องควร

สรรเสริญควรบูชาควรเคารพในโลกนี้ที่จะเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเทวดาทั้งหลายก็ทำกราบไหว้พระองค์ปรากฏประดุจดังต้นพญาราชพฤกษ์ประดุจดังต้นแห่งแสงประทีปประดุจดังดวงอาทิตย์อุทัยประดุจดังสายฟ้าแลบประดุจดังดวงอาทิตย์ที่สว่างถวายเทวดามากระจายพระองค์ทรงเนรมิตอันเทวดาแท้สองเห็นประโยชน์จึงเนรมิตรัตนาจงกรมพาดหมื่นจักรวาลคือหมื่นโลกธาตุหมื่นเขาพระสุเมรุเป็นที่รองรับที่จงกรมอันเป็นรัตนะสมบูรณ์ด้วยแก้วมุกดาแก้วมณีทรงแสงระยิบระยับประดุจดังดวงอาทิตย์ทรงแสงไปทุกทิศทุกทางรัตนจงกรมก็สว่างอย่างนั้นรัศมีของพระองค์ก็สว่างอย่างนั้นแสงสว่างที่พระองค์เดินเป็นก็สว่างอย่างนั้นพระองค์ทรงเสด็จเดินจงกรมหมื่นโลกธาตุไม่ที่รองรับที่จงกรมเสด็จเดินจงกรมตัดแสดงพระธรรมเทศนาเทวดาทั้งหลายก็ทำการบูชาด้วยดอกมณฑาร่วมดอกปริจัตตานดอกบัวก้มลงกราบไหว้เต็มผู้มีศักดิ์ใหญ่ผู้มีอายุทั้งหลายมากันหมดพระสารีบุตรอยู่เขาคิมเชิงกูดเห็นอย่างนั้นจึงประชุมลูกศิษย์ทั้งหลายว่ามาเถิดเราท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงปฏิหารให้โลกประสานะคือให้โลกเกิดความเลื่อมใสมาเถิดเราจะทำการยกย่องเชิดชูพระผู้มีพระภาคเจ้าให้โลกเลื่อมใสพระองค์มากขึ้นลูกศิษย์พระสารีบุตรจำนวน500ถือบริขารสะพายบาทมาด้วยฤทธิ์เงียบสงบเหมือนเทวดาเบามาเพราะเป็นประธานทางนั้นเวลาหมดโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรบริสัทธรรมสารถิเป็นสารถิผู้เผยบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวะมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณระปัญญาธิคุณระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดแห่เวลายาวนานมากๆตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีกล่าวเรื่องการเทระครั้งนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเขาได้มีจิตได้เลื่อมใสได้กระทำที่บูชาพระพุทธเจ้าแวดล้อมด้วยแก้วมณี ได้กระทำการฉลองอย่างมโหฬารครั้นทำการฉลองแท่นบูชาแล้วได้ทำกาละหน้าที่นั้นด้วยผลของบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นกำเนิดใดๆไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมทรงดวงแก้วไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญแต่กับที่1600แต่กับนี้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ32ครั้งพระนามว่ามณิปภามีกำลังมากถ้าสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึง

เวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวานเครือนอนเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลในเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุดีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาชั้นคนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒน์กีติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระโอภาสพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และกรมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวัจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมพังดีและกรมิตรทั่วโลก ร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายเดนมาร์กกรมิตรอันนันอัศวะโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกรมิตรสองวัชราศิโรจน์สุภสิทธิ์มาโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อ

สุรีพรชะยาจุจลัดและครอบครัวโตกะรัญญเศษกันวิสุริยะสุริสาสาธารณจึงรุ่งเรืองกิจกันมิกิติวัฒนาพรกาตพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการการจนสุภาคพ่อเสกิมแม่เชียงแซ่ตั้ง ครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกันมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาบรุษวริษาพิตราภิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีนาคมากรุ่งแจ้งกมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธวัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัจฉริยบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคา ท่านแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันธ์กนิมิตมงคลลาวันติเรืองพัฒนากุลแรงครอบครัว

นคพัฒน์วิมุตติรัตนมิตรวีรพงศ์อิทธพัฒน์สวานทยานนท์กมิศรีวรรณาลาหานติรานนท์ด็อกเตอร์ลลิตาสิริปัญจรนันท์กมิปิยนันท์บุญสูงคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีพระพงการสิริรักโขพระครูโสติธรรมวิเทศกองบุญแก้วสารพันนึกกมิตรปริชัดจุฬาเพชรพลตรีเอกอรันต์สิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรประคองยอดแหวนฉัตรคุณครอบครัวปู่ย่าหลานกมิตรปริชาติวีระประสิทธิ์กมิตรสุนสุยหวอกมิตรลักษณาวหาวิสัยกมิตรกมลจิตพัฒนากุลกมิตรชาวฤทธิ์เศรษฐีระวานิชกมิตรกิตยาตรีสหเกียรติกมิตรกมลจิตพัฒนากุลกมิตรทับทิมจิตพัฒนากุลกมิตรสุนทรสายันสายอิงศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนทินนกรวสันติวงศ์อีชาดนนิมกฤษทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาระ

0: สังคีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกาย
1: อ
0: ันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณพระมงคลแท้มุนี

มพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์ฐานะมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัศนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุพุทธจักษุธรรมจักษุปัญญาจักษุสัมมันตจักษุให้ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสม

0: บัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญ

0: จินไต
1: สมบัติจินไต
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้ท่านใช้ในวันนี
0: ้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาที
1: ทุกๆอนุวินาที
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป

มากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้พระธรรมกายภายในสว่างสวัยมากมายเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วย ทิพยังกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวัยด้วยสหัตถรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย

ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

0: มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมานะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเริ่มประหลาดมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับที่สุบรียานทั้งงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์กับคณะสงฆ์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามขวันตังวาจายะอภิคายตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะพระนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า

0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทอญ
0: อันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตา

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: อคนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูด

ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรม

มกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหนึ่งจบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือได้จำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายหรือนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา

พระทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิดเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นเลยถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวต่างเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วก็สุขอย่างนี้แหละและที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดหยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในทำทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดทำซ้ําในภพสามเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์เนี่ยก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีพื้นแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะเงินชนในยุคนั้นนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพู

ทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัประโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดลุนั่นไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้เพราะเราก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นน่ะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆในใจที่ชื่นบานให้สบายๆฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคล้านกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงกับชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุขัยของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียรติคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะ
ใจมั้ย

แวบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้และความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตรงที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืออะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ

0: นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสพโสแต่ทลัตธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: ตั้งใจกล่าวคำฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันนะอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: พื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีเป็นนานา
0: ได้สร้างบารมีไปนานา
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายสูญ
0: ให้มาลายหายสูญ
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสม
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ทำอันใด
0: ทำอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเถิด
0: จงทุกประการเถิด
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้ง

0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ถ้ารวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ในกลางดวงบุญบุญที่เราสั่งสมมาดีแล้วตั้งแต่เช้าจนทั้งบัดนี้รวมทั้งบุญเก่าที่เลยสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนให้รวมเป็นดวงบุญสว่างไสวเป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายให้กระแสบุญแผ่ซ่านทั่วสารพางกายของเราเลยเปลยกลั่นธาตุธรรมในตัวของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นธาตุธรรมไฟบุญล้วนไฟขาวล้วนธาตุธรรมดำสกปรกที่เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพศภัยเป็นอันตรายทั้งหลายเนี่ยให้ละลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้ดวงบุญนี้ไปดึงดูดทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกเชื่อมกับสายบุญเก่าของเราเนี่ยมาให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมี

ระลึกน้อมเอาบุญนี้นะบูชาทำแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายทั้งคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาเป็นสมาธิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วมเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้น

0: มี
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
1: ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: วันนี้เราได้บุญเยอะเลยวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละวินาทีของเราเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลสั่งสมบุญสั่งกุศลทั้งสิ้นก็ขออนุโมทนากับบุญกับพวกเราทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
0: สาธุ
1: เราไปลุยรวยกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 20:00 นขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอดีตนั้นเป็นหนุ่มผู้มีอนาคตไกลครับ มีความมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยและแล้วก็เข้ามาผกผันเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันครับรักในภาษาบาลีอย่างเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการที่จะศึกษาถึง16ปีจนคว้าธงชัยมาครอบครองได้นะครับวันนี้เรื่องราวของท่านนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็ให้เมตตามาอยู่ในรายการของเราแล้วนะครับพบกับท่านเลยนะครับพระมหามนชัยอภิชาโนเปลี่ยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรเจริญพร
0: ค่ะก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะคะได้เล่าชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับชมสักนิดหนึ่งนะจ๊ะคะว่าภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยยาวมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
2: ก็ภูมิลำเนาของหลวงพี่จริงๆก็คือคนจังหวัดสุราษฎร์เนา
0: ะ
2: ก็บ้านก็อยู่ในสวนยางที่บ้านก็มีอาชีพยมพ่อยมแม่ก็มีหน้าที่มีอาชีพทำสวนยางก็จะเริ่มเติบโตมาในบรรยากาศที่เขียวขจีของสวนยาง
0: ธรรมชาติเลย
2: แล้วก็ด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นทุ่งเนาะด้านหลังเป็นสวนก็บรรยากาศก็จะดีลมพัดเย็นสบายทุกวัน
1: แต่คุณไม่ได้อยู่ในส่วนของเกาะใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่เกาะ
0: สุราษ
2: ฎร์เป็นสุราษฎร์เป็นส่วนก็ห่างจากทะเลอยู่สัก10นาที
0: ขับ
2: รถ
1: เป็นพุทธศาสนา
2: เป็น
1: สิงคโปร์เพราะอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เยอะ
2: เป็นพุทธศาสนา
1: เป็นชาวศาสนาพุทธนะฮะ
2: บ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร
0: ่ครับ
2: แต่ว่าพระจะบิณฑบาตไม่ถึงที่บ้าน
0: ทำไมคร ับ
2: ที่จริงตอนเด็กๆเนี่ยไฟฝันมากเลยว่าอยากให้พระบิณฑบาตถึงที่บ้านแต่พระก็บินมาไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่าพระที่วัดข้างบ้านเนี่ยพระไม่เยอะท่านบิณฑบาตแค่1กิโลท่านก็หลับวัดแล้วพอแล้วอะไรเงี้ย
1: พอแล้ว
2: แต่ตอนเด็กๆเราไฟฝันว่าตื่นเช้ามาเราอยากใส่บาตรเนา
0: ะ
2: อยากให้โยมแม่ใส่บาตรแล้วเราวัยอยากใส่บาตรอยากให้เห็นพระเดินผ่านหน้าบ้านก็มีอยู่ตอนที่อาเนาะอาบวชเป็นพระที่วัดนี
1: ้
2: อาก็เดินบิณฑบาตมาถึงที่บ้านเพื่อมาโปรดย่าที่บ้าน
0: ครับ
2: เราก็ได้ใส่บาตรด้วยตอนนั้นยังจำภาพได้นะชีวิตวัยเยาว์ก็คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาอยู่ละคุ้นเคยกับผ้าเหลือง
0: ค
2: ุ้นเคยกับวัดเนื่องจากว่า

0: โรงเรียนที่เรียนตอนประถมเนี่ยเวลาไปโรงเรียนต้องผ่านวัดแล้วเราก็มองไปในกุฏิในวัดนะว่ามีพระหรือเปล่ามองทุกวันที่ไปโรงเรียนนะทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยนะก็จะมองว่ามีพระอยู่ไหมวัดนี
1: ่
0: ก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นพระอยู่ในกุฏิทั้งเช้าแล้วก็ทั้งตอนเย็นตอนที่กลับบ้านเพราะฉะนั้นจะมีความคุ้นเคยกับพุทธศาสนาในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำบุญในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ายายเนาะแม่ของแม่เนา
2: ะ
0: ก็เป็นคนที่ชอบใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าบ้านยายจะอยู่ใกล้วัดมากกว่าบ้านของหลวงพี
2: ่
0: พระจะเดินบิณฑบาตมาถึงเวลายายใส่บาตรเวลาเราเจอยายายก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนเช้าใส่บาตรไปก็เห็นว่าจะเห็นว่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็ที่สงสัยตัวเองก็อย่างนึงก็คือสงสัยว่าทำไมคำว่าหลวงปู่ไว้ปากน้ำภาษีเจริญมันอยู่ในใจตั้งแต่จำความไม่ได้ว่าคำนี้มันมาจากไหนแต่อยู่ในใจ
1: ได้ยินคำนี้มาจากไหน
0: ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ที่จำความได้คือมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักคำนี้
1: แ
0: ล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้เจอภาพของหลวงปู
1: ่
0: เป็นภาพขาวดำที่วัดเราใช้เนา
1: ะ
2: ครับ
0: ก็มีคนเอาไปขายที่บ้านเป็นกรอบรูปไม่ได้สวยอะไรมากหรอกแต่ขายตอนนั้นขายหลักหลายร้อยอ
1: ่ะ
0: แล้วเวลาเข้าโชว์ขึ้นมาหลวงพี่ได้เห็นภาพอันนั้นก็
2: ผูกพัน
0: ผูกพันมากๆเลยครับรูปท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราคิดถึงใจเราไปอยู่กับท่านนะตอนนั้นและอยู่กับท่านหลายวันด้วย
2: ครับ
0: นึกถึงท่านนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกับนึกถึงภาพนั้นคู่กัน
1: ครับตอนนั้นเป็นช่วงอยู่ประถมอย่างนี้ไหมคะ
0: ตอนนั้นอายุประมาณสัก5ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนเนี่ยยังไม่เข้าโรงพยาบาลเลย
1: ครับแต่ก็จำความได้แล้ว
0: จำความได้รู้ละ
1: ค่ะ
0: รู้ว่า
2: ความคิดเราเป็นอย่างนี้ได้ซื้อไหมครับกรอบรูปนั้น
0: ไม่ได้ซื้อ
2: ไม่ได้ซื้อ
1: แต่เห็น
2: แล้วก็ผูกพันเลย
0: เห็นแล้วมันผูกพันเลยใจเราไปอยู่กับภาพนั้นไปอยู่กับหน้าท่านแบบนั้นนึกในใจว่าเราจะต้องบอกแม่ให้พาไปหาท่านนึกแบบนี้อยู่หลายวันแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเด็กก็นึกว่าเราอยู่สุราษฎร์กรุงเทพมันอยู่ไกลมากตอนนั้นนะ
2: ครับ
0: ถ้าบอกแม่ก็คงพาไปยาก
1: ค่ะ
0: รู้ว่าภาษีเจริญมันเป็นกรุงเทพนะรู้แค่นี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าบอกแม่ว่าขอให้แม่พาไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะแม่คงพาไปยากเพราะมันไกลมากสุดท้ายความรู้สึกอันนั้นก็หายแล้วเราก็เข้าเรียนตามปกติเข้าเรียนประถมที่ใกล้บ้านเข้าเรียนมัธยมเข้าเรียนมัธยมปลายแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับผ้าเหลืองผูกพันกับพุทธศาสนาผูกพันกับสิ่งที่เป็นความฝันของเราอยากบวช
2: เห็นว่าขอโยมแม่บ่อย
0: ๆเคยขอโยมแม่ตั้งแต่เล็กๆว่าแม่หนูจะไปบวชนะ
1: โยมแม่ว่า
0: จะไปบวชโยมแม่ได้ยินแต่ละครั้งแม่ก็ยิ้มยิ้
1: มคิดว่าพูดเล่นอย่างเงี้ย
0: อาจจะนึกว่า
2: เป็นเด็ก
0: เป็นเด็ก
2: อะไรอย่างนี้
0: แต่ในใจของเราอยากบวชจริงเพราะเราชอบผ้าเหลืองนะ
2: ครับ
0: ก็มีครั้งนึงตอนขอตอนนั้นโยมพ่อนั่งอยู่ด้วยโยมพ่ออาจจะจำไม่ได้นะแต่โยมพ่อก็พูดคำนึงว่าก็เห็นเนนที่วัดเขาล้างจานหมดทั้งวัด
2: โอ้
0: แล้วที่มันโอ้โหเนนต้องล้างจานทั้งวัดเลยจานที่วัดมันเยอะด้วยนะเห็นไปเราไปร่วมงานเดือน10เลยโอ้โหเยอะมากเลยจานเยอะ
2: ทดสอบกำลังใจว่า
0: ช่วยถูกกระมังหม้อแล้วมันใหญ่หมดเลยนั่นเนนต้องล้างหมดเลย
2: หลวงพี่ว่าจะไปบวช
1: เหรอจะไปล้างจานทั้งวัด
0: นั่นคือโยมพ่อบอกอย่างนั้นความรู้สึกความอยากเป็นเนงก็เลยน้อยลงมาหน่อย
1: ไม่อยากล้างจานทั้งวัด
0: ที่จริงเป็นคนชอบล้างจานแต่ถ้าให้ล้างทั้งวัดก็
2: ทั้งวัดก็คงหนักหน่อย
0: ต้องมีคนช่วยตั้งหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกมันก็ไม่ได้หายไปจากใจตอนที่เข้าเรียนก็ยังมีความรู้สึกอันนี้อยู่ตอนมัธยมนะมัธยมต้นก็ไปพักกับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งละไม่ใช่อำเภอที่ภูมิลำเนาที่อยู่แต่ต้องไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งก็ลดการเดินทางก็เลยไม่ต้องไปอยู่กับญาติที่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยเวลากลับมาวันศุกร์วันเสาร์อะไรที่ก็เจอโยมแม่ยังขอบวชเหมือนเดิมนะถึงจังหวะที่เราอารมณ์สบาย
2: แล้ว
0: ความคิดมันขึ้นมาเองตอนช่วยแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็จะมันก็จะพูดออกมาเองเฉยๆก็จะพูดแบบนี้บ่อย
2: ๆ
0: จนมัธยมปลายไปเรียนอีกอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอเมืองเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์เนาะโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะ อันนี้ก็ไปอยู่เป็นมอปลายละก็ทุกเดือนวันศุกร์ก็จะกลับเหมือนกัน
2: คร
0: ับ ป้าโอขนาดนั้นก็ยังขออยู่นะ
1: ก
0: ็จะชอบช่วยโยมแม่ทำงานที่บ้านจะช่วยเข้าครัวในสมัยก่อนก็มีขูดมะพร้าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมช
2: ่
0: วยตำน้ำพริกตำเครื่องแกงเพราะเห็นว่าแม่
2: พลังหนุ่มจะต้องใช้พลังตรงนี
0: ้ใช่เห็นว่าโยมแม่เหนื่อยไงแล้วไปจะตำเครื่องแกงแหลกสมัยก่อนในก็ยากอยู่นะสิบกว่าปีได้แล้วยี่สิบกว่าปีได้แล้ว
1: ยังมีเครื่องปั่นใช่ไหม
0: ยังไม่มีเครื่องปั่นเลยแล้วก็จะไปช่วยโยมแม่และอารมณ์ดีๆเขาจะพูดประโยคพวกนี้บ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งม.5ก็มีพี่ๆชมรมพุทธจากม.อ.นะตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักม.อ.นะแต่รู้จักว่าเป็นมหาลัยทางภาคใต้ก็ไปจัดสอบทางข้าวหน้าที่โรงเรียน
2: ครับ
0: เราก็สอบด้วยละได้แค่รางวัลชมเชยตอนนั้นนะเพราะว่าสมัครแล้วก็สอบอย่างเดียวหนังสือยังไม่รู้เลยอ่านเล่มไหนตอนนั้นเพิ่งมารู้ตอนหลังยังอ่านมงคลชีวิตเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ก็สมัครไปแล้วก็
2: ปีไหน
0: ไปสอบ
2: ปีแรกๆเลยไหมครับ
0: ปีก็ประมาณ2539ถ้าจำไม่ผิดนะ
1: แต่ก็ยังได้รับรางวัลชมเชย
2: ผมเคยไปสุผมเป็นซุปที่สุราษฎร์เหมือนกันครับ
0: ไม่ได้เจอ
2: แต่ว่าไปตอนปี32หรือ33ไอ้31หรือ30เนี่ยครับ
0: แต่การสอบทางก้าวหน้าครั้งนั้นคือเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าหลังจากสอบเสร็จแล้วก็รับรางวัลเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องโครงการบวช
2: ครับ
0: มาชวนนักเรียนในห้องบวชเป็นอาจารย์วิชาสังคมเนี่ยยังจำหน้าท่านได้เลยก็นักเรียนก็ฟังกันทุกคนแหละฟังเหมือนๆกันก็มีสมัครบวชอยู่3ท่าน
2: ครับ
0: ซึ่ง3ท่านนั้นก็คือมีหลวงพี่แล้วก็เพื่อนหลวงพี่อีก2คนก็คุยกันแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าจะไปบวช
2: ครับ
0: ส่วนคนอื่นฟังก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราก็ไปบอกอาจารย์งั้นขอสมัครบวชเนนภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้เวลาก็ผ่านไปนะตอนนั้นถึงเวลาจะมาบวชจริงๆมี2ท่านที่ลืมไปเพราะว่าสมัครไว้แล้วแต่มันก็หลายเดือนกว่าจะถึงภาคฤดูร้อนนะ
2: ครับ
0: ก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนผ่านไปหลายเดือน2ท่านที่ไม่ได้มา2คนที่ไม่ได้มาก็คือหลวงพี่
2: อ้าว
0: กับเพื่อนอีกท่านนึง
1: ค่ะ
0: ซึ่ง2คนที่ไม่ได้บวชเนี่ยตอนนี้บวชเป็นพระหมดคือหลวงพี่27พรรษา
2: ครับ
0: ส่วนอีกท่านนึงก็ตอนนี้ก็17พรรษา
2: ครับ
0: ก็บวชอยู่ที่วัดแต่ท่านที่มาบวชภาคฤดูร้อนตอนนั้นเอามาบวชเป็นเนนแล้วก็บวชจบเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาหลวงพี่ที่มหาลัยก
2: ็
0: คือเข้ามหาลัยเป็นม.อ.เข้าปีแรกวันแรกๆเลย
2: ครับ
0: เรียนปีแรกเพื่อนก็ไปบอกไปชวนไปเล่าให้ฟังว่าเขามาบวชนะแล้วก็เล่าเรื่องคุณยายให้ฟังว่าคุณยายมีอานุภาพอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นหลวงพี่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรกับคุณยายมากก็ได้แค่ประหลาดใจเฉย
2: ๆ
0: โอ้แม่ชีมีอย่างนี้ด้วยอะไรแต่ถามว่าเชื่อหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะ
2: เพราะยังกำลังเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู
0: ่ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่ได้ยินแต่ข่าวลบ
2: ของทางวัด
0: ทางหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะหมดเลยตอนนั้นปีปีสี่หนึ่งนะปีสี่หนึ่งละก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเสร็จแล้วเพื่อนคนนั้นก็ชวนไปวัดคำที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันเพื่อนบอกไปวัดกันคำที่เพื่อนบอกว่าวัดเนี่ยก็นึกในใจว่าวัดข้างรั้วมหาลัย
2: โ
1: อ้ใกล้ๆแถวนี้แหละ
0: ใช่ใกล้ๆแถวนี้
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: ที่พอดีว่าปกติวันศุกร์จะกลับบ้าน
2: ครับ
0: แต่วันนั้นไม่กลับเพื่อนก็คงรู้จังหวะดีเพื่อนคนนั้นก็ชวนว่าไปวัดกันชวนง่ายๆไม่มีอะไรเลยเด
1: ้
0: อไม่อธิบายอะไรด้วยนั่งทานข้าวเย็นอยู่นะเป็นขนมเป็นจับปฏิมันจำไม่ได้แล้วอารมณ์ดีๆเพื่อนก็บอกใช
1: ่
0: ก็โดยที่ความที่เราก็ไว้ใจกันนะเพื่อนก็ถ้าชวนไปก็โดยสัญญาก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วชวนไปก็ไปก็ตอบว่าไปกันก็ตอบว่าไปเพื่อนก็ย้ำว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋า
1: ต้องเก็บกระเป๋าด้วยเอ๊ะยังไง
0: ก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัดข้างรั้วมหาลัยแล้วไม่ได้คิดว่าไปตอนนั้นด้วยตอนที่เพื่อนชวนคิดว่าไปพรุ่งนี้
1: จะไปทำไมตอน
2: ไปเดี๋ยวนี้เลย
0: เพื่อนก็บอกว่าถ้าไปก็เก็บกระเป๋ารถบัสรออยู
1: ่โ
0: อ้แต่ด้วยความที่เรารับปากแล้วอ่ะก็เลยไป
1: ค่ะ
0: ก็เดินไปที่หอเก็บกระเป๋ามาหน่อยนึงแล้วมาขึ้นรถ
2: ครับ
0: โดยที่ไม่รู้อะไรเลยมาโผล่อีกทีตอนตีห้าที่วัดพระธรรมกายปทุมธานี
1: ปีไหนคะพระอาจารย
0: ์อันนี้จะเป็นปี41
2: กำลังมีเหตุ
0: ใช่เข้ามหาลัยแค่ไม่กี่วันเอง
1: ค่ะ
0: ก็มาโผล่ที่ปทุมธานีเลย
2: ครับ
0: ยังงงๆว่าที่นี่ที่ไหนไม่รู้จักใครเลย
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่เพื่อนชวนมาแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมาถึงเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าประมาณสักตีห้าแล้วก็พี่ๆมากับเพื่อนแล้วก็มีพี่ๆชมรมพุทธมาด้วยนะมากันกลุ่มหนึ่งก็คือรถบัสหนึ่งก็พี่ๆก็จะพามาที่แจ่มจันทร์ซึ่งตอนนั้นเวลาเช้ามากเลย

0: ก็เป็นที่จําได้คือหล่อพระธรรมกายทองคําที่เขาเขียนพิธีกรรมไว้เนา
1: ะ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปนั่งตรงหน้ารัตนบัลลังก์เลยแถวหน้าๆเลยนะแต่ไม่ได้หน้าสุดประมาณถัดไปสัก3 หรือ 4
1: ครับ
0: แล้วก็มองไปตรงรัตนบัลลังก์ก็นึกว่าเราอยากจะไปขึ้นอยากจะขึ้นไปนั่งบนนั้นจังเลยมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาเองนะ
1: ครับ
0: ตอนหลังจากบวชแล้วพรรษาปลายพรรษา1 พรรษา 2เนี่ยก็ขึ้นไปแล้วตอนนั้นตอนที่ขึ้นไปครั้งแรกก็นึกนั่งปุ๊บแล้วนั่งลงแล้วมองลงไปข้างล่างก็คิดได้ว่าตอนเราเรียนปี1เรามานั่งตรงนั้นเน
1: ี่
0: ยแล้วความคิดของเราก็คือเราอยากพยายามมานั่งข้างบนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เรามานั่งอยู่แล้ว
1: เน
0: ี่ยยังงงๆว่ามันภาพมันกลับกันได้ยังไงอะไรเงี้ยนั้นก็ผ่านไปได้ดี1คืนกับการเดินทาง1วันกับการร่วมงานแล้วก็อีก1คืนที่ต้องเดินทางกลับใช้เวลาทั้งหมดก็คือ2คืน1วันเต็มๆเลย
1: ครับ
0: ด้วยคำพูดที่เพื่อนบอกว่าไปวัดกันแค่คำเดียวสั้นๆ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำให้มีความรู้สึกว่าเราชอบชอบมาที่นี่เนี่ย
1: ค่ะ
0: รู้สึกมันทุกอย่างมันดูสะอาดตามันมีความสุขอ่ะเนี่ยตอนนั้น
1: ครับ
0: อยากจะมาอีก
2: เพื่อนที่ชวนเนี่ยครับก็คือเป็นสมาชิกชมรมพุทธหรือว่า
0: เพื่อน
2: ประทับใจยังไง
0: ใช่เพื่อนเป็นคนแรกที่ไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธ
2: ครับ
0: แล้วก็มาชวนหลวงพี่แล้วก็เพื่อนอีกท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วหลวงพี่ก็ไปสมัครแล้วก็ลงชื่อไว้นะแต่ไม่เคยเข้า
2: ไม่เคยเข้าไป
0: แต่ก็ลงชื่อไว้เพราะเพื่อนชวนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเขามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมพุทธนะ3คนเรียนคนละคณะกันนะเรียนม.ปลายด้วยกันแล้วก็ไปเรียนมหาลัยม.อ.ด้วยกันแต่ว่า
2: เพื่อนที่ชวนเรียนคณะอะไรครับ
0: วิทยาศาสตร์การจัดการ
2: โอ
0: ้ไม่ผิด
2: การจัดการแล้วของหลวงพี่เรียน
0: ของหลวงพี่ไปเรียนวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์เกษตร
1: แสดงว่ามีจุดมุ่งหมายเรียนคณะวิทยาศาสตร์ตั้งใจจะทำงานหรือเป็นอะไรคะตอนนั้นณตอนนั้นจึงเลือกคณะวิทยาศาสตร
0: ์ที่เลือกคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามีความตั้งใจอย่างหนึ่งก็คืออยากจะเป็นคือตอนเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายได้ยินอ่านคำว่านักวิทยาศาสตร์บ่อยๆ เห็นคำนี้แล้วชอบ อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่านักวิจัยนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็เลยเลือกคณะวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งเลยแล้วก็ได้นะ
1: แล้วก็สอบได้ด้วย
0: แล้วก็ได้ตามความปรารถนาเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนก็ชวนให้ลงวิศวะไว้บ้างเสียอะไรเงี้ยลงหมอลงเภสัชไว้บ้างแต่ลืมเลือกไปนะเพราะเป้าหมายไม่เหมือนกันก็เลือกอันนี้เป็นอันดับ
2: เดียวเลย
0: แล้วก็ได้อันดับหนึ่งนี่แหละแล้วก็ตอนสัมภาษณ์อาจารย์ก็บอกว่าคณะนี้ถ้าเรียนเก่งเนอะถ้าเรียนคะแนนดีๆเรียนเก่งก็จะมีทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียคำว่าออสเตรเลียตอนนั้นมันอยู่ในใจมากเลย
2: ครับ
0: เพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าที่นู่นเขาจะเจริญเรื่องของพันธุวิศวกรรมก
2: ็
0: อาจจะได้ไปเรียนรู้เรื่องพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นชอบคำว่าออสเตรเลียแล้วก็พันธุวิศวกรรมมาก
1: นะคะ
2: แล้วเป็นยังไงครับหลังว่างที่เรียนที่ม.อ.แล้วทำไงถึงต้องมาบวช
1: เกิดอะไรขึ้นเจ้าคะ
0: ก็หลังจากที่เรียนในช่วงที่เรียนก็เห็นโปสเตอร์เนา
1: ะ
0: โปสเตอร์ติดอยู่ที่ห้องน้ำเน
2: า
0: ะตอนนั้นจำได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่มีอุบาสกท่านหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งแล้วมีกรดสีขาวแล้วก็คล้ายๆมีน้ำตกเย็นๆไหลอยู่ด้านหลังเป็นภาพเก่าแล้วเนี่ย
2: พี่เสน่ห์
0: แล้วพื้นจะเป็นเขียวๆเห็นภาพนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ข้อความเขาชวนบวชก็เลยบอกพี่ชมรมพุทธไว
2: ้
0: ตั้งแต่ประมาณสักกลางปีนะเจอพี่ชมรมพุทธเนี่ยจำหน้าได้พี่คนนี้แหละเป็นคนที่เชิญข้อสอบมาสอบทางก้าวหน้าที่วัดไอ้ที่โรงเรียนม.ปลายที่เรียนอยู่จำหน้าได้คือพี่ยาเนาะจำได้
1: ค
0: ุ้
1: นเคยแล้ว
0: แล้วเจอพี่ยาก็เลยบอกว่าปิดเทอมภาคฤดูร้อนเนี้ยขอไปบวชนะลงชื่อให้ด้วยนะ
2: โอ
0: ้บอกไว้แค่ปากแค่นั้น
2: เสร็จเลยถ้าบอกน้องยาไว้เนี่ย
0: ก็บอกไว้เลยว่า
2: ไม่พลาดแน
0: ่อยากจะไปบวช
2: ตอนบวชสามเณรแน
0: ่แล้วพี่ยาเขาก็รับปาก ว่าได้แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากหรอกก็บอกแค่เนี่ยฝากชื่อไว้เฉยๆว่าอยากจะไปบวชแล้วชีวิตการเรียนก็ดำเนินตามปกติเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนเป็นพิเศษด้วยเพราะเรียนแบบมีเป้าหมายเนาะแล้วก็เพื่อนที่เป็นเพื่อนที่พักในห้องเดียวกันมี4ท่านนะเตียง2ชั้น2เตียงในหอพักเนาะ
2: ครับ
0: 2คนคนนึงเป็นหมออีกคนนึงเป็นวิศวะแล้วอีกคนนึงก็คือเพื่อนหลวงพี่ที่ไปด้วยกัน2คนที่เป็นหมอวิศวะเค้าขยันมากเลยเราก็ต้องขยันตาม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้
0: ถ้าตั้งใจเรียนตามเค้านะอันไหนที่เรียนมาไม่เข้าใจก็มาถาม2คนนั่นแหละที่เป็นหมอวิศวะนะอยู่ด้วยกัน4ท่านก็ตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนเต็มที่เหมือนกันแต่คะแนนก็ไม่ได้ดีอะไรมากเนาะก็ตั้งใจเรียนตามปกติจนกระทั่งหมดปีหนึ่งเนาะก็กลับบ้านกลับมาที่สุราษฎร์จากสงขลามาที่สุราษฎร์

0: ก็ปล่อยเวลาผ่านไปไอ้คำที่เคยบอกว่าจะบวชภาคฤดูร้อนบอกกับแม่ไว้แล้วนะ
1: ครับ
0: ที่จริงบอกพี่ชมรมพุทธก็จริงแล้วบอกพี่ชมรมพุทธแล้วเราพิยาแล้วนะว่าจะมาบวชแล้วกลับมาบ้านก็จะบอกแม่บอกแม่ไว้แล้วเหมือนกันว่า
1: จะบวชแน่
0: ซัมเมอร์นี้จะไปบวชแม่ก็รู้อยู่ในใจละ แล้วก็บอกว่าแค่เดือนเดียวโยมแม่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ผู้แสดงคือหลวงพี่เองผ่านไปหลายเดือนก็ลืมเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
0: ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปจากใจเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ก็ลืมไประดับหนึ่งนะจนกระทั่งวันเกิดวันที่4กุมภา
1: ครับ
0: วันนั้นเป็นวันที่ต้องเดินทางมาขึ้นรถที่สงขลาที่มออไปรวมกับพี่ชมรมพุทธแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันมาที่นี่เนาะตื่นเช้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรใจโล่งๆแต่โยมแม่นะโยมแม่เตือนโยมแม่ว่าเอ้าไหนบอกว่าจะไปบวชไม่ใช่หรือด้วยคำนั้นน่ะก็เลยทำให้ตัวเองเก็บกระเป๋าในวันเกิดครบ20ปีพอดี
1: ครับ
0: แล้วก็ออกจากบ้านในวันนั้น
2: โดย
0: ที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเล
2: ย
0: ใช่วันเกิดวันนั้นพอดีเลยแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็นั่งรถจากสุราษฎร์เป็นรถตู้ต่อรถสองต่อแล้วก็ไปต่อรถที่จากสุราษฎร์ไปนครแล้วก็จากนครก็รถตู้ไปที่หาดใหญ่อีกทีหนึ่งแต่ว่าจังหวะที่ต่อรถตู้ที่หาดใหญ่ตอนนั้นมีน้าอยู่ที่นครนะน้าเป็นคนที่เตรียมเข้าของขันผ้าเช็ดตัวพอน้ารู้ไปบวชเป็นน้าคนที่ช่วยโยมแม่เลี้ยงนะก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับน้าคนนี้นะน้าก็ดีใจว่าจะไปบวชแล้วก็ไปที่ทำงานของน้าเนี่ยน้าก็ซื้อข้าวของให้ทั้งหมดเลยแปรงสีฟัน
1: เครื่องใช้จำเป็น
0: เครื่องใช้ที่จำเป็นแกซื้อให้หมดเพราะตัวเองก็เก็บเฉพาะของส่วนตัวไปบวชก็ยังไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไป
1: บ้าง
0: แต่น้าก็รู้ระดับหนึ่งก็อ่ะเตรียมให้หมด
1: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอดีนะต่อรถจากนครไปที่หาดใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณสักอีก3ชั่วโมง
1: ครับ
0: แต่ว่ารถตู้ออกเลทไปเนื่องจากฝนตกเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: กำหนดการที่จะต้องไปถึงหาดใหญ่ก็คือ4โมง5โมงตรงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเลทไปครึ่งชั่วโมงก็เวลานั่งรถไปก็รู้ระหว่างทางแล้วว่าไม่ทันรถไฟเพราะว่ามันไปถึงหลัง5โมงเย็น
1: ครับ
0: รถไฟที่พี่บอกไว้ว่าคือรถไฟเที่ยวเราต้องไปก็คือเที่ยว5โมงเย็นก็เลยไปลงรถที่มหาลัยเพราะรู้ว่าไปไม่ทันไปตามพี่ไปไม่ทัน
1: นครกับสุราษฎร์ที่เราอยู่
0: ต้องไปขึ้นที่สถานีรถไฟซึ่งอยู่ในตัวหาดใหญ่น
2: ะ
0: แต่อันนี้คือลงที่มหาลัยเลยแล้วก็ไปนั่งหมดอะไรก็ไม่ถึงกับหมดอะไรนะแต่รู้สึกโอ้มาเสียดายเวลา
1: พลาดเวลา
0: แล้วก็นั่งรออยู่ที่ใต้ชมรมพุทธเป็นตึกกิจการนิสิตด้านบนเป็นชมรมพุทธนะตรงนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนก็นั่งอยู่สักพักนึงก็มีพี่คนนึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นพี่ชมรมพุทธ
1: ครับ
0: พี่คนหนึ่งก็เข้ามาทักว่าน้องกำลังจะไปไหนไม่รู้ว่าพี่เขารู้ได้ยังไงเนาะอาจจะเห็นกระเป๋าที่ถือมาหรือเปล่าไม่รู
2: ้
0: แล้วนั่งรออะไรสักอย่างก็เลยเข้ามาถามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้พี่คนนั้นคิดอะไรยังไม่เคยถาม
1: ครับ
0: แต่พี่คนนั้นก็ถามว่าน้องจะไปไหนก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อจะไปบวชแหละแต่ว่ามาไม่ทันรถไฟแล้ว
1: ครับ
0: พี่คนนั้นก็บอกงั้นน้องขึ้นรถพี่เลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง
2: โอ้อะไรจะบุญจัดสรรขนาดนั้นนะคะ
0: ซึ่งเวลามันเลทไปประมาณสักครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: ฝนก็ตกแต่ปรากฏว่ามันก็อัศจรรย์ก็คือรถไฟยังไม่ออกรถไฟยังรออยู่ครึ่งชั่วโมง
2: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนไปถึงประตูรถไฟเพื่อนทุกคนเนี่ยจับหลวงพี่หิ้วปีกลากขึ้นไปเลยนะซึ่งพอดีขึ้นไปก็พอดีเลยรถออกพอดีเป็นช่วงเวลาเย็น
1: จัดสรรจริง
0: ๆก็เลยได้มาบวชในปี42
2: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นคือจากรถไฟก็ลงรถไฟเสร็จแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนที่จุฬา
2: ครับ
0: ก็ไปลงทะเบียนที่นู่นก็มีสัมภาษณ์ด้วยนี่นั่น
2: ค่ะ
0: แล้วก็จากจุฬามานี่มาถึงที่วัดพระธรรมกายตอนก็ช่วงเย็นๆล่ะ
1: ครับ
0: เป็นช่วงเย็นแล้วก็เป็นวัน

0: ที่นั่งรถเข้ามาตอนนั้นจำได้ตรงประตู7เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นรูปหลวงปู่วัดปากน้ำรูปขาวดำอ่ะ
2: ครับ
0: เห็นภาพนั้นแล้วก็ความรู้สึกตอนเด็กต
1: อน5ขวบ
0: ความรู้สึกนั้นก็เตือนสติเตือนว่าเราตอนนั้นเราเห็นภาพนี้แหละแล้วก็รู้สึกแบบเนี้ยเหมือนความรู้สึกมันคืนมาอีกรอบนึง
2: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกว่าที่นี้มันสงบเดียวเหมือนกลับบ้านมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นเลย
2: ครับ
0: แล้วก็รถไปจอดที่หน้าเจดีย
1: ์ครับ
0: รถบัสเนี่ยจากจุฬาแล้วก็ไปจอดที่หน้าเจดีย์นะแล้ววันนั้นพี่ๆก็บอกว่าวันนี้หลวงพ่อจะมานำบูชาเจดีย
2: ์
0: พอดีเลย
1: ค่ะ
0: แล้วสักพักหลวงพ่อก็มาจริงแล้วก็มองไม่ได้รู้จักหลวงพ่อเลยตอนนั้นนะ
2: ครับ
0: ข่าวที่ลงมาเราก็ไม่รู้จักว่าคนที่กำลังลงจากรถนั่นคืออยู่ในข่าวไม่ได้มีความรู้สึกความคิดอะไรแบบนั้นอยู่เลย
1: ค่ะ
0: แต่เวลาหลวงพ่อลงมาสายตาเขามองหลวงพ่อมองอย่างมีความสุขนะมองด้วยความที่มีความสุขบอกไม่ถูกเนาะ
2: ครับ
0: มองตลอดเวลาหลวงพ่อไปนำหน้าเจดีย์บูชานำไปที่ฐานจิตเดินกลับเดินก็เดินข้างหน้าเรานี่เลยนะ
1: ครับ
0: เรานั่งอยู่เนาะนั่งพื้นเนาะแล้วก็มองด้วยความคิดถึงเนาะด้วยความสุขอะบอกไม่ถูกจนกระทั่งท่านขึ้นรถกลับเนาะมองอยู่ในสายตาตลอดว่าองค์นี้คือใครแล้วยังไงก็มองนั่นคือครั้งแรกที่ได้เจอหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าหลวงพ่อคือเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในตอนนั้นแต่เป็นบุคคลที่เรามองแล้วเรามีความสุข
2: สาธุ
0: มองตลอดเวลาจนท่านกลับ
1: แต่ก็มาถึงวัดพระธรรมกายแล้
0: ว
1: ก็บวช
0: พระธรรมกายจริงๆ
1: ตั้งแต่ปี2542จนถึงวันนี้เกือบ 28 พรรษา
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บอกว่ามาเข้าถึงวัดพระธรรมกายแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ตอบจากนี้ไปนี่นะครับว่าจะยังไงนักวิทยาศาสตร
1: ์
2: นักวิจัยจะตัดสินใจยังไงนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้ในการเรียนภาษาบาลีนะครับถึง16ปีถึงจะคว้าธงช
1: ั
2: ย
1: ใช่แล้วประเดี๋ยวว่าความประโยคสำเร็จแล้ว
2: นะครับเราบรรยากาศในการสร้างบารมีของพระอาจารย์นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถาบันหรือว่าศูนย์ภาษา
1: เดลซีคืออะไร
2: เป็นยังไงนะครับติดตามช่วงหน้านะครับ
1: ช่วงนี้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเรากำลังได้รับความเมตตาจากพระมหามนชัยอภิชาโนปริญธรรม9ประโยคดร.หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายครับ
0: นมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าต่อถึงบรรยากาศในการบวชของพระอาจารย์รวมถึงการเรียนภาษาบาลีเจ้าค่ะ
2: ก็หลังจากบวชธรรมญาติรุ่น27ปี2542
1: ครับ
2: ซึ่งบวชในช่วงเดือน2เดือนแรกก็นั่งสมาธิเป็นหลักก็ได้ไปนั่งที่ทำผู้ว่าที่จังหวัดกาญด้วยก็อยู่กับเขากับป่ากับธรรมชาติได้หลอนล้อมธรรมชาติมาที่วัดก็ได้นั่งสมาธิเหมือนกันแต่ว่าหลังจากผ่าน2เดือนมาแล้วเนี่ยก็มีบุญให้รับละถึงบุญที่วัดก็จะเยอะมากๆเลยนะซึ่งหลังจากบวชครบ2เดือนก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือจะพอแค่นี้
1: นะ
2: ตอนที่ครบโครงการเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรมากแค่มีความรู้สึกว่าเราบวชเป็นพระรู้สึกมันมีความสุขแล้วมันเราหาความสงบได้ความสงบที่อยู่ในใจได้นะก็ทำให้อยากจะบวชต่ออีกสักหน่อยนึงนะก็เลยทำเรื่องดบที่มหาลัยไว้นะแล้วก็บวชต่อเข้าพรรษาซึ่งการบวชหลังจากจบโครงการกับในโครงการก็จะต่างกันนิดนึงตอนอยู่ในโครงการแค่นั่งสมาธิเยอะรับบุญเป็นเรื่องรองแต่ตอนที่ออกจากโครงการเสร็จแล้วเข้าพรรษาเนี่ยอันนี้บุญจะเป็นเรื่องหลักสมาธิก็จะเป็นเรื่องรองแต่หลวงพี่ก็หาเวลานั่งสมาธิด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะกับนั่งกับโครงการอบรมส่วนหนึ่งแต่ก็หาเวลานั่งเองด้วยซึ่งบุญที่รับตอนนั้นเป็นช่วงที่ต้องปิดเจดีย
0: ์
1: เ
2: จดีย์ที่เราเห็นนะมันก็มีองค์พระแค่ครึ่งหน้าเองนะแต่ครึ่งหลังยังไม่มีองค์พระก็เป็นปีนั้นพอดีที่รุ่นหลวงพี่ช่วยกันหล่อพระแล้วก็ปิดเจดีย์ครึ่งหลังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น 150,000 องค์ช่วยกันหล่อทั้งพรรษา
1: โอ้
2: เช้าจรดค่ำเช้าจรดค่ำหาเวลานอนเองนะหาเวลาชำระเองซึ่งกระบวนการหล่อพระเนี่ยหลายขั้นตอนมากนอกจากเทใส่เบ้านะมีการขัดมีการเคาะคือสารพัดเลยนะ
1: พ
2: อจะเห็นองค์พระอย่างนั้นก็ตอนนั้นตอนที่ทำไปก็คิดว่า 10,000 บาทนี่ถือว่าถูกมากนะไปหล่อเองหล่อไม่ได้
1: ขั้นตอนนี้แบบละเอียด
2: ใช่ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ละเอียด
0: ครับ
2: ตอนที่อยู่ตรงนั้นเคยแบกทองเป็นแท่งๆนะอาจารย
0: ์
2: ก็เคยเห็นโอ้ทองเป็นแท่งๆแบบนี้เลยก็จะเย็นๆนะทองเนาะ
1: ครับ
2: แท่งใหญ่ๆแบบยาวๆหน่อยนะแล้วก็แบกแล้วก็ใส่เครื่องก็จะเอาเป็นว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าการหล่อพระหนึ่งองค์พระธรรมกายประจำตัวหนึ่งองค์ 10,000 บาทหล่อด้วยตัวเองไม่มีสิทธิ์หล่อได
0: ้
1: ครับ
2: ก็คิดว่าคนที่ทำบุญมา 10,000 บาทแบบคุ้มมากเลย
0: ค่ะ
2: แล้วก็อายุ 1,000 ปีนะเป้าหมายคือ 1,000 ปีเข้าใจว่าน่าจะถึงเพราะว่าส่วนผสมเป็นซิลิคอนบรอนซ์น่าจะถึงเนาะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโลหะชนิดนี้คือจะโปรเทคตัวเองสนิมจะโปรเทคผิวตัวเองเนาะ
1: โอ้
2: เป็นสนิมสีเขียวๆจะโปรเทคองค์พระเองเนาะเป็นหลักการเนาะก็ตอนหล่อเนี่ยก็มีเตายังระเบิดเลยนะเนื่องจากว่าความชื้นลงไปในเตาแล้วระเบิดเหมือนดอกไม้ไฟนะแล้วก็ตกลงบนรองเท้าเนี่ยทะลุไปเลยนะ
1: โ
0: อ
1: ้
2: โดนผิวนิดหน่อยแค่สะเก็ดนิดก็เป็นแผลนะแต่ว่าก็ทำให้นึกถึงบุญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย
1: ครับ
2: หล่อจนหาเวลาจำวัดเองรอทั้งวันทั้งคืนต้องหาเวลา
1: จำวัดเอง
2: ก็นานทั้งพรรษาเน
1: ี่
2: ยเลยพรรษาเองก็จนเต็มอ่ะนะจนเต็ม
1: คือถ้าเราตอนนี้มีความปลื้มปิติเพราะว่าเข้าใจ
2: นึกถึงบุญนั้นก็จะปลื้มนะ
1: แต่ว่าตอนนั้นพระอาจารย์เองก็เรียกว่าเป็นน้องใหม
2: ่เป็นน้องใหม
1: ่แล้วเข้ามานี่ก็คือจริงๆตั้งใจ
2: พรรษาแรก
1: ก็อยากจะมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมาทำรับบุญตรงนั้นคิดยังไงฮะตอนนั้น
2: ก็รับบุญด้วยความสุขนะนั่งสมาธิเราก็มีความสุขรับบุญตรงนั้นแม้หนักเหนื่อยไม่ต้องจำวัดแต่ลึกๆมันก็มีความสุขนะมันไม่ได้รู้สึกว่าใจไม่ได้เหนื่อยไปด้วยอ่ะ
1: กี่รูปครับทั้งรุ่นไหมครับหรือว่าคัดเลือกไป
2: ตอนนั้นก็เกือบประมาณ80 จำตัวเลขชัวร์ไม่ได้แต่เกือบร้อย
1: นั้นเกือบร้อย
2: รูปที่ต้องไปช่วยกัน
1: ทั้งรุ่นใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบคัดเลือกไป
2: ช่วยกันทั้งรุ่นเลย
1: โอ้
0: แล้วพอครบพรรษาแล้วยังไงอะเจ้าคะ
2: ครบพรรษาก็วนกลับมาที่จะต้องเข้าบรมพรรษา2
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นจังหวะที่ครบ1ปีพอดี
1: ก็ต้อง
2: ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีนี้นั่นก็คือว่าจะ
1: ไป
2: เลิกเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าจะไปทางนี้ยาวซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำหรับตัวหลวงพี่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในชีวิต
0: เ
2: พราะว่าตอนตัดสินใจอยู่ต่อไม่ได้คิดอะไรเลยก็เห็นเพื่อนก็ลาสิกขาไปเหลืออยู่ไม่กี่รูปก
0: ็มีใจหายไหมคะอาจารย์
2: ใจก็หายเพราะเพื่อนสนิทก็ไป
1: ก็
2: เพื่อนที่สนิทเวลาหล่อพระรับบุญอะไรก็รับบุญด้วยกันเวลาผมปลงด้วยกันทุกปักเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยก็เพื่อนก็ใจหายแต่ถามว่าใจเราตกหรือเปล่าเนี่ยแค่รู้สึกใจหายแต่ใจไม่ตกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะลาสิกขาด้วย
1: ครับ
2: คิดแค่เพียงว่าเราอยู่อย่างนี้ดีแล้วนี
1: ่ดีแล้วแล้ววิทยาศาสตร์นักวิจัยหาย
0: ไม่อยู่ในใจแล้วหรอ
2: ตอนนั้นได้คำตอบแล้วว่าเป้าหมายที่ตัวเองอยากจะทำตอนเป็นนักศึกษาแล้วก็อยากเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราอยากจะทำให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นมันทำไม่ได้นะได้คำตอบตอนที่มาบวช
1: ครับ
2: ตอนที่ฟังธรรมจากหลวงพ่อ
0: ค่ะ
2: หลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อตาหรือพระอาจารย์ที่มาเทศให้ฟังได้ความรู้จากการอ่าน
0: ค่ะ
2: ก็รู้ว่าทำไม่ได้เป้าหมายเลยก็เปลี่ยน
1: เปลี่ยนมาทางบาลีดีกว่า
2: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต้องเรียนบาลีนะแต่รู้สึกว่าเราอยู่ในเพศนี้มันดีกว่า
0: ค่ะ
2: ดีกว่าเยอะเลยเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยปี1ก็10กว่าปีเนาะ
1: ครับ
0: และดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเช่นอะไรบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนกำลังเรียนอยู่แล้วกำลังตัดสินใจอยากจะบวชเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้แบบว่าได้แรงบันดาลใจดีๆในการบวชเจ้าค่ะ
2: ก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าสิ่งที่เรียนรู้มา10กว่าปีกับการบวชไป1ปีความรู้จากการบวช1ปีมันเป็นประโยชน์มากกว่าเยอะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะเนาะ
1: ครับ
2: ก็คิดว่าคิดบอกตัวเองว่าถ้าเราจบมหาลัยมาเราก็คงเลี้ยงตัวเองได
0: ้
2: สร้างชื่อเสียงสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลตัวเองได้แต่ก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราบวชทางนี้เราสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโลกได้มากกว่า
1: แล้วทางบ้านล่ะครับ
2: ทางบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงลูกด้วย
1: ครับ
2: เป็นห่วงพระลูกชาย
0: มีพี่น้องกี่คนจ๊ะคะ
2: แต่ถามว่าจะขัดหรือเปล่าไม่ขัดนะ
1: ไม่ขัด
2: โยมแม่ไม่เคย
1: เพราะจริงๆโยมแม่ก็เห็นมาตั้งแต่พระอาจารย์เด็กๆที่จะขอบวช
0: มีพี่ชายน้องชายไหมจ๊ะคะพระอาจารย
2: ์ที่หลวงพี่มีพี่น้องทั้งหมดก็คือ6คนนะมีพี่สาว1คนแล้วก็น้องอีก4คนน้องชายหมดเลยนะ
1: ค่ะ
2: ทั้งหมดที่บ้านซึ่งทางบ้านก็มีความหวังลึกๆว่าหลวงพี่เป็นคนที่2ที่เข้าเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นที่พึ่งของน้องๆทั้งหมดก็
1: คือคน
0: จ๋า
2: แต่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าขอไปทางนี
0: ้
2: ที่บ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม
0: ่ค่ะ
2: แต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยขัดถ้าหลวงพี่ตัดสินใจว่าจะทางนี้แล้วแม่ก็จะเชื่อมั่นแต่ความห่วงความกังวล
1: มัน
2: ก็ต้องมีเพราะว่าจะไปรอดจริงหรือทางนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าไปไม่รอดแล้วจะยังไงต
0: ่อ
1: ถ้าบอกโยมพ่อว่าที่นี่ไม่ได้ล้างจานทั้งวัด
0: และหลวงพี่ก็
2: นะก็ไม่ได้เห็นด้วยก็จะพยายามพยายามมาเอาหลวงพี่กลับบ้าน
1: ครับ
2: โยมแม่ก
1: ็มาไหมครับมาเยี่ยมมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มาหาเลยถึงที่วัดนะแต่
1: ก็กลับไป
2: ก็กลับไป
0: มีคำพูดอะไรให้ท่านแบบว่ากลับไปอย่างสบายใจแล้วก็ยืนยันกับท่านอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ
2: ก็บอกโยมแม่ว่าหลวงพี่เลือกทางนี
0: ้
2: เลือกทางนี้ก็มันก็มีความสุขดี
0: ค่ะท่านก็คงจะเห็นบรรยากาศ
1: จริงแล้วมันเป็นจังหวะด้วยที่พระอาจารย์เองก็มุ่งแล้วก็เรียนจนผ่าน1 2ไปพุทธโคดไปอะไรเงี้ยคือมีเส้นทางไม่ใช่แบบบวชแล้วก็ทิ้งชีวิตทางด้านการเรียนไปเลย
0: มีผลงานให้เห็นถูกมั้ยจ๊ะคะ
2: ใช่หลังจากบวชครบ2ปี
0: ค่ะ
2: อบรมภาษา2เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาสู่เส้นทางการเรียนละ
1: คร
2: ับตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องเรียน
0: ค่ะ
2: ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าตัวเองมาอยู่วัดต้องจบปริญญาตรีตอนนั้นไม่รู้อะไรเลย
1: รู
2: ้แค่ว่าบวชเป็นพระที่วัดก็ใช้ชีวิตแบบนั้นทำสมาธิเป็นหลัก
1: ไป
2: มีเป้าหมายคือศึกษาวิชาธรรมกายตอนนั้นมีเป้าหมายแค่นี้จริง
1: ๆ
2: ม ีความรู้สึกว่าถ้าบวชอยู่ต่อมันคงได้อะไรมากกว่านี
1: ้
2: เพราะตอนที่นั่งสมาธิตอนที่บวชปีแรกๆเขามีประสบการณ์ในระดับที่เชื่อมั่นว่าที่ยิ่งกว่านี้มันมีอยู
1: ่ครับ
2: ทำให้เชื่อมั่นเราสัมผัสบางอย่างได้มีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เชื่อมั่นว่ายิ่งกว่านี้ต้องมีอีกก็เลยอยากจะไปยิ่งกว่านั้น
1: ครับ
2: ก็เลยบวชครบ1ปีตัดสินใจไปลาออกจากมหาลัยอาจารย์ก็เตือนว่าจะเอาจริงเหรอแต่ตอนนั้นคือตัดสินใจมั่นแล้วว่า
1: เอาจริง
2: เอาจริง
1: แล้วก็เริ่มเรียนบาลี
2: หลังจากอบรมพรรษา2ไปแล้วเนี่ยปลายปีก็ต้องไปเรียนที่ตอนนั้นเรียกว่าสถาบันธรรมกายนานาชาตินะย่อตัวย่อคือ DIU นะตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น DCI นะ
1: ครับ
2: แต่ตอนนั้นเป็น DIU ก็ปลายปีก็ไปเรียนที่นั่นซึ่งวิชาแรกที่เรียนก็คือบาลีนะ
0: ค่ะ
2: เรียนบาลีอยู่ตั้งแต่เดือน2เดือนพฤศจิกาธันวา
1: ครับ
2: แล้วก็สอบก็วันขอไปตั้งแต่ธันวามกรา2เดือนนะแล้วก็สอบก็คือต้นเดือนกุมภาใช้เวลาเรียนอยู่2เดือนแต่ว่าเรียนสายด้วยแล้วก็บ่ายด้วยนะอาจารย์ก็มาสอนยังจำได้ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะอาจารย์ก็ทุ่มเทแล้วก็มีความหวังเรียนด้วยกัน19รูปเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปสอบผลปรากฏก็ผ่านแค่3รูปนะจาก19รูป
1: ครับ
2: จากที่เรียนมา2เดือนเสร็จๆนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ก็เลยจังหวะนั้นพอดีว่าหลวงพ่อวัดพิชัยญาติท่านเป็นจังหวะพักหนึ่ง
1: ครับ
2: ได้ข่าวว่าท่านมาขอนิมนต์พระจากวัดเราไปเรียนบาลีศึกษาพุทธโคตร
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นวิทยาเขตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1: ครับ
2: หลวงพี่ก็เลยเป็น1ใน3ของรุ่นนะที่ต้องไปเรียน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเรียนพุทธโคตรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้ว่าเอ้าต้องเรียนจริงๆแล้วนะจากที่ลาออกแต่สุดท้ายปลายปีก็ต้องมาเรียน
1: ก็ต้องมาเรียน
2: ที่นี่อยู่ดีนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าจะอยู่วัดก็ต้องมีความรู
1: ้ครับ
2: ต้องจบปริญญาตรี
1: ครับ
2: ก็เลยไปเรียนใช้เวลาเรียนทั้งหมดก็5ปีฝึกใน5ปีก็คือปีสุดท้ายฝึกงาน1ปี
1: ครับ
2: ซึ่งวิชาที่เรียนเนี่ยก็เน้นหนักที่บาลีเลยซึ่งเป็นบาลีแบบเก่าบาลีแบบสูตร
1: ครับ
2: ก็เรียนโลกแห่งบาลีทั้งหมดเลยรู้ว่าบาลีจริงๆมันมี3สายเนาะสายกัจจายนะสายสัตตนิติสายโมคคัลลานะรู้หมดแล้วก็แต่ละสายก็จะมีแนวทางเฉพาะของตัวเองนะอย่างเช่นกัจจายนะที่โดยส่วนใหญ่บาลีสามหลวงจะอิงมาที่สายกัจจายนะนะก็จากเดิมดั้งเดิมจริงมี600กว่าสูตร
1: ครับ
2: แต่ว่ามาเป็นสามหลวงเนี่ยแค่สรุปย่อมานะแล้วก็ตัดระบบสูตรออก
1: ถือว่าทำให้เราได้เปรียบไหมครับเวลาที่เราไปสอบสนามหลวง
2: อันนี้ไม่ยืนยันไม่ได้เปรียบหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไม่ได้มาใช้ในสนามหลวงทั้งหมด
1: โอ
2: ความรู้ที่เรียนบาลีสนามหลวงที่เป็นประโยคต่างๆนะ
1: ครับ
2: โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเรื่องของธรรมบทวิสติมัตก็เป็นเรื่องเรียนเรื่องเจาะคัมภีร
1: ์
2: ส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นตัวคอยเสริมที่ทำให้สอบผ่านเนา
1: ะ
2: แต่ว่าที่หลวงพี่ไปเรียนคือเรียนไวยากรณ
1: ์
2: ตัวไวยากรณ์จะเยอะกว่าส่วนตัวคัมภีร์ไม่ได้ลงลึกแบบนั้นลงลึกเรื่องของไวยากรณ
1: ์เหมือนกับถ้าทางโลกก็จะเป็นแบบเน้นอักษรศาสตร์อะไรนี้เลยใช
2: ่ใช่คล้ายๆแนวนี
1: ้ครับ
2: แต่ถามว่าแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเห็นตัวบาลีเนาะเราจะมองได้ทะลุกว่า
1: ครับ
2: เพราะว่าไวยากรณ์บาลีมันอยู่ในหัวเราซะเยอะนะเวลาเรามองศัพท์เราจะเห็นมิติมันมากกว่าเห็นประโยคแล้วมิติมันเกิดมากกว่ามันจะเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนหรือพระพุทธเจ้าสื่อคืออะไร
1: ครับ
2: ที่มันแฝงอยู่ในรูปของบาลีนะ
1: ก็พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าผ่าน1 2ถ้าตามสเต็ปของนักเรียน

0: แล้วก็เก้า
1: ใช่
0: ถูกไหมครับ
1: ก็ช่วงที่เรียนบาลีพุทธโคตรบาลีศึกษาพุทธโคตรอยู่ก็เรียนบาลีควบคู่ไปด้วยนะ
0: บา
1: ลีสนามหลวงควบคู่ไปด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็สอบผ่าน
0: ไป
1: ก็เกือบทุกปีมีพลาดอยู่2ปีนะตอนสอบประโยค3
2: ประโยคไหนยากที่สุดครับอาจารย์
0: 9 8 9
1: ถ้าตอบตอนนี้ก็ตอบว่าประโยค9นะเพราะใช้เวลาเรียนนานที่สุดเนี่ย
2: ค่ะ
0: แต่ว่าแต่ละปีที่ผ่านเป็นสเต็ปอย่างเช่นประโยค3ได้เป็นพระมหาประโยค6ได้รับพัดในพระบรมมหาราชวังเป็นไงครับสะท้อนกลับไปที่บ้านโยมพ่อโยมแม่ท่านปลื้มใจ
1: ที่โยมพ่อโยมแม่โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาภาษาบาลีเท่าไหร
0: ่ครับ
1: รู้เฉพาะที่เราบอกนะถ้าเราบอกว่ามันสำคัญยังไงโยมแม่ถึงจะเข้าใจนะ
2: ค่ะ
1: แต่โยมแม่ก็ปลื้มแหละได้ทุกประโยคโยมแม่ปลื้มทุกประโยคก็รู้ว่าเป็นก้าวแต่ละก้าวมันสำคัญ
0: มันสำคัญสำหรับเรา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรียนควบคู่กับบาลีใหญ
0: ่ครับ
1: ควบคู่ไปด้วยทุกครั้งซึ่งการเรียนบาลีใหญ่ทำให้หลวงพี่นึกถึงหลวงปู่นะ
0: ครับ
1: สมัยที่หลวงปู่ไปเรียนที่วัดโพกับวัดอรุณที่บอกว่าแบกใบลานไปเรียนแบกคัมภีร์มูลกัจจายไปเรียนนั่นคือคัมภีร์ที่หลวงพี่เรียนนะที่ไปเรียนที่บาลีศึกษาพุทธโคตรคือเรียนคัมภีร์มูลกัจจาย
0: ครับ
1: ทุกครั้งที่เรียนก็ยังนึกถึงหลวงปู่ว่าสมัยหลวงปู่เรียนยากกว่าตอนที่เราเรียนเยอะเลยตอนที่เราเรียนมีเป็นหนังสือไม่ต้องแบกใบลานเนอะ
0: แต่ท่านเรียนแบบดั้งเดิมเลยนะเรียนจากใบลานเลย
1: ก็อยากรู้ว่าหลวงปู่ท่านเรียนอะไรเนอะมูลกระจายมันคืออะไรก็ไปรู้ที่นั่นนะทำไมหลวงปู่ถึงได้คำตอบว่าอวิชชามันแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: ท่านไปเรียนมูลกระจายนี่นะก็ไปดูอ๋อได้คำตอบหลวงปู่ได้คำตอบจากไวยากรณ์บาลีใหญ่คืออย่างนี้นี่เนอะเราก็เข้าใจภาพรวมในระดับนึง
0: ครับ
2: อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงข้อคิดหรือว่ากำลังใจเพราะว่าการเรียนไม่ใช่ง่ายๆถือว่ายากทีเดียวนะคะการเรียนทั้งหมดเนี้ยค่ะพระอาจารย์ใช้เวลาภาคเพียร16ปีเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มีท้อแท้หรือว่าได้กำลังใจจากไหนมีเทคนิควิธีการยังไงบ้างเจ้าค่ะทำให้เราเอาชนะแล้วก็สำเร็จได้เจ้าค่ะ
0: หรือว่าตกตะกอนแล้วมันไปพลาดตรงไหนหรืออะไรยังไง
2: ค่ะมีอะไรจะแนะนำ
0: จะแนะนำอะไร
1: จริงๆการเรียนบาลีในความยากในการเรียนภาษาบาลีไม่เคยอยู่ในใจหลวงพี่นะ
2: ครับ
1: แล้วก็ความท้อมันก็มีบ้างแต่ปีหลังๆเนี่ยที่มันรู้สึกว่ายากพอแค่นี้เถอะอะไรแต่ได้แค่คิดเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่เวลาทำจริงไม่เคยพลาดไปไม่เคยพลาดที่จะไปสอบเลยยังไงก็ต้องไปสอบที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าได้กำลังใจจากหลวงพ่อเนาะ
0: ครับ
1: หลวงพ่อท่านก็ให้กำลังใจตลอดโดยเฉพาะปีแรกๆที่หลวงพี่เรียนบาลี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ยินจากหลวงพ่อรับดวงแก้วจากหลวงพ่อโอวาทจากหลวงพ่อซึ่งโอวาทหลวงพ่อมีหลากหลายมาก
0: ครับ
1: ซึ่งได้ฟังในด้านบาลีก็เป็นบุคคลหลวงพ่อเนี่ยข้อความหลวงพ่อเป็นข้อความที่มีอนุภาพมีพลังมากในการที่จะกระตุ้นกำลังใจให้ผู้เรียนม
2: ี
1: กำลังใจอยากเรียนนะ
0: ครับ
2: ตรงไหนบ้างคำ
1: นั้นคือกำลังใจยิ่งใหญ่ที่ได้คือได้จากหลวงพ่อเนา
2: ะ
1: แต่บวกกับความชอบส่วนตัวเน
0: า
1: ะมีความรู้สึกว่าตัวเองเวลาเรียนบาลีชอบเนาะ มีความรู้สึกมันมีฉันทะที่อยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าอะไรต
2: ่
1: อยิ่งยากยิ่งชอบนะอย่างเช่นเคยไปเรียนภาษาสันสกฤตคล้ายๆบาลีเนี่ยยากกว่าภาษาบาลีเยอะพอสมควรแต่มีความรู้สึกว่ายิ่งยากยิ่งชอบยิ่งยากยิ่งรู้สึกว่ามันคล้ายๆคณิตศาสตร
2: ์
1: ยิ่งต้องคิดต้องใช้สูตรแล้วมีความรู้สึกชอบอยากรู้ต่อว่าคืออะไรต่อเรียนรู้ไวยากรณ์เสร็จแล้วก็อยากจะแปลนะ
0: ครับ
1: ก็กำลังใจจากหลวงพ่อแล้วก็ความชอบส่วนตัว
2: ค่ะ
1: ที่ทำให้สามารถสอบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ผ่านในปีนี้เนาะ
2: ค่ะ
0: ถูกแต่ก็พี่โอ้โหเรียกว่าทั้งเรียนบาลีทั้งอะไรต่างๆก็ยังมีเวลาที่จะเจ็บไปเรียนปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกด้วย
1: อ๋อในช่วงที่เรียนผ่านประโยค8มาแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงที่ต้องไปติวข้างนอกไปเจออาจารย์จากข้างนอกบ้างที่มีประสบการณ์ในการสอบบาลีมาหลายปีอาจารย์ก็แนะนำว่าเรียนบาลีประโยค9อย่างเดียวยังไม่พอนะเวลาเพราะว่าประโยค9ก็การันตีไม่ได้ว่าปลายปีนี้คุณผ่านแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเปิดทางเลือกให้ตัวเองบ้างก็ลองไปเรียนมชลบ้างก็เลยทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำ
0: ก็เลยไปคว้าปริญญาเอกมาก่อนที่จะได้ปท.9
1: ใช่ได้คำแนะนำตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผ่าน

0: ริญญาเอกก่อนประโยคเก้า
1: สาธุ
0: แต่จริงก็ไม่ได้ไปโดยพลการการไปเรียนประโยคเก้าการไปเรียนปริญญาเอกของหลวงพี่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรับบุญอ่านใบลานนะใบลานสี่สายห้าสายอักษรเนาะหอมพม่าล้านนาถิ่นผล
1: ครับ
0: ทำงานรับบุญเป็นนักวิชาการตรงนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยในฐานะที่เป็นนักวิชาการตรงนั้นก็เลยต้องมีดีกรีรองรับหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องทำงานกับฝรั่งท
2: ั
0: ้งหมดเลยเนาะซึ่งแต่ละท่านก็มีดีกรีทั้งนั้นเลยเราเข้าไปเรายังปัญญาตรีอยู่เลยนะถ้าพูดออกมาก็ไม่มีน้ำหนักพ
2: อ
0: ทางเจ้าหน้าที่หรือจะกรรมการบริหารก็เลยยอมส่งหลวงพี่ไปเรียนด้วย
1: ครับ
0: ก็คือส่งไปเรียน
2: จนสำเร็จ
0: จนสำเร็จประโยคไอ้จนสำเร็จปริญญาเอกตรงที่มจร.ด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของงานของเดลซีบ้างก่อนที่จะไปพูดถึงงานมุทิตาที่เพิ่งผ่านมาของงานทางเดลซีเพราะเวลาเหลือน้อยเหลือเกิน
2: เดลซี
1: นี่
2: ภาษา
1: ศูนย์ภาษานี่จัดมากี่ปีแล้วครับแล
2: ้
1: วม
2: ี
1: หลักสูตรอะไรบ้างแล้วผลผลิตที่ปลื้มใจเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ศูนย์ภาษาเดลซีก็เป็นศูนย์ภาษาของวัดพระธรรมกายนี่แหละ หลักๆก็จะให้พระได้มาฝึกภาษาภาษาจีนภาษาอังกฤษหนักๆคือสองภาษานี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็อยากให้พระวัดเรามีความรู้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: เวลาไปในระดับสากลจะได้องอาจน
1: ี่
0: คือความตั้งใจนะแล้วก็พิจารณาจากตัวเองนะรู้สึกว่าผังชีวิตของตัวเองในชาตินี้เนา
2: ะ
0: เรื่องของภาษาตัวเองผังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้โอกาสที่จะไปเรียนภาษาเหมือนไปเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เป็นเด็กอะไรเงี้ยนะหรือโอกาสทางด้านภาษาน้อยก็เลยมีความรักในการจัดคอร์สภาษาแบบนี้นะนี่คือแรงผลักดันอยู่ด้านหลังนะแล้วก็รับบุญจัดคอร์สดูแลศูนย์ภาษามาตั้งแต่ปี2553จนถ
2: ึ
0: งปัจจุบันก็จัดด้วยความจริงๆก็คือความชอบของการเรียนภาษาอยู่แล้วโดยส่วนตัวที่เหม
1: ือ
0: นชอบภาษาบาลีอย่างเดียวกันเลยนะก็ด้วยกำลังใจตรงนั้นก็ทำให้มีแรงบันดาลใจในการจัดคอร์สของศูนย์ภาษาบาลีไอ้ศูนย์ภาษาเดลซีมาตลอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักการศึกษาแล้วก็เปิดให้บุคลากรในวัดทั้งพระทั้งเจ้าหน้าที่ในวัดหรืออาสาสมัครของวัดมาเรียนได้หมดเลย
1: เห็นพระอาจารย์เองก็ต้องไปสอนทางซูมเลยด้วย
0: ก็
1: ชาวต่างชาติ
0: คนที่จัดคอร์สภาษาใหพระในวัดเนี่ยคนที่ได้ภาษาเป็นรูปแรกๆคือคนจัดเลยเนาะ
1: ครับ
2: เจ้าค่ะ
0: เนื่องจากว่าเป็นคนที่ถ้าจัดแล้วเนี่ยคือตั้งใจจัดให้ดีก็จะเวลาเขียนคอร์สมานะตัวเองจะลองก่อนลองทั้งคอร์สด้วยลองทั้งอาจารย์ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าลงตัวทั้งคอร์สทั้งอาจารย์ก็จะเปิดให้คนอื่นก่อนสมัคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกคอร์สที่เปิดไปตัวเองลองมาหมดแล้ว
1: ครับ
0: ความรู้จากการลองมันก็สะสมมาเรื่อย
2: ๆ
0: ก็ทำให้แรกๆก็ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งปัจจุบันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งเวลาไปอยู่ศูนย์สาขาต่างประเทศอย่างเช่นปีที่ผ่านมาไปที่เมลเบิร์นมาก
2: ็
0: สามารถใช้ภาษาได้สอนชายของท้องถิ่นได้หรือปัจจุบันก็ช่วยสอนสมาธิให้กับชาวเม็กซิโกนะ
1: เม็กซิโกทุกอาทิตย์เลย
0: อาทิตย์ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะ
2: ใช้
0: ได้สอนสมาธิได้ซึ่งดูจากฟีดแบ็กก็ถือว่าประทับใจอยู่ว่า
1: สาธุงั้นขอความประทับใจความปลื้มใจจากวันมุทิตาสกาละปริญธรรม9ประโยคที่ผ่านมาพระอาจารย์ปลื้มใจยังไงบ้างระหว่างที่มีญาติโยมมาอนุโมทนาสาธุการมามุทิตาพระอาจารย์แล้วก็อยากให้พระอาจารย์ได้พูดตรงนี
0: ้ครับทุกการมุทิตาเลยนะความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณค่าในการในสิ่งที่เราได้รับมาก็คือประโยคปท9มันเพิ่มสูงขึ้นทุกครั้งนะ
1: ครับ
0: ความปลื้มปิติมันเกิดตรงเนี้ยก็คือคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับมันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ตัวเองได้มาเนี่ยตอนที่ไม่ได้ก็อยากได้
2: ค่ะ
0: แต่ได้มาแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: ได้มาแล้วมันก็เฉยๆ
2: ค่ะ
0: แต่การที่ได้รับการมุทิตาเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณได้อ่ะมันมีคุณค่านะคุณค่าต่อตัวคุณด้วยต่อพระพุทธศาสนาด้วยต่อหลวงพ่อต่อหมู่ญาติด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการไปรับพัดเนี่ย
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งจริงๆก็ผ่านแล้วหลวงพี่จะนึกในใจว่าไม่รับพัดก็ไม่เป็นไร แต่เวลาไปรับแล้วเนี่ยก็เห็นจากการที่เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกันที่มาจัดงานรับพัดให้แล้วก็ได้รับในวัดพระแก้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
1: รับกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ร
1: ับ
0: กับพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็อนุทินยังมาเลยนะในวันนั้นก็เห็นผู้ใหญ่หลายท่านที่มาร่วมงานด้วยก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกว่าเออพัดที่เรารับมันมีคุณค่ามากๆเลยเนี่ยมีสักกี่ที่มีสักกี่มหาลัยที่ว่าในหลวงรัชกาลที่10รัชกาลที่9ไปมอบให้แบบเนี้ยแต่ของประโยค9ท่านมามอบให้ทุกครั้งเลยไม่เคยขาดแล้วก็ตรงเวลาด้วยเนี่ยก็ยังทำให้คุณค่าเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับขึ้นไปอีกเยอะเลยหรืองานมุทิตาที่แต่วัดของเราจัดแต่ละที่จัดให้นะทุกครั้งคุณค่ามันเพิ่มตลอดเลยเรามีความรู้สึกเออเราได้สิ่งที่มันมีความสำคัญมากๆเลยอยู่กับเราแล้วตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ถึงแม้เราจะเคยอยากได้แล้วก็เฉยๆแต่ตอนนี้การมุทิตาการรับพัดแต่ละที่ที่ได้รับพัดจากในหลวงเนาะทุกอย่างมันเพิ่มคุณค่าหมดเลย
1: ครับ
0: ความปลื้มมันก็เลยเกิดตามมาจากคุณค่าเหล่านั้น
2: ค่ะ
1: ครับมีอะไรฝากถึงน้องๆภาษาบาลีที่กำลังจะเรียนแล้วก็คว้าความสำเร็จมาอย่างเหมือนกับพระอาจารย
0: ์ก็อยากจะฝากทุกๆรูปทุกๆท่านที่เรียนภาษาบาลีนะก็อยากให้ทุ่มเทศึกษาบาลีอย่างเต็มที่สักวันนึงเราจะถึงเป้าหมายเราจะได้รับการชูมือแล้วก็ให้เห็นว่าภาษาบาลีมีความสำคัญต่อตัวของผู้เรียนมากๆจริงๆเพราะว่าการเรียนภาษาบาลีเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมะหรือข้อความที่สมเด็จพ่อเราฝากไว้เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนภาษาบาลีไปอ่านคำแปลอย่างเดียวก็เหมือนเราดูภาพมิติเดียวแต่ถ้าคนที่รู้ภาษาบาลีได้ไปอ่านภาษาบาลีซึ่งเป็นคำของสมเด็จพ่อมาเนี่ยเราจะเห็นเหมือนอุปมาเหมือนเห็นภาพสามมิติเนี่ย
1: โอ
0: ้มันเห็นเพิ่มอีกหลายมิตินะจากภาษาบาลีที่เป็นภาษาดั้งเดิมเนี่ยนะมันจะเห็นมากกว่าคนที่อ่านเป็นคำแปลก็อยากให้เห็นความสำคัญนะภาษาบาลีแปลว่าภาษาที่รักษาคำสอนนะปาละแปลว่ารักษานะบาลีก็แปลว่ารักษาคำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธศาสนาเราเรียนก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นด้วยนะเยอะแยะเลยนะก็อยากให้มีกำลังใจแล้วก็ทุ่มเทให้เต็มที่นะส่วนอยากจะฝากข้อคิดธรรมะไว้อย่างหนึ่งจากการที่หลวงพี่ได้สอบบาลีมาก็เอาเป็นว่าหลายๆปีคนที่จะใช้เวลาสอบประโยค9ประโยคเดียวใช้เวลา10กว่าปีอย่างหลวงพี่ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจจะยอมแพ้ไปก่อนเนาะแต่ส่วนตัวหลวงพี่เองเนื่องจากมีกำลังใจจากหลวงพ่อได้จากวัดจากเพื่อนๆรอบข้างจากครูบาอาจารย์คอยให้กำลังใจตลอดเลยก็เลยทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้แม้ใช้เวลาหลายปีนะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเรียนภาษาบาลีหรือทำการงานอันใดก็ตามทั้งทางโลกและทางธรรมน
2: ะ
0: ก็อยากฝากว่าถ้าใจเรายังปรารถนาเป้าหมายมันอยู่แค่เอื้อม
1: สาธุ
0: หลักการก็อยู่ตรงที่ว่าเราต้องใช้ความเพียรความอดทนบวกกับความที่ใจสบายต้องเพียรและอดทนอย่างใจสบายใจใสๆเพราะจังหวะที่ใจใสใจสบายเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงปัญญาเราเปล่งปลั่งที่สุด
1: สาธุ
0: เพราะว่าตอนที่หลวงพี่สังเกตจากตอนที่หลวงพี่สอบประโยค9ปีที่ผ่านมาเนี่ย15ปีที่ผ่านมาสอบด้วยความเครียดความกดดันมาตลอด
1: ครับ
0: แต่ว่าปีนี้ที่สอบผ่านเนี
2: ่
0: ยเป็นปีที่ไม่หวังอะไรเราทำเต็มที่เท่าที่เรามีความสามารถผ่านก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรปีหน้าเราสอบใหม่
2: ใจสบาย
0: ใจสบายมากๆเลยรู้สึกว่าการทำข้อสอบเป็นการทำข้อสอบปีที่สบายที่สุดเลยใจสบายแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ว่าหวังว่าเราต้องผ่านด้วยใจสบายตรงนั้นเนอะทำให้สิ่งที่เราสะสมมาเนี่ยมันมาให้เราใช้งานในใจเรานะเรานึกออกสับนี่มาเป็นแถวให้เราเขียนเนาะโดยที่ไม่ต้องนึกไม่ต้องกดดันไม่ต้องคิดอะไรมากมันมาของมันเองเนา
2: ะ
0: ก็เขียนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็สอบผ่านเนี่ยก็เลยฝากว่าถ้าใจเราปรารถนาความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้
1: อม
0: ถ้าเราใช้ความเพียรและความอดทนด้วยใจที่สบายและก็ใจใสๆ
1: สาธุ
2: สาธุ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้คงไม่ต้องสรุปอะไรกันมากมายแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งหวังและความตั้งใจมีความสำเร็จเป็นที่ ตอกย้ำนะครับและอย่างที่พระอาจารย์ได้ตอกย้ำมานะครับว่าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จวันนี้รายการของเราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งข้อคิดได
2: ้
1: ทั้งกำลังใจต่างๆมากมายนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหามนชัยอภิชาโนปริยธรรม9ประโยคดร.หัวหน้าศูนย์ภาษาเดลซีวัดพระธรรมกายกราบขอบพระคุณอย่างสูงคร
2: ับกราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เชิญพร
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกค่ะที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะและในช่วงนี้นะคะเราอยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ก่อนที่เรานั้นจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ก็มีโอวาทในเรื่องของการสร้างบารมีที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เมตตาปรารภไว้ค่ะว่าให้เราสวมหัวใจของยอดนักสร้างบารมีใช้ทุกสิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์ให้ไว้เมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2545ค่ะเพราะว่าการทุ่มเทการสร้างบารมีด้วยหัวใจด้วยกำลังและด้วยสติปัญญานั้นจะเป็นทางมาแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตในวัฏสงสารค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานี GBN by DMC นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะก็เลือกรับชมแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Zoom ค่ะทางYouTube GBN US Live นะคะหรือทางเพจ Facebook GBN by DMC ได้เลยชมแล้วอย่าลืมกดใจส่งคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอส่งไปเชิญชวนคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้เขาได้มาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันกับเราด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวธรรมะดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนนั้นคือตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบการตั้งตนไว้ชอบต่อด้วยสกู๊ปโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่17ค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะจะพาคุณชมไปรับชมการประมวลภาพพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีและต่อด้วยข่าวงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมมาเพื่อประชาชนกันก่อนเลยนะคะในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบการตั้งตนไว้ชอบค่ะทุกคนในโลกนะคะต่างก็มีเวลาที่เท่า

0: ทียมกันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่ากันต่างกันที่ว่าใครนั้นจะใช้เวลานั้นให้มีคุณค่าได้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะทุกๆชีวิตนั้นที่เกิดมาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลานั้นทำอะไรก็ได้แต่เรานั้นไม่สามารถที่จะทวงคืนกลับมาได้เวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านแล้วผ่านเลยเหมือนดังคำกล่าวที่ว่าเวลาและวารีไม่เคยคอยใครจะผ่านไปตามกาลเวลาอย่างสม่ำเสมอโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเร่งเวลานั้นไม่ได้ผ่านไปเปล่ายังนำความเสื่อมความชรามาให้กับเราในที่สุดแล้วก็มีความตายรออยู่เบื้องหน้าการที่บุคคลใดรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะใช้เวลาเหล่านั้นให้มีคุณค่าต่างกันมากน้อยเพียงไรค่ะ
1: ค่ะถ้าบุคคลนั้นนะคะตั้งใจมากแล้วก็รู้คุณค่าของเวลาก็จะรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วหรือเกินไม่ทันไรก็หมดไปวันหนึ่งแล้วแต่ถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะทำอะไรก็จะมีความรู้สึกว่าวันเวลานั้นทำไมมันช่างยาวนานเหลือเกินนี่ก็เป็นความคิดของคนพาลนะคะผู้เป็นโมฆะบุรุษดังนั้นค่ะเมื่อเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องดำเนินรอยตามปฏิปทาของบัณฑิตในการก่อนที่ได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วด้วยการขวนขวายในการสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานะคะดังมีวาระบาลีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาในธรรมบทว่านตังมาตาปิตากะยิราอัญเยวาปนะยาตกาสัมมาปนิหิตังจิตตะเสยโสนังตะโตกะเร
0: ค่ะซึ่งก็แปลความได้นะคะว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่เป็นบุคคลตั้งไว้ชอบพึงนำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้ค่ะแม้บางคนนะคะเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีศีลธรรมที่ถึงพร้อมด้วยศีลธรรมถึงพร้อมด้วยศรัทธารักในการทำทานแต่เขากลับมีความคิดในการตรณีเสียดายในทรัพย์นอกจากไม่ให้ใครแล้วก็ยังคิดอยากได้ของผู้อื่นอีกมีความเห็นผิดคิดว่าบุญบาปนั้นไม่มีจริงโลกนี้โลกหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์พ่อแม่ไม่มีคุณดังนี้เป็นต้นค่ะจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดเช่นนี้แล้วก็ย่อมนำความทุกข์มาให้โดยส่วนเดียวยิ่งกว่าความทุกข์ของโจรที่มาปล้นทรัพย์หรือว่าถูกเขาทำร้ายจนเสียชีวิตเพราะว่าการถูกเบียดเบียนจากบุคคลเหล่านั้นเป็นทุกข์แต่เฉพาะในภพชาตินี้ซึ่งความทุกข์ทรมานนั้นเทียบไม่ได้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้คำพูดและการกระทำต่างๆนั้นผิดไปด้วยทำให้ได้รับผลจากการที่ตั้งใจไว้ผิดในภพชาตินี้ในทันทีและในที่สุดค่ะก็ต้องไปทุกข์ทรมานในอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานและยังไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากกรรมนั้นเมื่อใดค่ะ
1: ค่ะส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นนะคะมีแต่จะอำนวยประโยชน์สุขมาให้เขาย่อมที่จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสถานเดียวไม่มีตกต่ำจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตลอดจนมรรคผลนิพพานฉะนั้นนะคะก็ขอให้พวกเราทุกๆคนค่ะตั้งจิตของตนไว้ให้ถูกต้องดั่งพราหมณ์ผู้ที่ไม่มีความศรัทธาแต่ภายหลังเนี่ยกลับมีศรัทธาได้ตั้งจิตไว้ถูกที่ดีจนสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นเป็นพระอรหันต์ในที่สุดไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานในสังสารวัฏอีกต่อไปนะคะเรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่าพราหมณ์ผู้หนึ่งค่ะชื่อว่าภารทวาชะเป็นมิจฉาทิฐินะคะอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์เขาไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยหากใครกล่าวเพียงแค่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆเขาจะรีบปิดหูจิตใจของเขานั้นแข็งกระด้างเช่นเดียวกับต่อตะเคียนเลยค่ะแต่พราหมุนีผู้เป็นภริยานะคะชื่อว่าทนัญชานีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ว่านางจะยืนจะนั่งจะไอหรือจามก็ตามนางก็จะเปล่งวาจาที่นอบน้อมถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านะโมตัสสะภะคะวะโตเสมอเลยค่ะ
0: ค่ะ และในวันหนึ่งนะคะพราหมณ์ประสงค์จะเชิญพราหมณ์500คนให้มาบริโภคข้าวมัทุปายาสที่มีน้ำน้อยเมื่อคิดดังนั้นค่ะจึงกำชับพราหมณีว่านางผู้เจริญวันพรุ่งนี้พราหมณ์ประมาณ500คนจะมาบริโภคอาหารในเรือนของเราเธออย่าได้กล่าวคำนอบน้อมถึงสมณะโล้นนั้นสักวันหนึ่งเถอะนะถ้าพวกพราหมณ์ได้ยินคำนอบน้อมนั้นแล้วจะไม่พอใจเมื่อเธออย่าได้ทำลายมิตรภาพของฉันกับพราหมณ์ทั้งนั้นเลยนะคะพราหมณีจึงตอบว่าแม้ว่ามิตรภาพของท่านจะถูกตัดขาดจากพราหมณ์เหล่านั้นหรือถูกตัดขาดจากเทวดาของท่านก็ตามฉันจะระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาของฉันเท่านั้นหากฉันไม่กล่าวนอบน้อมถึงก็จะอยู่ไม่ได้พราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เงื้อดาบค่ะพร้อมกับขู่ว่าถ้าหากพรุ่งนี้เธอกล่าวนอบน้อมสมณะโล้นนั้นในขณะที่พวกพราหมณ์นั่งอยู่ฉันจะฟันเธอให้ขาดเป็นสองท่อนด้วยดาบเล่มนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งปกติธรรมดาวิสัยของอริยสาวิกายากที่ใครๆจะทำให้หวั่นไหวได้นะคะนางจึงกล่าวว่าพราหมณ์แม้ท่านจะฟันฉันให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยฉันก็จะไม่ตัดขาดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเลยเมื่อพราหมณ์นั้นไม่อาจห้ามนางได้จึงได้ทิ้งดาบแล้วก็เดินจากไปค่ะวันรุ่งขึ้นขณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยกำลังนั่งบริโภคข้าวมัทุปายาสอยู่พราหมณ์ภารทวาชะเองเนี่ยก็ได้นั่งบริโภคอยู่ด้วยในนั้นนะคะนางพราหมณีก็ได้ถือทัพพีทองเดินไปหาพราหมณ์ผู้เป็นสามีเพื่อนำข้าวมัทุปายาสไปให้ขณะนั้นเองค่ะนางได้ลื่นล้มลงที่กองไม้ที่เขาเก็บเอาไว้ไม่เรียบร้อยทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่นางค่ะทันใดนั้นนางก็ได้ระลึกถึงพระบรมศาสดาด้วยการทำอัญชลีไหว้เหนือเสียรน้อมไปทางพระเวรุวันพลางเปล่งอุทานขึ้น3ครั้งว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ในขณะที่พราหมณ์บางพวกนั้นกำลังบริโภคบางพวกกำลังเริ่มลงมือบางพวกกำลังวางพัดไว้ต่อหน้าเมื่อพราหมณ์เหล่านั้นค่ะได้ยินเสียงอุทานของนางประดุจถูกค้อนขนาดเท่าภูเขาสิเนรุนะคะกระหน่ำลงบนศีรษะประดุจถูกเล้าเจาะรูหูทั้งสองข้างต่างก็พากันโกรธและต่อว่าพราหมณ์นั้นว่าพวกเราถูกผู้นับถือสมณะโล้นนั้นเชิญให้เข้ามาในเรือนแล้วต่างก็ทิ้งก้อนข้าวในมือข่ายก้อนข้าวที่อยู่ในปากทิ้งและด่าพราหมณ์ไปต่างๆนานาพร้อมกับลุกไปในทันทีแม้พราหมณ์เองค่ะก็ด่าพราหมณีต่างๆนานาแต่ก็เพราะความรักในภรรยาตนจึงไม่อาจจะทำอะไรได้ได้แต่กล่าวว่าเธอเอาแต่สรรเสริญคุณของสมณะโล้นนั้นไปฉันจักข่มพระศาสดาของเธอด้วยวาทะของฉันเดี๋ยวนี้แหละพราหมณ์ได้ออกจากบ้านไปยังพระเวรุวันค่ะด้วยใจที่เดือดดาลงุนง่านและเมื่อไปถึงก็ไม่ถวายบังคมพระบรมศาสดาได้นั่งในที่แห่งหนึ่งแล้วทูลถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอะไรจึงจะได้นอนเป็นสุขบุคคลฆ่าอะไรจึงจะได้ไม่โศกเศร้าสมณโคดมท่านชอบใจการฆ่าธรรมอะไรว่าเป็นธรรมอันเอก
1: เมื่อพระบรมศาสดาจะทรงพยากรณ์ปัญหาแก่พราหมณ์นั้นจึงตรัสว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วย่อมที่จะไม่เศร้าโศกพราหมณ์ฟังเทศนาของพระบรมศาสดาจบลงก็มีศรัทธาทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระบรมศาสดาในวันนั้นเลยค่ะเมื่อท่านบวชได้ไม่นานก็สามารถที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบวรของพระพุทธศาสนานั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนักค่ะอโกสกะภารทวาชพราหมณ์ผู้เป็นน้องชายค่ะรู้ข่าวว่าพี่ชายของตนเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาแล้วออกบวชจึงโกรธพระพุทธองค์มากเลยได้ตามมาบริพาตพระบรมศาสดาด้วยวาจาที่หยาบคายจนพอใจแล้วนะ
0: คะ
1: แบบว่าพอใจอ่ะหยาบคายถึงขั้นนั้นเลย
0: ก็คือโกรธอย่างเดือดดาลนะคะเพราะว่าก็ไม่คิดว่าพี่ชายนั้นจะไปบวชน
1: ะคะ
0: จากนั้นค่ะพระพุทธองค์นะคะก็ทรงแสดงธรรมให้เขารู้สำนึกจนรู้ถึงสิ่งที่ถูก สิ่งที่ผิดด้วยการยกอุปมาเรื่องการของเคี้ยวของดื่มเป็นต้นแก่แค

ค่ะทรงสอนว่าผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นเพราะเมื่อมีความรู้ชอบเป็นผู้สงบคงที่อยู่แล้วความโกรธจักมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกมากกว่าบุคคลนั้นเพราะบุคคลไม่ควรโกรธตอบแก่บุคคลที่โกรธแล้วเมื่อทำเช่นนี้แล้วย่อมได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ใดนะคะรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นหลังจากจบพระธรรมเทศ

0: ภายในเราก็จะมีความสุขอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะเพราะว่าพระรัตนตรัยภายในนั้นเป็นที่พึ่งให้แก่เราได้จริงนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในยามใดจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเราก็สามารถพึ่งท่านได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งจิตของเราไว้ให้ถูกที่ด้วยการหมั่นประพฤติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะธรรมะเพื่อประชาชนตั้งตนชอบตั้งตนไวชอบค่ะ
1: นี่แหละค่ะถึงเรียกได้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่17ระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley บะเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะด้วยการฝึกสมาธิฝึกทำใจให้หยุดให้นิ่งด้วยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมกายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็มีนโยบายค่ะที่จะมุ่งพัฒนาข้าราชการตำรวจนั้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมีศีลธรรมและจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชนอันเป็นรากฐานนะคะสำคัญของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริงที่ประชาชนนั้นจะได้ให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งก็มีภารกิจในการผลิตและพัฒนานักเรียนนาย10ตำรวจจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมขึ้นนะคะโดยมีนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่17นี้นะคะเข้าร่วมอบรมจำนวน 1,081 นายนะคะเข้าร่วมโครงการภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันนั่งยังไง
3: เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนครับมันน่าจะเป็นอะไรที่มันยากสำหรับผมครับ
2: ผมอ่ะยังไม่เคยนั่งเกิน5นาทีเลยครับ
4: ในชีวิตก็มีนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับไม่เกิน30วิครับ
2: จะมานั่งสมาธิ5วันอ่ะตอนแรกผมคิดว่าจะมานั่งในป่า
4: ในรุ่นก็มี 1,080 คนนึกภาพไม่ออกว่าจะมารวมกัน 1,080 คนยังไงแต่พอมาถึงก็ว้าวครับว่ารับได้จริงพื้นที่ปฏิบัติธรรมกว้างมากครับประทับใจตั้งแต่ขับเข้ามาเลยครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับภูเขาลายล้อม
3: มันเป็นเหมือนโรงแรม5ดาวครับมันดูสวยครับแล้วก็มันอยู่ในภูเขาแล้ววิวดีมากครับบรรยากาศดีครับ
2: สะดวกสบายมากกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกครับอาหารการกินก็อร่อยการพักผ่อนก็เงียบสงบมีทั้งห้องปฏิบัติธรรมที่แบบเก็บเสียงข้างนอกไม่ให้มารบกวนข้างในเนี่ยครับ
5: เหมือนแบบมาเติมเต็มให้ใจสงบสุขครับมาทานอาหารอร่อยได้นอนหลับสบายสบายครับเหมือนมาพักกายพักใจครับ
6: อันดับแรกนะนักเรียนในสิทธิ์ตำรวจจะเรียนระยะเวลา1ปีเขาไม่ได้กินขนมเลยนะที่โรงเรียนไม่ได้กินขนมจะกินแค่ข้าวอย่างเดียวแล้วอาหารก็จำกัดเพราะฉะนั้นพอมาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นเหมือนสวรรค์เขาอะ
7: จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมกายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีนโยบายมุ่งพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งมีภารกิจในการผลิตและพัฒนานักเรียนนาย10ตำรวจจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมขึ้นโดยมีนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่17จำนวน 1,081 นายเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาด้วยการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความแข็งแรงของจิตใจทว่าก้าวแรกของการฝึกใจสำหรับเหล่านักเรียนใน10ตำรวจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด
3: วันแรกที่มาครับอาจจะมีความยากนิดนึงครับเหมือนเราต้องมาฝืนตัวเองเราหลับตาไปแล้วเราคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยครับเหมือนแค่หลับตาเฉยครับแต่ว่าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับ
2: วันแรกตอนเข้ามานั่งผมก็นั่งได้สักพักครับแต่ก็หลับเห็นคนอื่นเขานั่งกันผมนั่งหลับแต่พอมาอีก 2-3 วันก็เริ่มได้ครับแต่ก็ยังหลับเหมือนเดิม
4: ปวดเมื่อยบ่อยที่แรกก็ฝืนนั่งเมื่อยก็นั่งอยู่อย่างนั้นครับจนขาชาเหน็บขึ้นแต่พอมาวันต่อไปพระอาจารย์ก็มีวิธีต่างๆให้เมื่อยก็ขยับฟุ้งซ่านก็ลืมตาอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยได้เยอะครับ
7: เมื่อเริ่มต้นบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย คณะพระอาจารย์ผู้เปี่ยม

0: บการณ์จึงค่อยๆปูทางด้วยการแนะนำเทคนิคการนั่งและวิธีวางใจที่ถูกต้องให้ธรรมะที่ดูไกลตัวกลายเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้สบายจนเห็นผลจริงพร้อมเทศสอนหลักหัวข้อธรรมให้นักเรียนในสิบซึมซับและน้อมนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
1: เด็กยุคนี้ต้องเข้าใจว่าสงสัยเยอะเชื่อบุญนรกผมว่าน้อยนะหน้าที่ตรงนี้ก็คือพระอาจารย์สอนให้รู้นรกสวรรค์เนี่ยถ้าอย่างน้อยไม่ต้องเยอะหรอกคนพันคนเนี่ยขอแค่สัก10คนเนี่ยที่เชื่อตรงนั้นนำไปต่อยอดปฏิบัติจากพันคนถ้าได้เพียงแค่10คนเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วสำหรับทั้งโครงการสร้างคนสร้างยากมาก
2: ส่วนตัวผมชอบตอนนั่งฟังธรรมครับก็สนุกดีครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็นำเรื่องราวของตัวเองมาเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนให้นักเรียนทุกๆคนอย่างเงี้ยครับ
3: พอ2วัน3วัน4วันจิตใจผมสงบมากขึ้นครับเพราะว่าพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็คอยแนะนำว่าถ้าเราจิตใจยังไม่นิ่งพระอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีให้เราทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนให้เรานิ่งมากขึ้นกว่านี้ครับ
0: การอบรมครั้งนี้ไม่เพียงขัดเกลาจิตใจผ่านบทสวดมนต์การนั่งสมาธิและการฟังธรรมเท่านั้นโครงการนี้ยังถักทอความสามัคคีผ่านกิจกรรม Walk Rally ที่ให้นักเรียนใน10ได้ร่วมแรงร่วมคิดและร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันในทุกฐานกิจกรรมเพราะการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้อาศัยเพียงความสามารถของคนคนเดียวแต่ต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพร้อมช่วยเหลือกันในวันนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง
4: เด็กทุกคนได้ร่วมกันลำบากได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนื้อหาสาระก็เป็นเกี่ยวกับการทำงานถือว่าทางวิทยากรจัดเตรียมมาตรงกับนักเรียนในสิบตำรวจเลยครับเป็นอดีตตำรวจเก่าเป็นข้าราชการทหารเก่าและที่สำคัญเลยศาสนาใดอยู่ร่วมกันได้หมดมีการดูแลจากที่นี่หมดทุกอย่างเด็กทุกคนแฮปปี้ครับ
3: ผมคิดว่าแบบดีมากๆนะครับได้มาเปิดมุมมองในแง่คิดต่างๆของที่คนต่างศาสนิกมาดูว่าศาสนาพุทธเขาปฏิบัติยังไงในแง่ผมคือศาสนาอิสลามเขาปฏิบัติอีกอย่างพุทธปฏิบัติอีกอย่างโดยที่เราร่วมกันได้โดยไม่แตกแยกกันครับ
5: ควรจัดขึ้นให้น้องๆมาฝึกร่างกายให้นักเรียนในสิบใหม่ฝึกความอดทนครับเราก็ต้องมาฝึกกายฝึกใจไว้ครับเพื่อทำหน้าที่หรือว่าไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากครับ
0: นอกจากจะมีกิจวัตรกิจกรรมที่หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคีแล้วทางโครงการยังได้จัดให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระภิกษุกว่า100รูปซึ่งการทำทานด้วยการตักบาตรพระภิกษุนั้นส่งผลให้ใจละเอียดผ่องใสสร้างสำนึกแห่งการแบ่งปันช่วยขัดเกลาจิตใจเกิดความโอบอ้อมอารีอันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเป็นตำรวจที่ดีในอนาคต
6: กิจวัตรประจำวันของเราครั้งนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นครับเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามการที่เรานั่งสมาธิได้เป็นจุดศูนย์กลางได้ในจุดเดียวสามารถที่จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้แบบราบรื่นครับ
2: ในมุมมองผมก็ถ้ากลับไปก็รู้สึกว่าคงต้องทำเรื่อยๆเพราะมันก็รู้สึกสงบกับตัวเองครับถ้าเกิดเราออกไปเผชิญกับอาชีพจริงๆก็เจอหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราก็จะสามารถเรียบเรียงทุกอย่างได้ดีขึ้น
3: ถ้ามีโอกาสถ้ารุ่นหลังๆอ่ะผมก็อยากให้แนะนำน้องๆนสต.18หรือ19มาที่นี่เลยครับมาฝึกจิตใจให้สงบครับ
7: อาจจะเพิ่มเวลามากกว่านี้ครับจาก5วันในครั้งนี้เป็น15วันในครั้งหน้าเพื่อที่มาพักกายพักใจให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นครับ
0: เมื่อได้รับการอบรมและได้รับคำแนะนำจากทั้งคณะพระอาจารย์และพี่เลี้ยงในแต่ละวันความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นทีละน้อยในใจของนักเรียนในสิบผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่หล่อล้อมให้รู้จักคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันสิ่งที่เคยรู้สึกว่ายากก็เริ่มง่ายขึ้นสิ่งที่เคยไม่เข้าใจก็เริ่มมองเห็นมากขึ้น

นักเรียนนายสิบตำรวจส่วนใหญ่ก็จะฝึกทางด้านร่างกายแล้วการฝึกทางด้านจิตใจนั่นแหละที่สำคัญสมาธิหรือว่าสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์

0: ได้มากขึ้นครับ
1: ตำรวจเรามันเป็นอาชีพที่ต้องทำงานกับคนร้ายมากกว่าคนดีเพราะฉะนั้นสมาธิสติต้องมีให้มากกว่าอาชีพอื่นจึงเหมาะมากสำหรับในการมาฝึกในครั้งนี้เพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะใช้สติใช้สมาธิในการดูแลตัวเองในการออกไปทำงาน
2: จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะจากที่เปลี่ยนทางกายภาพก็คือทางศูนย์ฝึกมาแล้วแล้วก็จิตใจระดับหนึ่งแล้วได้ธรรมะสอนตรงนี้มันครบคือผมว่าลงล็อกที่สุดแล้วจริงๆผมอยากให้มีทุกปีนะก็ต้องขอบคุณผู้บังคับการอีกรอบหนึ่งจริง
3: ๆคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยที่เราคัดคนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องออกไปบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนให้อยู่ในกรอบในกฎของบ้านเมืองก็คือว่าเราใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลักตรงนี้มันก็เป็นอุดมคติของตำรวจด้วยในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ได้เลือกแล้วว่าสถานปฏิบัติธรรมนะครับของทางวัดพระธรรมกายก็มีความพร้อมพระที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราได้ครูชั้นดีมากเลยซึ่งเป็นพระที่สามารถที่จะนำประสบการณ์ของท่านเองในทางโลกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้นักเรียนในสิทธิตำรวจของเราเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของทางโลกก็จะได้ออกไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับไปแนะนำชาวบ้านให้อยู่ในกรอบในกฎต่อไปครับ
4: นักเรียนใน10ชีวิตเขาอยู่กับอาวุธปืนเมื่อเขามีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันจะมีประโยชน์และสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติได้มากครับหลักสูตรของนักเรียนใน10ของตำรวจภูธรภาค1เป็นหลักสูตรแรกที่มีความคิดริเริ่มสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะทำให้กล่อมเกลาจิตสำนึกของนักเรียนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดสติหรือขาดสมาธิมันจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่มันก็ย้อนไปถึงการปฏิบัติตัวต่อประชาชนในทางที่เสียหายการมีสมาธิเนี่ยจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้นครับ
5: ด้วยสายตาของผู้บังคับบัญชาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขัดเกลาจิตใจโครงการอบรมจริยธรรมนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพราะการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้วัดกันเพียงความแข็งแรงของร่างกายแต่อยู่ที่ความแข็งแรงของจิตใจความมีสติคุณธรรมและใจที่พร้อมจะทำหน้าที่เพื่อผู้อื่น5วันแห่งการเรียนรู้นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าและจะเป็นพลังภายในที่ช่วยหล่อหลอมให้นักเรียนนายสิบตำรวจทุกนายก้าวออกไปสู่เส้นทางของการเป็นตำรวจที่มีทั้งความรู้ความสามารถและหัวใจที่พร้อมรับใช้ประชาชนพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศสืบไป

0: เห็นแล้วก็ปลื้มมาก
1: สุดยอด
0: เลย
1: ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บังคับบัญชาด้วยสำคัญมากค่ะ
0: นี่ถึงแม้ว่านะคะวิชาชีพที่จะไม่ค่อยมีเวลาแต่แต่ละท่านเนี่ยได้มาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะเพราะว่าคุณธรรมกับศีลธรรมเนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปโดยเฉพาะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้าเรามีตรงนี้นะคะสติก็จะมาป
1: ั
0: ญญาก็จะเกิด
1: ความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะแบบมีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าได้ผู้
0: เป
1: ็
0: นที่พึ่งอ่ะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้เป็นอย่างดีก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกับโครงการอบรมจริยธรรมนักเรียนใน10ตำรวจรุ่นที่17ค่ะ
1: ค่ะอยากให้มีอย่างนี้ทุกๆปี
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกๆโครงการเลยนะคะอีกหนึ่งงานบุญค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทบทวนกันนะคะกับการประมวลภาพพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานะคะภายในงานมีพิธีถวายสังฆทาน222รูปด้วยนะคะเป็นการฉลองอาคารสมปรารถนาสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองอาคารสมปรารถนาด้วยภาพบรรยากาศจะน่าปลื้มปิติใจขนาดไหนเชิญติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนแห่งบุญในครั้งนี้นะคะดินแดนแห่งแสงธรรมนะคะณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะกับการฉลองอาคารสมปรารถนานะคะนำทุกท่านเนี่ยต่อไปเข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาติดตามแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารรอบโลกกันต่อเลยค่ะเราไปที่โซนอเมริกากันก่อนเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะรายการมีประมวลภาพงานบุญพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: น่าปลื้มปิติใจอย่างยิ่งนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านเลยเวลาผ่านไปเร็วมากๆเหลือแป๊บเดียวเองนะคะวัดพระธรรมกายจอร์เจียครบรอบ28ปีแล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เรานั้นได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญสวยงามมากๆยิ่งได้เห็นขบวนทอดผ้าป่ายาวมากๆเห็นสีหน้าของท่านเจ้าภาพทั้งชาวท้องถิ่นชาวไทยคู่บุญคู่บารมีกันสีหน้าผ่องใสมากๆกันสีหน้าของผู้มีบุญนะคะเพราะฉะนั้นขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีส่วนแห่งบุญทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะ
1: ภาพที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะคะก็เป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่เราจะได้จารึกค่ะภาพที่ดีที่สุดก็คือเก็บไว้ภายในจิตใจของเราเองเลยนะคะเรามาต่อกันที่โซนยุโรปกันต่อเลยค่ะกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีค่ะในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบอร์ลินได้ร่วมกับทีมงานอาสาสมัครได้จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรสัญจรไปที่บ้านของคุณนฤมลลิสนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ปัญญาวังโสและพระพุทธิพงศ์วรโชโตค่ะเมตตาเดินทางเป็นเนื้อนาบุญให้กับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมทั้งที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วรวมถึงสาธุชนใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดกิจกรรมได้เดินทางมาสั่งสมบุญมากถึง15ท่านนะคะกิจกรรมภายในโครงการนี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพระอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์กล่าวคำอาราธนาศีล5ตักบาตรข้าวสวยถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนั่งสมาธิฟังธรรมและถวายจตุปัจจัยทายธรรมค่ะซึ่งบ้านที่เห็นนี้นะคะเป็นบ้านกัลยาณมิตรสัญจรมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรักษาศรัทธาเก่าสำหรับสาธุชนที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและเสริมสร้างศรัทธาใหม่ให้กับสาธุชนที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาวัดให้ได้มีโอกาสสั่งสมบุญรวมถึงการสร้างเครือข่ายคนดีให้กับสังคมค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาอิทธิพงศ์ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความหมายของกรณียเมตตาสูตรและความสำคัญของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งค่ะภาพบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะแต่ละท่านนั้นก็ได้เตรียมค่ะข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตรรวมถึงถวายภัตตาหารอันประณีตและก็นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกที่ที่เกิดขึ้นค่ะก็จะเริ่มจากการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะค่ะก็มีกัลยาณมิตรคนเก่านะคะแล้วก็ยังได้ทำหน้าที่ชักชวนกัลยาณมิตรคนใหม่เข้ามาซึ่งกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในด้วยการทำใจหยุดทำใจนิ่งด้วยการนั่งสมาธิค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นงานบุญที่นำมาฝาก2โซนแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปค่ะต่อไปจะพาคุณผู้ชมมาที่โซนโอเชียเนียกันบ้างนะคะไปกันที่ประเทศออสเตรเลียนะคะได้มีกิจกรรมงานบุญเกิดขึ้นเป็นโครงการสมาธิวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นค่ะได้จัดกิจกรรม Saturday Meditation ณเมืองแคมเบอร์เวลล์รัฐวิกตอเรียค่ะประเทศออสเตรเลียเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้มีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสติความสงบและความตั้งมั่นของจิตใจนั่นเองค่ะกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดร.อุตตมะนำผู้เข้าร่วมเนี่ยกิจกรรมฝึก Walking Meditation นะคะก็เป็นการเดินจงกรมซึ่งประยุกต์มาจากหลักการเจริญสติในสติปัฏฐานเป็นเวลาประมาณ20นาทีโดยมีการฝึกนำสติให้กลับมาอยู่กับกายและการเคลื่อนไหวรู้ตัวในแต่ละจังหวะของการก้าวย่างตั้งแต่การยกเท้าและการก้าวเดินเพื่อสร้างความต่อเนื่องของสติในปัจจุบันขณะจากนั้นนะคะพระครูภาวนายานวิเทศ ระวิปโภค่ะได้นำปฏิบัติสมาธิโดยเริ่มจากการปรับกายให้สบายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆน้อมใจกลับเข้ามาสู่ศูนย์กลางกายด้วยการนึกนิมิตอย่างสบายๆควบคู่ไปกับการภาวนาสัมมาอรหังเพื่อช่วยประคองใจให้สงบแล้วก็หยุดนิ่งค่ะและในช่วงของการให้ความรู้พระครูภาวนาญาณวิเทศก็ได้อธิบายถึงสมาธิ3ระดับได้แก่คณิกะสมาธิความตั้งมั่นของใจชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิที่สงบและตั้งมั่นยิ่งขึ้นจนเข้าใกล้ความแน่วแน่และอัปปมานาและอัปปนาสมาธิก็คือสมาธิที่มีจิตที่แน่วแน่มั่นคงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการพัฒนาสมาธินั้นจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอาศัยนะคะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อค่อยๆสั่งสมความสงบความหยุดนิ่งและความตั้งมั่นของใจเนี่ยให้มีการเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับนั่นเองค่ะในช่วงท้ายนะคะทุกท่านได้ร่วมกันเจริญเมตตาภาวนาแผ่ความรักความปรารถนาดีและความสงบสุขจากภายในไปสู่ครอบครัวญาติมิตรเพื่อนๆผู้คนในสังคมตลอดจนสรรพชีวิตแล้วก็โลกทั้งใบนี้นะคะบรรยากาศของการนั่งสมาธิค่ะคุณผู้ชมดูภาพเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยผู้เข้าร่วมได้สัมผัสถึงความสุขความผ่อนคลายและความปิติใจพร้อมทั้งได้รับความรู้แล้วก็แนวทางในการฝึกจิตตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ภายหลังจากการนั่งสมาธิผู้เข้าร่วมนะคะได้รับประทานของว่างแล้วก็เครื่องดื่มร่วมกันพร้อมกับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ผลของการนั่งสมาธิสร้างความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีในชุมชนพหุวัฒนธรรมของนครเมลเบิร์นนั่นเองนี่ก็นำภาพมาฝากนะคะเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะคะที่วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพของโลกจากสันติสุขภายในนะคะง่ายๆเลยก็คือด้วยการนั่งสมาธินั่นเองเพราะว่าสมาธิเป็นสิ่งสากลนะคะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถเข้าถึงความสุขภายในนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่โซนแอฟริกากันต่อเลยนะคะกับโครงการสมาธิวัดพุทธเคปทาวน์สาธารณรัฐแอฟริกาใต้กันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็ได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นซึ่งมีชาวท้องถิ่นนั้นร่วมกิจกรรมจำนวน18ท่านโดยได้รับความเมตตาจากพระณัฐพลกุลธีโรเป็นผู้นำชาวท้องถิ่นสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยจากนั้นแสดงพระธรรมเทศนาภายใต้หัวข้อเข้าพรรษาช่วงเวลาฝึกใจและนำนั่งสมาธิเป็นเวลา50นาทีจากนั้นเป็นกิจกรรมการตอบปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ในการนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านนั้นก็มีผลการนั่งสมาธิที่ดีทุกคนต่างสัมผัสถึงความนิ่งเบาสบายผ่อนคลายและความสุขจากการเข้าถึงธรรมะภายในค่ะก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะได้เป็นสถานที่รองรับ

0: การปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นมาโดยตลอดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2565 165ท่าน2566 840ท่าน2567805ท่าน2568 1224ท่านและในปีนี้ค่ะยังไม่หมดปีนะคะยังมีผู้เข้าร่วมมากถึง756ท่านค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ของวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีการสั่งสมบูรณ์การนั่งสมาธิของชาวท้องถิ่นนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นค่ะที่วัดก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่ขึ้นที่หน้าจอคือบิ๊กบุญนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเพื่อเติมเต็มวัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งก็จะมีการซื้อที่ดินนี้เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวท้องถิ่นที่ได้มาร่วมกันค่ะมาปฏิบัติธรรมกันที่วัดพุทธเคปทาวน์โดยที่คุณผู้ชมสามารถร่วมนะคะร่วมปัจจัยนะคะสั่งสมบุญได้ซื้อที่ดินได้ที่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี0204-770-27716ชื่อวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถ่ายภาพแคปภาพไว้ที่หน้าจอเลยค่ะแล้วก็ติดต่อได้ที่ LINE ID ค่ะ PUWITCH คือ LINE ID ของพระภูวิทย์วรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารงานบุญรอบโลกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมส่วนหนึ่งเท่านั้นถือว่าเป็นตัวแทนของทุกวัดทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจากทั่วโลกคุณผู้ชมสามารถติดต่อข่าวสารงานบุญอยากจะรู้ว่าแต่ละวัดมีงานบุญอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์ชื่อวัดได้เลยเช่นวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์เงี้ยนะคะแล้วก็เสิร์ชไปได้เลยนะคะก็ไปที่เพจ Facebook ของแต่ละวัดของแต่ละที่ได้เลยเป็นต้นนะคะ
0: ทุกที่ก็คือผ่านทาง Facebook ก็จะสะดวกสุด
1: ถึงเลยติดต่อกันได้รวดเร็วทันใจช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะได้หยุดกายหยุดใจนะคะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันมีโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูแม่ใหญ่นะคะมาฝากกับคุณผู้ชมโดยคุณสุชาดาระยะอินเชิญติดตามค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามารับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเราเองและโลกของเราถึงเวลาที่จะต้องสำรวจความพร้อมของตัวเราทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส

0: เพื่อที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกง่ายดายขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสุชาดานะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากทุกท่านค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงของนานาสารธรรมค่ะจากนี้ไปให้คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะคะช่วงนี้คุณธนาพรนรมาศดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปาเรียนได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคำว่าพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำว่าพุทธมนต์นั้นเราได้ขยายความกันถึงเรื่องราวของพระสูตรสำคัญสำคัญ7พระสูตรหรือ12พระสูตรที่เรียกกันว่า7ตำนานและ12ตำนานก็ได้ขยายความกันมาตามลำดับจนกระทั่งวันนี้มาถึงพระสูตรสำคัญอีกพระสูตรหนึ่งเราเรียกกันว่าอาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริตว่าด้วยมนต์เป็นเครื่องป้องกันอัปมนุษย์เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเราก็ค่อยศึกษาเรียนรู้กันต่อไปคือในเนื้อหาสาระนี้ท่านพูดถึงเรื่องราวของท้าวมหาราชทั้ง4โดยเนื้อความก็บอกว่าเอวเมสุตังคือถ้าได้ยินว่าข้าพเจ้าได้ฟังได้สดับมาอย่างนี้ว่าถ้าเอวเมสุตังก็นั่นแสดงว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ท่านพระอานนท์เถระพุทธอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จดจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมากล่าวมาบอกไว้ในที่สังคายนาของประชุมสงฆ์เมื่อท่านใช้คำว่าเอวเมสุตังก็คือหมายถึงพระอานนท์เถระที่อยู่ในพระสูตรนั้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏท้าวมหาราชทั้ง4ก็ประกอบไปด้วยใครบ้างก็มีท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตรสท้าววิรุณ6ท้าววิรุณปักในขณะนั้นเนี่ยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ท้าวมหาราชทั้ง4ก็มีความประสงค์อยากไปเข้าพระสัมมาไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยหน้าที่ของท้าวมหาราชทั้ง4นั้นเป็นประดุจเหมือนเมืองหน้าด่านที่จะต้องคอยป้องกันหรือคอยปะทะกับพวกอสูรอสูรละคงคอยจำกันได้ว่าอสูรนั้นเคยครองดาวดึงมาก่อนหลังจากที่ท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ในยุคปัจจุบันนี้ได้สร้างบารมีพระอินทร์มากกว่าก็ได้ไปยึดครองดาวดึงแล้วจับพวกอสูรทั้งหลายที่กำลังเมาเหล้ากันอยู่ตรงนั้นน่ะโยนลงมาก็มาเกิดพบใหม่รองรับอยู่ที่ตีนเขาพระสุเมนนะที่ตีนเขาพระสุเมนแล้วก่อนที่จะขึ้นไปดาวดึงได้เนี่ยจะต้องผ่านชั้นจาตุมหาราชิกาคำว่าจาตุก็หมายถึง4ก็หมายเอาเท้ามหาราชทั้ง4ท่านนี้ที่มีพระนครคนละพระนครอยู่ที่จาตุมมหาราชิกาคือสวรรค์ชั้นที่1ดังนั้นเวลาอสูรจะยกทัพขึ้นไปเพื่อจะไปเรียกสิทธิ์คืนหรือจะไปทำสงครามกับพระอินทร์เพื่อจะเรียกร้องเอาดาวดึงคืนนั้นจะต้องผ่านเมืองของท้าวมหาราชทั้ง4นี้ก่อนคือผ่านจาตุมมหาราชิกานี้ก่อนคราวนี้เนี่ยพวกท้าวมหาราชทั้ง4นั้นอยากจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกรงว่าในขณะที่พวกตนเองไม่อยู่พากันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าอสูรทั้งหลายจะถือโอกาสนั้นยกทัพขึ้นไปโจมตีดาวดึงก็เลยพากันตั้งการคุ้มครองไว้4ทิศคือตั้งกองทัพไว้ทั้ง4ทิศตั้งการป้องกันไว้4ทิศด้วยเสนายักษ์กองใหญ่ด้วยเสนาคนทันกองใหญ่ด้วยเสนากุมพันกองใหญ่และด้วยเสนานาคกองใหญ่ยังไงคือต่างคนต่างก็ตั้งเอาระดับฝีมือที่เด็ดๆทั้งนั้นเลยเพื่อจะมาเป็นตัวแทนในการป้องกันในขณะที่ตนเองไม่อยู่พูดง่ายว่าหัวหน้าไม่อยู่ก็ตั้งผู้ที่มีอำนาจรองจงมาเป็นกองทัพเอาไว้ตั้งแต่กองทัพยักษ์กองทัพคนทันกองทัพกุมพันกองทัพนาคอย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นท้าวมหาราชทั้ง4ก็พากันเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ในจาตุมหาราชิกานั้นชื่อว่าเมืองอาตานาติยะในเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมเป็นเมืองที่เหมาะสมจะเรียกว่าเป็นเมืองปลอดการเมืองอะไรประมาณนั้นก็พากันไปเพื่อจะไปทำอะไรไปร่างคาถาอายสิทธิ์ขึ้นมาคาถา1เพื่อจะได้นำเอาคาถาอายสิทธิ์นี้หรืออาตานาติยสูตรหรืออาตานาติยปริตนี้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำไมมีความประสงค์กันอย่างนั้นทำไมจะต้องร่างคาถาอายสิทธิ์ตัวนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวเนื้อหาสาระก็ติดตามกันตอนต่อไปเมื่อล่วงราตรีไปมีรัศมีงามยิ่งยังภูเขาคิจกูฏทั้งสิ้นหมายถึงว่าพอร่างเสร็จอะไรเสร็จก็จะเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปด้วยรัศมีของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นก็ทำให้ภูเขาคิจกูฏนั้นสว่างสวยแล้วเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งก็ตรงที่เหมาะสมคราวนี้เวลาที่ท้าวมหาราชทั้งสี่พากันไปเนี่ยก็จะมีบริวารยักษ์บริวารตนเองพากันไปมากมายไอ้ส่วนที่ตั้งกองทัพรักษาเมืองเอาไว้ตรงนั้นก็มีส่วนหนึ่งเอาแค่ว่าระดับมือพระการไว้ตรงนั้นส่วนที่เหลือก็พาบริวารส่วนหนึ่งพากันเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายยักษ์เหล่านั้นบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นสัมโมทนียกถาอันเป็นที่ระลึกถึงกันผ่านไปแล้วจึงนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งคือยักษ์ที่ไปเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยศรัทธายังไม่เข้าใจเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยบางพวกไปก็ปราศัยบางพวกก็ยืนบางพวกก็นั่งบางพวกก็ประนมอัญชลีไปทางนี้พระเจ้าประทับนั่งแล้วก็นั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งในสมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกยังนิ่งอยู่ในสมที่ควรส่วนข้างหนึ่งเนี่ยก็มีหลากหลายอาการนะบางพวกก็กล่าวบางพวกก็นิ่งบางพวกก็นั่งบางพวกก็ประนมมือบางพวกก็บอกรายงานตนเองข้าพเจ้าชื่อนี้โคดของข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ก็ว่ากันไปคราวนี้เนี่ยเหตุที่พวกยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นดูแล้วกิริยาอาการมันเหมือนไม่ค่อยดีศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่นักท่านบอกท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณมหาราชประทับนั่งในสมควรสันกึ่งหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงบางพวกไม่ได้เลื่อมใสต่อพระผู้มีภาคเจ้าก็มีก็บอกตรงๆเลยว่ายักษ์เนี่ยบางพวกคือเราต้องทําความเข้าใจว่ายักษ์นั้นมีพวกชั้นสูงคือไม่มีเขี้ยวผิวออกคล้ำๆแต่ว่าหน้าตาก็ดูดีหน่อยนะแต่ผิวไม่ได้หยาบมากมายนักยักษ์ชั้นกลางก็ไม่มีเขี้ยวเหมือนกันยกเว้นเวลาโกรธเขี้ยวถึงจะงอกออกมาถ้ายักษ์ชั้นล่างเนี่ยโอ้เขี้ยวงงออกมาตั้งแต่เกิดเลยอะไรประมาณนี้นะยักษ์แบ่งเป็น3พวกใหญ่ๆประมาณนี้คราวนี้ยักษ์ชั้นสูงบางพวกแม้จะเป็นผู้ปกครองยักษ์ระดับเสนาบดียักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกตนทุกตัวพระท้าวเวสสุวรรณก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายักษ์ชั้นสูงบางพวกก็ไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้ายักษ์ชั้นสูงบางพวกที่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าก็มีนะพวกยักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสก็มีที่เลื่อมใสก็มียักษ์ชั้นต่ำที่เลื่อมใสก็มีที่ไม่ได้เลื่อมใสก็มีที่กราบทูลก็เพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าเพราะพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากปานาติบาตอ๋อที่เขาบางพวกมันพอใจไม่พอใจหรือว่าเลื่อมใสไม่เลื่อมใสเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมให้คนเนี่ยหรือให้สัตว์โลกหรือให้สรรพสัตว์ทั้งหลายงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากอทินนาทานทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากมุสาวาททรงแสดงธรรมให้เว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาพูดง่ายๆว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในศีล5แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกยักษ์อ๋อพวกยักษ์บางพวกเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบคําสอนแบบนี้ก็เหมือนเวลามนุษย์เนี่ยเวลาบางทีบางคนเราได้ฟังเสียงเพลงโอ้ยเราไพเราะเพราะพริ้งจังเลยเป็นเพลงไทยแต่เอาเพลงไทยไปเปิดฝรั่งฟังฝรั่งบอกไม่ได้เรื่องเลยอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องของศีล5บางพวกก็พึงพอใจบางพวกก็ไม่พึงพอใจที่ไม่พึงพอใจเพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกของตนเองตนเองนี่ชอบฆ่าอยู่ชอบลักชอบขโมยชอบผิดศีลผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาอยู่แต่พอพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามหรือว่าทำอย่างนี้มันบาปมันตกนรกโอ้โหขัดใจไม่พอใจก็เลยไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาแต่พวกที่เขามีศีล5อยู่แล้วรู้จักบุญรู้จักกุศลเขาก็ศรัทธาเลื่อมใสนั้นยักษ์ก็แบ่งเป็น2พวกคือพวกที่ศรัทธากับพวกที่ไม่ศรัทธาคราวนี้ท่านบอกว่าแต่โดยมากพวกยักษ์ไม่ได้งดเว้นจากปานาติบาตคือไม่ได้มีศีล5ไม่ได้งดเว้นจากปานาติบาตไม่ได้งดเว้นจากอทินนาทานไม่ได้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารไม่ได้งดเว้นจากมุสาวาทก็ไม่ได้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยน้ำเมาแม้น้ำเมาในภพละเอียดนั้นก็มีนั่นจะเรียกว่าเหล้าละเอียดเหล้าทิพย์ของเขากินไปก็เมาเหมือนกันนะพวกกายละเอียดดังนั้นยักษ์เนี่ยที่ไม่ถือศีล5นะยังผิดศีล5อยู่พอพระพุทธเจ้าเทศเรื่องศีล5ก็เลยขัดใจก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละนะเวลาบางพวกกำลังกินเหล้าเมายากันพัดไปเทศเรื่องโทษของการดื่มสุราเมรัยเทศโทษของการผิดศีล5อย่างโอ้โหมันไม่พอใจเพราะว่าขัดความรู้สึกของเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าบางพวกย่อมเสพเสนาสนะอันเป็นเราใครในป่ามีเสียงดังน้อยประจจากแต่คนผู้เดินเข้าออกควรแต่การทำอันเล่นลับของมนุษย์ควรแต่การหลีกเล้นยักษ์ชั้นสูงพวกมีอยู่ในป่านั้นคราวนี้เนี่ยพอยักษ์พวกนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระศาสนาไปให้คนรักษาศีล5แต่มันไม่ค่อยชอบใจคำสอนพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระสงฆ์หรือว่าคารวะญาติโยมที่ต้องการหลีกเล่นไปนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่ในป่าในเผาในเขาในถ้ำพวกยักษ์บางพวกที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยบางพวกก็มีปรากฏอยู่ในป่าเหล่านั้นเหมือนกันพอไปอยู่ในป่าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีภาคเจ้าทรงจงทรงเรียนอาตานาติยะเพื่อให้ยักษ์พวกที่ไม่เลื่อมใสในคำสอนพระภาคเจ้านี้เลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนคราวนี้ยักษ์เนี่ยได้ร่างเป็นบทพิเศษขึ้นมาหรือเป็นมนต์พิเศษขึ้นมาเรียกว่ามนต์หรือเป็นอาตานาติยสูตรเนี่ยหรืออาตานาติยปริตนี้ขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นคาถาอายสิทธิ์ที่ท้าวมหาราชทั้ง4พากันร่างขึ้นมาถ้ายักษ์เหล่าใดที่ไม่เลื่อมใสได้ยินได้ฟังแล้วจะใจมันจะโอนอ่อนลงมาหรือจะเป็นการป้องกันเพราะว่าถ้าใคร
ได้ยินเสียงมนต์นี้แล้วยังเบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมอยู่ก็จะถูกลงโทษด้วยกำลังของอานาตติยสูตรหรืออานาอาตานาติยสูตรหรือด้วยกำลังของท้าวมหาราชทั้งสี่ดังนั้นเนี่ยในพระสูตรนี้นะอาตานาติยสูตรเนี่ยบางแห่งท่านจะใช้ว่าสวดพานยักษ์ไงพานะก็แปลว่าการสวดแบบภาษาหรือว่าเป็นบทสวดของยักษ์เขาหลังจากนั้นพอกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเพื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหรือภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่บริเวณนั้นแล้วยักษ์ที่มันไม่พอใจมันจะทำลายเอาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงบทสวดนี้แล้วเนี่ยก็จะอยู่สำราญพระผู้ภาคเจ้าทรงรับโดยดุษฎีภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยพอได้รับการถวายรายงานหรือข้อเสนอของท้าวเวสสุวรรณที่เป็นตัวแทนกามาราชทั้งสี่นำเสนอมาอย่างนั้นเข้าพระองค์เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็รับโดยดุษฎีภาพลำดับนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงกราบทรงทราบการรับของพระผู้ภาคเจ้าแล้วได้ครองกล่าวอาตานาติยรักษ์นี้ในเวลานั้นว่าเขาจะแยกเป็นพระคาถานมัสการพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ก่อนนะโดยขึ้นต้นว่าวิปัสสิตสนมัตถุจักขุมันตตสิริมโตสิกิสปินมัตถุสัพพูตานุกรรมปิโนเวสพุสนมัตถุนหัตกัสตปัสสิโนนมัตถุกกุสันทัสสะมาลเสนปมัตติโนโกนาคมนัสสนมัตถุพรามนัสสาวุสีมโตกัสสะปัสสนมัตถุวิปมุตตสัสสะปฏิอังคีรัสสนมัตถุสักยปุตตสสิริมโตโยอิมังธรรมมะเทเสสิสัพทุกขาปนูทนังแปลเป็นภาษาไทยในความหมายว่าขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีพระจักขุมีพระสิริขอนอบน้อมแด่พระวิสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมแด่พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ชำระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมแด่พระขกุสันธะพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและเสนามารขอนอบน้อมแด่พระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมแด่พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้พ้นวิเศษแล้วในธรรมทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระอังคีรสาพุทธเจ้าผู้สักยบุตรผู้มีพระสิริพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ใดได้ทรงแสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี่ก็เป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ที่ผ่านไปจากนั้นพระคาถานี้ก็ได้กล่าวต่อมาถึงการสรรเสริญพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราต่อไปอีกว่าเยจาปินิพุตาโลเกยะถาภูตังวิปัสสิสุงเตชนาอปิสุนามหันตาวีตสารทาหิตังเทวมนุสสานังยังนมัสสันติโคตมังวิชาจรณสัมปันนังมหันตังวีตสารทังผู้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ประจักษ์ความขั้นคลามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขออนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้โคตมะโคตทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นครามนี่ก็เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นครามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขออนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้โคตมะโคตทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นครามนี่ก็เป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆด้วยแล้วก็กล่าวสรรเสริญสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยคราวนี้เนี่ยเมื่อเนื้อหาสาระของพระสูตรนี้ที่จริงแล้วมีความยาวต่อตอนนี้ไปอีกแต่ว่าที่เป็นจุดสำคัญที่ว่าด้วยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าทั้งผ่านไปแล้วนั้นจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวถึงการที่ท้าวทัตรถเป็นพุทธสาวกตรงนี้แหละว่าทำไมเมื่อยักษ์ทั้งหลายได้ยินพระคาถานี้แล้วใจจะต้องอ่อนเพราะว่าหัวหน้าใหญ่ของตนเองเนี่ยก็ยังนับถือพระพุทธศาสนาตนเองในฐานะที่เป็นลูกน้องจะไปทำร้ายหรือว่าเข้าไปทำอะไรทำร้ายพระพุทธศาสนาได้อย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ยักษ์ทั้งหลายก็จะได้สามัญสำนึกอย่างนั้นจากนั้นท่านก็จะมีการกล่าวถึงพระคาถาที่พูดถึงท้าวทัตรถเป็นพุทธสาวกโดยแปลเป็นภาษาไทยว่า
พระสุริยาทิพย์มีมณฑลใหญ่ขึ้นแต่

รบของท้าวเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกันทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะทรงกำลังมากท้าวทัตรสและพระโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นคล้ามแต่ที่ไกลคือแม้แต่ทัตรสแล้วก็ลูกชายนะพระโอรสทั้งหลายเนี่ย91องค์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความขั้นคล้ามรู้สึกว่าศรัทธาเลื่อมใสข้าแต่ผู้เป็นบุรุษอาชาในข้าพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุตรอุดมบุรุษข้าพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพยานอันฉลาดแม้พวกอมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์เนี่ยนั้นเนี่ยก็เป็นการกล่าวสรรเสริญนอบน้อมพระพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาเนืองๆเพราะฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระชินโคดมหรือพวกเขาตอบว่าถวายบังคมพระชินโคดมข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้โคดมถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนี่ก็เป็นในชุดของท้าวทัตรสที่กล่าวถึงเรื่องราวของการที่ตนเองและลูกพากันนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธสาวกนะคราวนี้พอมาพูดถึงแม้ท้าววิรุณปักนะที่ดูแลเรื่องของพญานาคทั้งหลายเนี่ยก็ปฏิญาณตนเป็นพุทธสาวกเหมือนกันนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันแปลความเป็นภาษาไทยว่าพระสุริยาทิตนะก็คือเอาดวงอาทิตย์เป็นตัวตั้งมีมณฑลใหญ่ตกในทิศใดและเมื่อพระอาทิตย์ตกกลางวันดับไปท่านพระอาทิตย์ตกแล้วย่อมเรียกกันว่ากลางคืนแม้ห้วงน้ำในที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วเป็นสมุทรมีลึกมีน้ำแผ่เต็มไปชนทั้งหลายรู้จักห้วงน้ำในที่นั้นอย่างนี้ว่าสมุทรมีน้ำแผ่เต็มไปแต่นี้ในทิศที่มหาชนเรียกกันว่าปัจฉิมทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของพวกนาคทรงนามว่าท้าววิรูปักอันพวกนาคแวดล้อมแล้วทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนรำขับร้องทรงอภิบาลอยู่ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าโอรสของท้าวเธอมีมากองค์มีพระนามเดียวกัน91องค์มีนามว่าอินทะอันนี้ก็เหมือนกันนะทรงพระกำลังมากท้าววิรูปักษ์และโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานและผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นคล้ามแต่ที่ไกลเที่ยวถ้าบอกแม้แต่ท้าววิรูปักษ์ก็พาเหล่าลูกตนเองที่เป็นนาคทั้งหลายเนี่ยนอบน้อมสักการะกราบไหว้พระพุทธเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษอาชนัยข้าพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยญาณอันฉลาดแม้พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาอย่างนั้นเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านทั้งหลายถวายบังคมพระชินโคดมหรือพวกเขาพากันตอบว่าเขาทั้งหลายถวายบังคมพระชินโคดมผู้พร้อมด้วยวิชาและจรณะนี่ไงบอกอุตรกุรุทวีปเป็นรมณียสถานมีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุแลดูงดงามตั้งอยู่ในทิศใดพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่หวงแหนกันมนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหว่านพืชและไม่ต้องนำไถออกไถมนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดข้าวสารหุงในเตาอันปราศจากควันและบริโภคโภชนะแต่ที่นั้นทำแม่โคให้มีกีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยที่ใหญ่ทำสัตว์เลี้ยงให้มีกีบเดียวเที่ยวไปอยู่ทิศน้อยที่ใหญ่ทำหญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปอยู่สู่ทิศน้อยที่ใหญ่ทำชายให้เป็นหนะแล้วเที่ยวไปอยู่ทิศน้อยทิศใหญ่ทำกุมารีให้เป็นพาหนะเที่ยวไปสู่ทิศน้อยที่ใหญ่กุมารีเป็นพาหนะเที่ยวไปสู่ทิศน้อยที่ใหญ่บรรดานางมเลอของพระราชานั้นก็ขึ้นยานแล้วตามแวดล้อมไปทุกทิศด้วยยานช้างยานม้ายานทิพย์ปราสาทและวอก็ปรากฏแก่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศและท้าวมหาราชนั้นได้ส่งนิรมิตนครไว้บนอากาศคืออาตานาตานยนครกุสินารานครปรกุสิตานครนาตะปริยานครปรกุสิตตานครทางทิศอุดรมีกปีวันตานครและอีกนครหนึ่งชื่อชโนคะอีกนครหนึ่งชื่อนวะนวติยะอีกนครหนึ่งชื่ออัมพร

ธานีของท้าวกุเวนมหาราชชื่อวิสานาฉะนั้นมหาราชจึงเรียกท้าวกุเวนมหาราชว่าท้าวเวสสุวรรณหรือเวสสวรรค์นะอันนี้ก็เรียกไปตามชื่อของเมืองของท่านว่าผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองวิสานาอันนี้ก็เป็นเรื่องการกล่าวถึงเรื่องราวของเมืองการเกิดเมืองต่างๆชื่อเมืองต่างๆที่อยู่ในดาวดึงที่อยู่ในจาตุมหาราชิกาแล้วก็ที่อยู่ทางอุตรกุรุทวีปเป็นการเปรียบเทียบกันเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยชื่อเดิมท่านชื่อท้าวกุเวนแต่พอมาได้เป็นครอบครองเมืองชื่อว่าวิสานาคนทั้งหลายก็เลยเรียกท่านชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณนะหรือวิสานะเนี่ยก็มาจากพอแปลงออกมาเป็นภาษาก็อ่านว่าเป็นเวสสะวิสานะนี่ก็เป็นการกล่าวถึงชื่อของยักษ์นะยักษ์ที่เป็นในสภาของยักษ์เนี่ยก็จะเป็นยักษ์ตโลตายักษ์ตัตตลายักษ์ตโตตลาแล้วก็มีชื่ออะไรเยอะแยะมากมายก็มีหน้าที่คนละแผนกด้วยนะยักษ์เหล่านี้เนี่ยมีห้องน้ำนะมีที่เป็นดินแดนเกิดฝนเกิดเมฆอะไรท่านพรรณนาถึงเรื่องราวในสภาของยักษ์หรือเป็นที่ประชุมของยักษ์เหล่านั้นอันนี้พอพูดถึงเรื่องบรรยากาศของเมืองยักษ์นั้นท่านบอกที่นั้นมีต้นไม้เป็นอันมากมีผลเป็นนิดดาระดาษด้วยหมู่นกต่างๆมีนกยูงนกกระเรียนนกดูว่าวนี่ก็คือเป็นเรื่องของท่านกำลังพูดถึงความเป็นอยู่ในจาตุมหาราชิกาโดยเฉพาะในเมืองยักษ์นะมีเสียงหวานเสียงนกได้ร้องเสียงหวานประสานเสียงมีนกร้องมีนกชื่อชีวะบางพวกก็มีเสียงปลุกใจมีไก่ป่ามีปูมีนกมีดอกบัวมีสะอะไรเยอะแยะมากมายในที่นั้นเขาบอกว่าอยู่แล้วก็มีความสวยสดงดงามตะการตาไอ้พวกนกพวกอะไรเหล่านี้ก็เป็นทิพย์หมดนะไม่ใช่เอานกจากหยาบๆในโลกไปร้องไม่ใช่มันก็เป็นนกที่อยู่ในทิพย์ของเขาตรงนั้นถ้าบอกท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณนั้นน่ะถ้าบอกแต่ทิศนี้ไปที่ชนเรียกว่าอุตรทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าเป็นใหญ่ของยักษ์ทั้งหลายทรงนามว่าท้าวกุเวนเนี่ยชื่อเดิมท่านอย่างนี้ท้าวเวสสุวรรณนะอันยักษ์ทั้งหลายแวดล้อมแล้วทรงโปรดปรานด้วยการฟ้อนขับร้องอธิบาลอยู่ท้าวกุเวนระบุตรเป็นพุทธสาวกข้าพเจ้าได้รับตรัสมาว่าโอรสของท้าวเธอมีมากองค์มีนามเดียวกันทั้ง91พระองค์มีนามว่าอินทะมีพระกำลังมากทั้งท้าวกุเวนและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นคลามแต่ที่ไกลข้าแต่พระบุรุษอาชนัยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาดแม้พวกอมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์นี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าวกุเวนกับลูกนะราชโอรสทั้งหลาย91เนี่ยก็พากันปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธสาวกข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมานั้นเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระชินะโคดมหรือพวกเขาก็พากันตอบว่าถวายบังคมพระชินะโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนี่ก็เป็นแม้แต่ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ลูกก็พากันปฏิญาณตนแม้ก็มีคนมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ท้าวมหาราชไปถามลูกเหล่านั้นก็บอกว่าสักการะบูชานับถือพระพุทธเจ้าไหมเขาก็บอกว่านับถือพระพุทธเจ้าสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธสาวกดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนของอาตานาติยะปริตหรืออาตานาติอานาตาติยะสูตรซึ่งในตอนแรกนี้ก็คงจะเห็นถึงส่วนของการเริ่มต้นการบังเกิดขึ้นของอาตานาติยะสูตรว่าเป็นความดำริของท้าวมหาราชทั้ง4ที่จะนำพระคาถานี้นำพระสูตรนี้มาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัทนั้นสาธยายพวกยักษ์ที่ไม่ศรัทธาเลื่อมใสที่ชอบทำร้ายพวกมนุษย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงบทสวดนี้แล้วก็จะจิตใจอ่อนโยนแล้วก็จะพากันดูแลรักษาไม่ทำร้ายแต่ว่าเนื้อหาสาระยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาติดตามกันตอนต่อไปว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับพระสูตรนี้จะมีอะไรต่อไปสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรม
จงทุกท่านทุกประการเทอญ

คือเมื่อไรนะก็ไม่รู้มันไม่มีนิมิตหมายการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนเข้าถึงพระธรรมกายภายในมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจึงควรฝึกใจให้พร้อมเสมอตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อชีวิตที่ดีที่สุดในวันข้างหน้าวันที่เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในและก็มีชัยชนะตลอดกาลเมื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระศิวลีเอาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าเอตทัคคังภิกเวมมะสาวกานังภิกขุนังลาภีนังยติทังสีวลีติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศิวลีเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตในทางมีลาภมากในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความปรวนแปรคนส่วนใหญ่จึงมีความเชื่อว่าการจะประกอบกิจการหรือทำงานใดให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับดวงแต่ใครดวงดีจะประกอบกิจการงานใดก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ในทางกลับกันถ้าดวงไม่ดีจะจับจะทำสิ่งใดก็ล้มเหลวไปหมดดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างหลายคนก็ต้องวิ่งไปให้หมอดูหรือไปผูกดวงซึ่งถือเป็นเคล็ดทางโหราศาสตร์แต่ตามหลักพุทธศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวที่ไหนหากจะดูดวงก็ต้องดูดวงบุญในตัวเราปฏิภาณมาในอดีตเราได้สั่งสมบุญเอาไว้มากน้อยเพียงไรบุญที่เราทำเอาไว้ดีแล้วเนี่ยจะเกื้อกูลเราให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งตัวของเราเท่านั้นน่ะที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเองไม่ใช่เทพยดาฟ้าดินที่ไหนถ้าหากเราทำบุญเอาไว้มากๆดวงบุญในตัวของเราก็จะโตใหญ่ดวงบุญนี้ก็จะดลบันดาลความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้มันเกิดขึ้นเหมือนกับพระศิวลีที่ท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเลิศทางด้านมีลาภมากเพราะในอดีตชาติแต่เคยสั่งสมบุญกุศลเอาไว้มากและก็ได้ตั้งความปรารถนาว่าในภพชาติสุดท้ายขอได้เป็นพระสาวกผู้เลิศทางด้านมีลาภมากของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเมื่อมาถึงภพชาติปัจจุบันความปรารถนาของท่านก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญและแรงอธิษฐานที่ทำเอาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารับฟังเรื่องราวตอนจบของท่านซึ่งหลวงพ่อได้ทยอยนำมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันหลายตอนแล้ววันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องว่าท่านได้ทำบุญอะไรเอาไว้และได้ตั้งความปรารถนาอย่างไรจึงได้เป็นเอตทัคคะภิกษุผู้เลิศทางด้านมีลาภเรามารับฟังชีวประวัติอันงดงามของท่านกันเลยนะจ๊ะพระเถระได้สั่งสมบุญใหญ่เอาไว้หลายอย่างด้วยกันท่านเริ่มตั้งความปรารถนาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปฐมุตระ

ระศิวลีเถระได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีในเมืองหังสาวดีท่านมีโอกาสได้รับฟังธรรมร่วมกับสาธุชนได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัคคะจะทางเลิศเดลาบจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงคิดว่าในอนาคตการขอให้เราได้ตำแหน่งเอตทัคคะเหมือนกับภิกษุรูปนี้ด้วยว่าแล้วจึงกราบขออนุญาตพระบรมศาสดาเพื่อถวายมหาสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันวันสุดท้ายการถวายมหาทานท่านได้ตั้งความปรารถนาเฉพาะเบื้องพระพักของพระบรมศาสดาว่าด้วยผลแห่งมหาทานนี้ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศในทางมีลาภเหมือนกับพระภิกษุรูปที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงตรวจดูดวงบุญในตัวของกุลบุตรท่านนี้ว่าบุญในตัวสามารถส่งผลในสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่าเมื่อตรวจดูด้วยธรรมจักขุอันบริสุทธิ์แล้วจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จในสำนักของพระโคดมพุทธเจ้าในอนาคตการอีกแสนกับกุลบุตรฟังพุทธพยากรณ์แล้วก็มีความปีติใจมากรู้สึกคล้ายกับว่าอีก100,000กับกำลังจะมาถึงในวันพรุ่งนี้เองตั้งแต่นั้นมาท่านก็ตั้งใจทำบุญกุศลจนตลอดชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเป็นเวลายาวนานพอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สั่งสมบุญเรื่อยมาครั้นมาในสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นมานพหนุ่มได้ถวายน้ำผึ้งกับเนยแข็งแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฐานให้เป็นผู้เลิศทางมีลาภมากเหมือนเดิมท่านก็ได้รับพุทธพยากรณ์อีกว่าความปรารถนานี้จะสำเร็จในอนาคตการอย่างแน่นอนพอมาในสมัยพุทธกาลนี้เมื่อท่านได้ออกบวชและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วความเป็นผู้เลิศเดลาบและแรงบุญและแรงอธิษฐานกำลังเกิดกับท่านสมความปรารถนาดังเช่นในสมัยที่พระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ500รูปเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตเถระซึ่งเป็นพระน้องชายของพระสารีบุตรพอเสด็จไปถึงทางสองแพร่งพระนนทเถระกราบทูลว่าทางอ้อมที่จะไปสู่ที่พำนักของพระเรวัตไกลถึง60โยชน์เป็นทางที่อยู่ของหมู่มนุษย์ส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางตรงไกล30โยชน์แต่มีอมนุษย์อาศัยอยู่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสถามว่าพระศิวลีมาด้วยหรือเปล่าเมื่อทรงทราบว่าพระศิวลีก็มาด้วยจึงรับสั่งว่าถ้าพระศิวลีมากับพวกเราก็จงใช้เส้นทางตรงเถิดขณะที่พระบรมศาสดาทรงดำเนินไปนั้นทวยเทพต่างกับปรึกษากันว่าพวกเราจะทำสักการะแก่พระศิวลีพระคุณเจ้าของพวกเราและสร้างวิหารห่างกันหลังละ1โยชน์พอรุ่งเช้า

เหล่าถวยเทพก็พากันถือเอาข้าวทิพย์เป็นต้นน้อมก็ไปถวายพระศิวลีและพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปพระบรมศาสดาพร้อมทั้งหมู่ภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จทั้งหมดลอยได้เสวยผลแห่งบุญบารมีของพระศิวลีเถระไปตลอดทาง30โยชน์จนกระทั่งถึงที่อยู่ของพระเรวัตเถระในช่วงเวลาที่พักอยู่และในเวลาเสด็จกลับก็สายบุญของพระศิวลีเถระหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีเหตุการณ์ที่พิสูจน์ว่าพระเถระเป็นผู้เลิศในลาภสักการะอีกหลายครั้งไม่ว่าท่านจะไปในสถานที่ใดๆลาภสักการะก็จะเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆอย่างพร้อมมูลมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพาภิกษุ500รูปเดินทางไปเข้าฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเส้นทางธรรมจาริกนั้นก็มีสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระเถระรอคอยถวายภัตตาหารแด่ท่านตลอดเส้นทางเลยพระเทวดาจะทำหน้าที่น่ะไปแจ้งข่าวบุญให้ชาวบ้านได้ทราบล่วงหน้าเอาไว้ก่อนทำให้ภิกษุสงฆ์ทั้ง500รูปได้รับความสะดวกสบายในเรื่องอาหารครบฉันอาศัยบารมีของพระเถระต่อมาภายหลังพระบรมศาสดาทรงแต่งตั้งพระศิวลีเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีลาภมากเห็นไหมจ๊ะว่าความเป็นผู้มีลาภบังเกิดขึ้นก็จะต้องเป็นผู้มีบุญที่ได้สั่งสมมาไว้อย่างดีแล้วการมีบุญแล้วดีอย่างไรคนมีบุญมากสั่งสมทานกุศลไว้ดีเนี่ยจะเดินทางใกล้ไกลก็เกิดมหาโชคมหาลาภมีมหาสมบัติหล่อเลี้ยงทั้งตนเองและพวกพ้องบริวารได้รับความสะดวกสบายชาตินี้ก็ได้สร้างบุญใหญ่อย่างอิ่มอกอิ่มใจบรรละโลกแล้วหากยังไม่หมดกิเลสก็ไปเกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เป็นเทวดาที่มีบุญญาลาภพลังพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติอันเลิศเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกับพลังพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติคือมีทรัพย์สมบัติมากมีร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้อยู่ใกล้คนดีและแวดล้อมด้วยคนดีทำให้ชีวิตดียิ่งยิ่งขึ้นไปกระทั่งได้นิพพานสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชีวิตในโลกนี้ในปรโลกหรือในสังสารวัฏวัดกันตรงที่บุญกับบาปสองอย่างนี้เท่านั้นจะเล่าเรียนเขียนอ่านอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่อย่าลืมที่จะศึกษาธรรมะไปด้วยเราต้องศึกษาความจริงของชีวิตที่จะเป็นเข็มทิศนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องจะทำมาหากินกระทุ่มเททำกันไปเถอะแต่อย่าลืมทำบุญติดตัวควบคู่ไปด้วยแล้วก็ให้มันนั่งสมาธิทำใจหยุดนิ่งกันเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา

น่ะให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สาเกตชาดกชาดกว่าด้วยวางใจคนที่ชอบใจครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชนวันเมืองสาเกตเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมหมู่ภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองจู่ๆพราหมณ์ผู้นั้นก็เข้ามาหมอบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่น
1: ลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบิดามารดาในยามแก่ชรามิใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปเถอะพ่อจะพาไปพบแม่ของเจ้า
0: เรื่องราวที่เกิดขึ้นสร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นยิ่งนักแม้แต่ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์เองก็ยังไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้น
2: อะไรกันหรือท่านเหตุใดพราหมณ์ผู้นี้จึงเรียกพระตถาคตว่าลูกกันล่ะ
3: นั่นน่ะสิเราเองก็ไม่เข้าใจดูสิพราหมณ์ผู้นี้ปฏิบัติดังกับเคยสนิทกับองค์พระศาสดามาก่อนอย่างนั้นแหละ
4: พราหมณ์ผู้นี้เป็นใครกันนะยายถึงมาคร่ำครวญต่อหน้าองค์พระศาสดาอย่างนี
5: ้เอหรือว่าแกประสาทไม่ดีกันนะบ้าหรือเปล่า
4: ไม่หรอกนะดูท่าทางเป็นคนสมบูรณ์อยู่นะแปลกจัง
0: พราหมณ์ผู้นั้นหลังจากคร่ำครวญกับองค์พระตถาคตแล้วก็นิมนต์พระองค์ให้ไปที่เรือนของตน
1: เชิญทางนี้เถิดเราจะพาไปพบกับแม่เจ้าแม่เจ้าคงจะยินดีไม่น้อยเลยทีเดียว
0: เมื่อมาถึงเรือนของพราหมณ์ผู้นั้นพระพุทธองค์ประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นกันกับพราหมณ
6: ์พ่อคุณทูลหัวพ่อไปไหนเสียนานถึงป่านนี้ธรรมดาบุตรต้องบำรุงมารดาบิดายามแก่มิใช่หรือ
0: นางพราหมณีเมื่อร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็เรียกบุตรของตนให้มากราบองค์

0: พระศาสดา
1: เถิดลูกเอ๋ยมาไหว้พี่ชายของเจ้าซะ
2: พี่พระพุทธเจ้าอ่ะจะทรงเป็นพี่ของพวกเราได้อย่างไรกันน้องไม่เข้าใจ
3: นั่นน่ะสิแม่กับพ่อของเราเป็นอะไรไปนะเหตุใดท่านจึงคิดว่าองค์พระศาสดาเป็นลูกของท่านอีกคน
0: ครอบครัวของพราหมณ์ได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์ได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นที่โจษจันกันไปแพร่หลายแต่ละคนที่ได้สดับรับฟังต่างเกิดความสงสัยงุนงง
4: ฉันละงงทำไมพราหมณ์ผู้นั้นจึงร้องห่มร้องไห้กอดที่ข้อเท้าพระองค์แล้วก็บอกว่าองค์พระศาสดาเป็นลูกของเขาน
5: ั่นน่ะสิงงเป็นไก่ตาแตกแม้แต่องค์พระศาสดาเองวันนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรยังตามพราหมณ์ไปที่เรือนอีกนะ
6: นั่นสิยิ่งคิดก็ยิ่งงงปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยพราหมณ์ก็รู้อยู่ว่าพระบิดาของพระตถาคตคือพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาคือพระนางมหามายาทั้งที่รู้อยู่ก็ยังบอกพระตถาคตกับนางพราหมณีว่าบุตรของเราถึงพระศาสดาก็ทรงรับข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรหน
0: อแม้แต่เหล่าพระภิกษุเองก็ตั้งความสงสัยและนำมาถกกันในธรรมสภาครั้งหนึ่ง
7: ทำไมพราหมณ์ทั้งสองจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคต
8: เรื่องนี้คงไม่มีใครที่จะสามารถตอบได้คงมีแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเหตุการณ์ครั้งนี้ได้
0: เมื่อองค์พระศาสดาทรงทราบเรื่องที่เหล่าภิกษุสงฆ์สนทนาธรรมกันจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพราหมณ์นี้ในอดีตการได้เป็นบิดาของเราตลอด500ชาติเป็นอาของเรา500ชาติเป็นปู่ของเรา500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแม้นางพราหมณีนี้เราก็ได้เป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายเลยดุจกันเราเจริญแล้วในมือของพราหมณ์ 1,500 ชาติจำเริญแล้วในมือของนางพราหมณี1,500 ชาติอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตนิทาน 3,000 ชาติดังนี้อดีตชาติพราหมณ์ผู้นี้เมื่อภรรยาได้คลอดบุตรชายให้แก่เขาเขาก็รักและดูแลบุตรคนนี้อย่างดีเสมอมา
9: ลูกของพ่อน่ารักจริงๆพ่อรักลูกมากนะ
0: จนหมดบุญของชาตินั้นเมื่อถึงแก่ยถากรรมแล้วพราหมณ์ผู้นี้ก็เกิดใหม่เป็นพ่อขององค์พระศาสดาอีก
7: ลูกเอ๋ยศึกษาตำรับตำราให้ดีเถิดพ่อจะจ้างอาจารย์สำนักอื่นมาศิลปศาสตร์วิชาให้เช่าอีกเช่าจะได้มีความรู้วิชาติดตัว
0: พราหมณ์ผู้นี้ได้เคยเป็นบิดาของพระศาสดามาแล้ว500ชาติแต่ละภพแต่ละชาตินั้นเขาทั้งรักและใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกของเขาเป็นอย่างมากแม้ชาติอื่นที่เขาเป็นอาก็ยังอุ้มชูเลี้ยงดูหลานซึ่งเป็นอดีตชาติของพระศาสดาอย่างดี
5: มาเจ้าหลานรักอาจะวิ่งเล่นกับเจ้าเองพ่อเจ้าคงไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหรอกอาจะเป็นเพื่อนเล่นให้เจ้าเอง
0: แม้ในอดีตชาติที่เป็นอาหลานทั้งสองก็ยังสนิทสนมผูกมิตรกันแนบแน่นกันถึง500ชาติและเมื่ออยู่ในอดีตชาติที่เป็นปู่หลานทั้ง500ชาติทั้งพราหมณ์และองค์พระศาสดาก็มีความสนิทสนมรักและเกื้อกูลกันอย่างดีเมื่ออดีตชาติของการเป็นพ่อ500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่อีก500ชาติ
5: จึงทำให้ชาตินี้แม้จะเคยพบเจอกับองค์พระศาสดาใน

0: แรกก็ทำให้รู้สึกคุ้นเคยเหมือนยังเป็นพ่อลูกกันอยู่เหมือนอดีตชาติที่ผ่านๆมาเหมือนกับพราหมณีครั้งนี้ที่เคยเป็นมารดาขององค์พระศาสดามา500ชาติเมื่อให้กำเนิดลูกแต่ละครั้งก็ต้องพบเจอกับความเจ็บปวดทรมานปานขาดใจแต่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขที่สุดเหมือนกัน
1: โอ้ยเจ็บเหลือเกินลูกรักของแม่ออกมาลืมตาดูโลกเถิด
0: หลังจากผ่านความเจ็บปวดมาอย่างทรมานแต่เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องในวินาทีแรกที่คลอดออกมานั้นผู้เป็นแม่ก็แทบจะลืมความเจ็บปวดนั้นเสียหมดสิ้น
1: ลูกรักของแม่ดูสิหน้าตาน่ารักเชียวขอให้เจ้าแข็งแรงโตไวๆนะจ๊ะลูกรัก
0: เมื่อให้กำเนิดแล้วหน้าที่ของผู้เป็นแม่ก็ยังไม่จบสิ้นแม่ยังเฝ้าเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่แม้คราวที่ลูกไม่สบายแม่นั้นก็แทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเฝ้าไข้ลูกด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
1: เช็ดตัวหน่อยนะลูกไข้จะได้ลดเดี๋ยวแม่ต้มข้าวมาให้นะเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะได้กินยา
0: หัวอกของผู้เป็นแม่แม้ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่เพียงใดก็ยังถือว่าเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอแม่จะเฝ้าห่วงดูแลทุกสุขของลูกเสมอจนสิ้นลมหายใจวนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้500ชาติและเมื่อได้เป็นน้าหลานกันแต่ละชาตินั้นพราหมณีผู้เป็นน้าก็รักและห่วงใยหลานไม่แพ้ผู้ที่เป็นแม่เช่นกันแม้แต่คราวใดที่จะเกิดเพศภัยแก่หลานชายน้าสาวก็ให้การปกป้องดูแลอยู่ไม่ขาด
2: อย่าไปใกล้มันหมาตัวเนี้ยมันดุนะไปไอ้หมาบ้าอย่ามายุ่งกับหลานฉันนะไม่งั้นเนี่ยแกเจอไหมนี่ฟาดแน่ๆเลย
0: เหตุการณ์หมุนเวียนวนกันไปพราหมณีได้เป็นน้าองค์พระศาสดาถึง500ชาติความสนิทสนมคุ้นเคยจึงฝังแน่นในจิตใจเมื่อหมดชาติของการเป็นน้าพราหมณีก็ได้เป็นย่าขององค์พระศาสดาอีกถึง500ชาติ
3: รอก่อนนะหลานเอ้ยเดี๋ยวยายจะไปทำขนมอร่อยๆให้เจ้ากิน
0: ความรักของผู้เป็นย่าที่มีให้หลานวนเวียนกันถึง500ชาตินั้นมันลึกซึ้งมากมายนักนางพราหมณีได้เป็นแม่องค์พระศาสดา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่าอีก500ชาติความรักอันลึกซึ้งนี้จึงแนบแน่นในจิตใจของนางจนไม่อาจลืมเลือนได้ด้วยความสัมพันธ์อันลึกซึ้งถึง 1,500 ชาตินี้จึงทำให้พราหมณ์กับพราหมณียังรู้สึกคุ้นเคยกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรักความสัมพันธ์ที่เคยมอบให้ยังคงตราตรึงในใจของเขาทั้งสองคนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสเล่าอดีตชาติแล้วทรงตรัสว่าใจจดจ่ออยู่ในผู้ใดแม้จิตเลื่อมใสในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมแม้ในผู้นั้นทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนพราหมณ์และพราหมณีในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์และนางพราหมณีคู่นี้ส่วนฝ่ายบุตรและผู้เป็นหลานได้เสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เดียวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างนี
0: ้มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: พระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ภควตาธัมมังสรณังคโต
1: ภควตาธัมมังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระ

0: ข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: ด้วยสักการะนี้
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ยะมหังสุป

0: ปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: กำจัดโรคได้จริง

0: ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: อันมยังวัตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะ

0: อายติงสังวรายามะ
1: อายติงสังวรายามะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความ

0: พระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: จะขอสำรวมระวัง
1: ซึ่งกาย

0: อาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู้
0: อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ข้าประกาศ
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: นับจะประมาณมิได้
0: นับจะประมาณมิได้
1: และพระนพโลกุตระธรรม

0: พระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: เก้าประการ
1: เก้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ทานทวารชิวหาทวาร
1: ทานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดียวนี้เถิด

0: องค
1: ์และพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในใจ

0: ทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนคขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีอุเบกขาบารมี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแค่ใครกับเราปลือตาหลับตาพริ้มๆไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะตรงนี้อย่าดูเบานะลูกนะตั้งหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะต้องให้พอดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นผิวสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะจะนั่งธรรมะนั่งสมาธิก็ดีจะสั่งสมบุญบารมีก็ดีต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของใจของเราจะได้กิ่งเกลี่ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยลืมทุกสิ่ง

ทำตัวประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกต้องคิดอย่างนี้นะลุงนะหายใจเบิกบานผ่อนคลายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำตรงนี้ให้ได้นะลูกนะตรงนี้สำคัญพอเราผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยใจของเราก็จะใสๆเยือกเย็นเพราะเราไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องข้องไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งต้องปล่อยวางจริงๆนะลูกนะในช่วงที่เราจะนั่งธรรมะสร้างบารมีแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจของเราหรือทำความรู้สึกของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกอายตนะนิพพานไม่ซ้ำพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมรรคผลนิพพานใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้แหละที่พยามารกันนักกันหนาทีเดียวไม่ให้มนุษย์เฉลียวใจหรือรู้ว่ามีทั้งที่เป็นตำแหน่งดั้งเดิมของตัวเราเองนี่แหละของมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละจ้ะเขาก็กันนักกันหนาทีเดียวดึงใจของเรานี่แหละไปติดกับโลกภายนอกเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเราได้เห็นได้ยินที่หูของเราได้ดมได้ชมูกลิ้มรสได้ลิ้มสัมผัสได้กายและใจก็เลยไปผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารให้ใจไปติดเหล่านั้นชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวายแถมหลงเข้าใจผิดว่าตรงนั้นแหละคือแหล่งแห่งความสุขหรือจะทำให้เราได้พบกับความสุขสมหวังในชีวิตที่แท้จริงได้แล้วก็เอากฎแห่งกรรมมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะให้หลุดไปแล้วยังบังคับทุกอย่างเลยมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายแต่เกิดด้วยความไม่รู้ในภพทั้งสามชีวิตจึงไม่ปลอดภัยจึงกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างทั้งที่

นิ่งพอถูกส่วนใจก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในก็เห็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมเมื่อใจเอาชนะนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้วที่เป็นเครื่องกั้นก็ตกศูนย์เห็นดวงใสลอยมาจากฐานที่หกตรงจุดตัดตรงนั้นแหละขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันมาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงความบริสุทธิ์ความสว่างการเห็นการรู้แจ้งบังเกิดขึ้นรู้แจ่มแจ้งไปตามความเป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรที่เรียกว่าสัจธรรมก็เห็นอย่างนั้นเห็นแจ้งเหมือนดึงของจากที่มืดไปอยู่กลางแจ้งเห็นเรื่องราวของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเฉพาะตัวของเราเองไปตามลำดับเลยเห็นไปตามความเป็นจริงใจทั้งกันเด้งอย่างเดียวอย่างเนี้ยเป็นแนวดิ่งลงไปดิ่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวเห็นเป็นชั้นๆเข้าไปชีวิตที่สลับซับซ้อนเห็นกายในกายที่ซับซ้อนกันอยู่ภายในเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมก่อนเป็นดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวใจก็ยิ่งมีความสุขปิติดิ่งกับสู่ภายในเคลื่อนกับไปสู่ภายในในที่โล่งว่างแล้วก็เห็นดวงธรรมเป็นดวงๆขึ้นมาดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัสสนะเป็นดวงใสๆแล้วก็เห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมก็ตั้งกายธรรมซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในถึงกายธรรมถึงกายของพระตถาคตเจ้าเป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกยิ่งกว่ารัตนะทั้งหลายทั้งในโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกในพรหมหรืออรูปพรหมทั้งใสกว่าสวยกว่าใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิเกศดอกบัวตูมอริยบทสมาธินั่งอยู่เป็นแผ่นฌานโลกุตระฌานสงบทิ้งในอริยบทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนิ่งอย่างเดียวเอาชนะอริยบทอื่นได้แล้วนิ่งอย่างเดียวเข้าในโลดไปเรื่อยๆกายเหล่านี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกระทั่งตัวเราเองแต่เราก็ไม่เคยรู้เลยหรือรู้แต่ไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ออกนี่เลยจะเห็นธรรมก่อนแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตธรรมก็ต้องเป็น

ดวงใสๆตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมภายนอกคือข้อปฏิบัติภายนอกให้เข้าถึงธรรมภายในที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือดวงใสๆแล้วก็นิ่งอย่างเดียวในที่สุดก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในของตัวเราซึ่งท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นชีวิตใหม่ที่จากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดจากชีวิตที่อยู่ในโลกมารยาเหมือนคนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาจากชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานก็เปลี่ยนมาเป็นความเบิกบานรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วรวมประชุมอยู่ในองค์พระธรรมกายภายในกลางกายฐานที่7ของเราเองเพราะฉะนั้นลูกทุกๆคนก็จะต้องหยุดใจนิ่งให้เข้าไปถึงให้ได้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก่อนน้ำแข็งใสๆก็ได้ให้เป็นของใสๆนะจ๊ะจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่เราคุ้นเคยของใสใสสวยๆงามๆ นึกตั้งมั่นอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่7แต่ต้องนึกอย่างเบาๆธรรมดาธรรมดาอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพถ้าเน้นและเค้นมันจะตึงไม่สบายผิดหลักวิชาต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆนึกไปอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆซอบๆละมุนละไมค่อยๆบรรจงนึกถึงอย่างเบาๆเบาเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นแล้วก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องใจเย็นๆ เห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจไปเรื่อยๆเพราะการเห็นภายในต่างจากภายนอกเริ่มต้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต่อไปจะชัดกว่าส่วนการเห็นภายนอกเริ่มต้นชัดกว่าแต่ต่อไปก็จะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักให้เข้าใจให้ดีนะจ๊ะให้รู้ทุกคนตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครนึกถึงองค์พระได้หรือเข้าถึงได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระใสๆให้ใจหยุดในกลางองค์พระใสๆในทำนองเดียวกันนะจ๊ะร้องกับประคองใจเดี๋ยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง

0: ถาพลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารคือกัลยาณมิตรพรสิทธิ์ด่านวณิชและกัลยาณมิตรมนมนัสด่านวณิชเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วย

ท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคนมการัง

0: มาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะให้ลมใจของเราหยุดนิ่งเข้าในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้ามาในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนึกตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหัง

ิปเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกรา

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: จไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรปาริชาติตระหนักยศกัลยาณมิตรชยาสุขจรัสกัลยาณมิตรธีรวัฒน์ฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรคำนวณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรกัญญาธนะสมานโชคกัลยาณมิตรสุชาดาธนะสมานโชคกัลยาณมิตรพรสิทธิ์ด่านวณิชกัลยาณมิตรมนมนัสด่านวณิชกัลยาณมิตรกันธนาภัยคณรัฐกัลยาณมิตรนายแพทย์พรเทพลีลาสงวนกัลยาณมิตรงามตาโภชนากรโกศลกัลยาณมิตรตรัสอบสุวรรณกัลยาณมิตรพิมวัฒน์ภควัฒน์โพคานนท์กัลยาณมิตรเบญจวรรณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรด็อกเตอร์ฌานสรณาคมกัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรบงกตสรณาคมกัลยาณมิตรเปรมพิชานันฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรชลิตาธนะสมานโชคกัลยาณมิตรประพลฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรกมลแซ่เจงกัลยาณมิตรอรพันธ์ฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรจัญญาพุทธขาวกัลยาณมิตรวริธรสิริประภาสมงคลกัลยาณมิตรวรยาสุตตระธาดากัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัฒน์กัลยาณมิตรมาลัยกัมพูณอยุธยากัลยาณมิตรกมลวรรณพงษ์สุภัทรกัลยาณมิตรบุญเสริมเหรียญตระกูลกัลยาณมิตรสวรรค์ทอลเลอร์กัลยาณมิตรสมชัยธนสารสินกัลยาณมิตรกนกวรรณมิกซ์กัลยาณมิตรอุไรวรรณแซ่ว่องกัลยาณมิตรทิวาพรสมพิพงษ์กัลยาณมิตรปรีดารัตน์มหัทธนะโกวิทกัลยาณมิตรกิจภูสุขโกสุมสุภพลกัลยาณมิตรอุบลโลหะปานกัลยาณมิตรธนพรเพชรรัตน์กัลยาณมิตรคณัฐกันหากิติกัลยาณมิตรนายแพทย์ชนันคุณชยางกูลกัลยาณมิตรชูศรีพุ่มเมืองกัลยาณมิตรแพทย์หญิงบำรุงรัตน์กลิ่นกำธรกุลกัลยาณมิตรพรพิมานกตศิลากัลยาณมิตรปราโมทย์ลัคนาพิชนชัดกัลยาณมิตรสมใจเกียรติพิพัฒนกุลกัลยาณมิตรกัญญาพรธีระเวคินกัลยาณมิตรกนกวรรณพรพจจมานกัลยาณมิตรปรเมศฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรจินนวัฒน์เติมเศรษฐเจริญกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสิริวรรณฐานะโชติพันธ์กัลยาณมิตรกุณฑลีสิงหเสนีกัลยาณมิตรณัฐประภัทรสิริประภาสมงคลกัลยาณมิตรสุปานีแซ่ตั้งกัลยาณมิตรสุภานันทองมีขอเรียนเชิญครับ
2: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้รักการสร้างบุญทุกท่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานอมตะวาจาให้แก่มหาชนทั้งหลายว่าผู้ใดบูชาด้วยทรัพย์1,000ทุกๆเดือนสิ้นเวลา100ปีการบูชานั้นไม่ประเสริฐเท่าการบูชาแด่ท่านผู้อบรมตนดีแล้วเพียงคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวเพราะบุคคลเช่นนี้คือเนื้อนาบุญอันไพศาลเป็นอู่แห่งทะเลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะยังผลบุญอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดแก่ผู้กระทำการบูช

ไปตลอดกาลนานดังเรื่องราวการถวายประทีปเพียงดวงเดียวเป็นพุทธบูชาของพระอรหันตสาวกผู้มีนามว่าพระเอกทีปิยะเถระย้อนไปเมื่อ94กัปที่ผ่านมาพระเอกทีปิยะเถระในครั้งนั้นดำรงอัตภาพเป็นชายหนุ่มผู้มีศรัทธาเมื่อทราบข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ดันด้นเดินทางไกลจากเมืองที่ตนอาศัยอยู่เพื่อมาเข้าเฝ้าพระสรีระกายเป็นครั้งสุดท้ายท่านก้มลงกราบถวายบังคมลาพระศาสดาแล้วได้จุดดวงประทีปหนึ่งดวงเพื่อน้อมสักการะบูชาพระสรีระกายแห่งพระตถาคตแล้วตรึกระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ตลอดคืนด้วยอนุภาพแห่งประทีปเพียงดวงเดียวนั้นส่งผลให้ท่านเข้าถึงฐานะอันเลิศทั้งในมนุษยโลกและในเทวโลกไม่เคยพลัดไปสู่อบายเลยเมื่อบังเกิดในเทวโลกก็เป็นเทพบุตรผู้มีรัศมีที่รุ่งโรจน์สว่างไสวมีประทีปอันอัมไพ100,000ดวงส่องสว่างอยู่รอบกายมีทิพยจักษุมองเห็นได้โดยรอบ100โยชน์อยู่เนืองนิดภูมิภาคที่ครุขระย่อมราบเรียบความมืดย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านครั้นมาบังเกิดในโลกมนุษย์ก็มีบุญที่พิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไปสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาทั้งยังได้บรรลุอมตะธรรมเป็นสามเณรอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีทิพยจักษุที่บริสุทธิ์ในวัยเพียง4 ขวบเท่านั้นนี้คือประวัติชีวิตอันงดงามของพระเอกทีปิยะเถระผู้ถวายประทีปเพียงดวงเดียวเป็นพุทธบูชานั่นเองเฉกเช่นการจุดประทีปเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้ก็เช่นกันขอให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านยังจิตให้เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาแล้วพร้อมเพรียงกันน้อมถวายดวงประทีปนี้เป็นพุทธบูชาพลานิสงส์อันไพศาลย่อมบังเกิดแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์

เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายหลับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ผ่อนคลายใจเย็นๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ นะจ๊ะ ใครที่ตรึกนึกถึงดวงใสได้ ก็ใจหยุดไปในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใครที่นึกถึงองค์พระได้ก็ใจหยุดไปในกลางองค์พระอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องใจเย็นๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปให้ใจเราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือจะตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจหยุดไปในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายๆใจหยุดลงไปนะหมายถึงดูไปเฉยๆดูไปธรรมดาธรรมดาหรือนึกอย่างเบาๆง่ายๆสบายๆให้ใจไปสัมผัสที่กลางดวงหรือกลางองค์พระคือดูภาพจะเป็นดวงใสจะเป็นองค์พระใสๆหรือแม้ยังไม่ใสก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแต่ถ้าเรานึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันจะตึงคือมันอดไปเค้นหรือเป็นเน้นภาพไม่ได้
ก็วางใจนิ่งเฉยๆหยุดใจนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังใจเสียงคำภาวนาดังออกไปจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะกลางท้องกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆอย่างต่อเนื่องเป็นเสียงที่สม่ำเสมอไม่เร็วนักไม่ช้านักพอดีกับความรู้สึกที่สบายและผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆปลือตาหรือเผยเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันให้คลากับให้แสงลอดได้นิดหนึ่งแล้วก็ชำเลืองไปที่กลางกายกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างง่ายๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นนะจ๊ะต้องสบายๆอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะถูกหลักวิชาสมมติว่าใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะจ๊ะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายนะจ๊ะพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปหรือลืมมันไปเลยเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นนะจ๊ะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆ

ทองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวหายไปเลยให้คล้ายกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบาแม้ยังไม่เห็นอะไรเลยก็ตามยังนึกอะไรไม่ออกก็ตามแต่ว่ากายของเราเบาแล้วใจฟ้องเบาแล้วนี่เรามาได้ข้อนทางแล้วนะจ๊ะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อนทางแล้วถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทั้งที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เป็นนานๆนิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแม้ไม่มีภาพอะไรมาให้ดูก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆ นอนๆอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวหายไปวันใดเนี่ยเราก็ 99% ที่จะถึงจุดหมายปลายทางเหลืออีกเพียง 1% ก็จะถึงฐานที่7แล้วแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายๆเมื่อเราจะขับรถเดินทางไปที่เชียงใหม่หรือขึ้นเครื่องไปที่เชียงใหม่ก็อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอีกนิดเดียวนะจ๊ะแตะชานเมืองเชียงใหม่ไปแล้วถ้าได้อารมณ์แบบนี้ถ้าได้สภาวะธรรมแบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็น

ตัดเป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะแล้วเราจะคว้าธงชัยได้อีก 1% ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่7และหลังจากนั้นประสบการณ์ก็เดินทางต่อไปอีกเราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์เพื่อนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเรื่อยไอ้เน่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งไปอย่างนี้เลยจ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเมื่อใจเรานิ่งสนิทดีแล้วเราถึงจะมาพร้อมใจกันอธิษฐานจิตนึกถึงบุญที่เราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยกันนะจ๊ะให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ

ใสสะอาดบริสุทธิ์ที่แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้พร้อมใจกันอธิษฐานจิตให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอัญมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดรันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให้
1: จงดลบันดาลให
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
0: ์ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่ม
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทิพยะจักสุ
1: ทิพยะจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: สัมมันตจักสุ
1: สัมมันตจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: และธรรมจักสุ

0: ธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่

0: จันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกๆพระองค์
0: ทุกๆพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานปัจจโยโหโต
0: นิพพานปัจจโยโหโต
1: สัพเพพุทธาพลัพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุกิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสะ

0: ปวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569สมบัติ3สำเร็จได้ด้วยบุญบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับเราจะมีชีวิตในการสร้างบารมีในสังสารวัฏนี้ได้อย่างสะดวกปลอดภัยมีชัยชนะเพราะบุญนี้

เสริญสุขมรรคผลนิพพานและวิชชาธรรมกายอุปกรณ์ในการสร้างบารมีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญได้แก่การมีรูปสมบัติคือการมีบุญญลักษณะที่สวยงามสมส่วนพอเหมาะพอดีเป็นที่ดึงดูดใจประทับใจผู้ที่ได้พบเห็นถ้ามีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุยืนยาวก็จะเป็นร่างกายที่เหมาะสมที่จะทำความเพียรปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยปวดเมื่อยไม่ป่วยไข้จะนั่งสมาธิได้นานๆอย่างสบายๆถ้าแข็งแรงแล้วจะทำงานที่แท้จริงได้ดีที่สุดเพราะงานทางใจต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงเป็นฐานทัพการมีอายุยืนยาวก็จะช่วยให้เราได้สร้างบารมีไปได้นานๆเราจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตนับพบนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นเราจะใช้ร่างกายที่แข็งแรงมาทำความเพียรเพื่อไปลื้อผังเดิมที่ไม่ดีแล้วสร้างผังใหม่ที่ดีออกแบบชีวิตอย่างดีรูปสมบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญจะได้มาด้วยบุญอย่างเดียวเท่านั้นทรัพย์สมบัติเกิดมาก็ต้องมีทรัพย์มารองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างบารมีจะหล่อเลี้ยงสังขารก็ง่ายจะเลี้ยงครอบครัวบริวารก็สะดวกสบายจะทำทานต่อไปให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติก็ได้ง่ายจะรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่มีเครื่องกังวลเพราะมีทรัพย์ที่ปราศจากภัยใดๆทั้งสิ้นที่จะมาทำลายไม่เสื่อมสลายด้วยอัคคีภัยโจรภัยราชภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญในการสร้างบารมีการจะใช้ทรัพย์เป็นการจะดำรงชีวิตอยู่ได้และดำเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดก็เพราะมีคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบุญที่เราสั่งสมไว้ในการก่อนสมบัติทั้งสามนี้มีความจำเป็นสำหรับนักสร้างบารมีทำให้อยู่ในสังสารวัฏนี้ทำให้อยู่ในวัฏฏสงสารนี้อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะแม้ยังไม่หมดกิเลสก็ตามแต่ช่วยให้ทำความเพียรได้ง่ายและสะดวกสบายโดยเฉพาะหมู่คณะของเรามีเป้าหมายมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงต้องมีบุญมากๆมีบารมีมากๆจะมีมากก็ต้องทำมากจะทำได้มากก็ต้องมีสมบัติสามในการทำมากซึ่งจะสมปรารถนาก็อาศัยบุญนั่นแหละบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญนะลูกนะบุญญาธาตุที่ได้มาด้วยจิตที่เป็นกุศลโดยปราศจากเครื่องกังวลทำถูกหลักวิชาจะได้ทรัพย์มาสร้างบุญได้บุญไปดึงดูดทรัพย์เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีงานสร้างบารมีทุกงานให้ลูกๆมองภาพรวมให้ออกว่าทำอย่างไรงานจึงจะสำเร็จหลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนไปอยู่ในแนวหน้าทั้งหมดไม่อยากให้ใครอยู่ท้ายแถวที่ผ่านมาจึงได้แนะนำให้ขวนขวายในการสร้างบารมีตลอดอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็มีบุญใหม่ๆมาให้ทำเรื่อยๆคิดอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเราขยับทรัพย์ตรงนี้

0: ื่อเอาไว้สำหรับไปทำบุญในอนาคตดูเผินๆเหมือนถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่ดังนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญที่เราทำเอาไว้แล้วถ้านึกแล้วยังไม่ปลื้มใจเราก็ทำบุญใหม่ให้เป็นบุญใหญ่ภารกิจงานใหญ่ๆให้ใหญ่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาช่วยกันทำให้สำเร็จเวลาในการสร้างบารมีในโลกมีจำกัดเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานต้องคิดว่าทำอย่างไรมันถึงจะสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมใจกันออกแบบชีวิตใหม่จะต้องมองภาพรวมของหมู่คณะเราจะได้ออกแบบชีวิตได้ถูกต้องให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ถึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะ
1: สาธุ
0: โอวาทหลวงพ่อธรรมชโย9เมษายนพุทธศักราช2549เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี

0: ธุเพราะฉะนั้นสมบัติ3ของเราต้องขนขวายเอามาให้ได้เนาะให้ครบเลยตอนคุณยายมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยยายเคยพูดกับอาวิว่าตอนนี้สุขภาพยายไม่ค่อยแข็งแรงนั่งสมาธินานๆไม่ค่อยได้ละต้องใช้นอนทำสมาธิทำวิชาไปเรื่อยๆนี่สำคัญแบบนี้แต่ตอนสมัยคุณยายมาพบหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นอายุยายยังไม่มากท่านนั่งได้ทีนะ6ชั่วโมงกว่าลวดเช้า6ชั่วโมงกลางคืน6ชั่วโมงแบบนั้นนั่งไปเรื่อยๆเลยไหวแต่ตอนหลังๆตอนที่ยายอายุมากแล้วเนี่ยยายบอกเลยว่าสังขารมันไม่มีแรงเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราเองต้องลาสาสังขารกันให้ดีเมื่อกลางวันนี่หลวงนะก็เจอโยมอยู่คนหนึ่งโยมผู้ชายมาถึงหลวงนะคะเนว่าท่านอายุประมาณสัก40เศษหลังจากพูดคุยกันไปแล้วท่านบอกท่านอายุจะ70แล้วโอ้แล้วโยมรักษาสุขภาพไงบอกต้องออกกำลังกายเดินอย่างน้อยเดินขึ้นเดินลงเดินไปนั่นไปนี่เรื่อยๆให้ได้วันละ19,000แล้วบุหรี่ไม่สูบสุราไม่เอาเหล้าไม่เอาแล้วก็อารมณ์ดีที่สำคัญคือเป็นคนที่รักในการทำบุญสั่งสมบุญแล้วสุขภาพตรวจเลือดตัวอะไรต่อไปบอกหมอบอกว่าเหมือนคนหนุ่มๆเลยทั้งไตทั้งตับทั้งหัวใจความดันทุกอย่างเลยได้แบบนี้ก็ดีสังขารแบบนี้แหละที่เราต้องการดูแลเพราะนี่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแล้วสิ่งที่หลวงน้าไปพบเมื่อวานเนี่ยก่อนอื่นเลยเอาบุญฝากพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: บุญอะไรสาธุไปก่อนละ
1: ครับผม
0: บุญถวายสังฆทาน323วัด
1: สาธุ
0: เมื่อวานนี้ไปถวายที่ปัตตานีเป็นปีที่22ครั้งที่189แล้วมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นปีที่19ครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็ทำ

0: ตลอดแต่ได้นั่งฉันอยู่กับพระเถระมาเถระสองรูปด้วยกันรูปหนึ่งเดือนธันวาเนี่ยท่านจะครบอายุครบร้อย
1: สาธุ
0: โอ้อีกรูปหนึ่งอายุ96นั่งฉันกันนะนั่งคุยกันนะบอกว่าองค์ที่อายุครบร้อยก็มางานหลวงพ่อตลอดเลยนะ22เมษาวันที่8สิงหาท่านมาตลอดเลยบอกเดี๋ยวนี้หูมันยังพอเดินไหวนะแต่ว่าหูไม่เคยได้ยินแล้วหูไม่เคยได้ยินแล้วแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อไอ้นั่นมาไอ้นี่เอาไม้ฉันไม้อะไรอืมอะไรนะอะไรนะแล้วก็ยืนจากทุเรียนหลวงพ่อทุเรียนเอาไม้เอาได้ยินเลยนะโอ้โหอายุยืนจริงๆอีกองค์หนึ่งบอกว่าตอนนี้ฉันอะไรก็ไม่อร่อยไอ้นั่นก็เอางั้นเอาแกงส้มก็แล้วกันนะค่อยถูกปากหน่อยได้ได้นิดนึงนิดนึงข้าวไม่ต้องเยอะหลวงพ่อทุเรียนไหมเอาเนี่ยอายุยืนพวกนี้ท่านอายุยืนแต่ก็มีหลายรูปนะเจอกันมาแล้วตอนหลังไม่ได้เจอเลย22ปีนี่ทั้งเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันเคยมาร่วมงานที่วัดเราเนี่ยหลายๆรูปไม่ได้เห็นหรอกคิดถึงท่านเหมือนกันบางรูปเราก็ได้ยินว่าป่วยติดเตียงบางรูปก็ว่าละสังขารไปแล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมบัติ3เราต้องขนขวายมาให้ได้แต่ใครได้ร่วมบุญ323วัดบ้างสาธุที่เป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญที่เราไปรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่บนด้ามขวานสุวรรณภูมิของเราและเป็นการให้กำลังใจคณะสงฆ์ที่ท่านจัดสู้อยู่ในพื้นที่ไม่หนีอยู่ที่นั่นแหละให้เป็นที่ศูนย์รวมใจของชาวพุทธของชาวบ้านรวมทั้งครูด้วยครูนี่ก็สำคัญเพราะว่ามีลูกมีหลานมาเนี่ยครูเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างให้การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วหลวงนักเอาคลิปอันไปให้เป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางแพทย์เนี่ยไปพูดบอกมีเด็กของเราเก่งนะสอบเรียนหนังสือเนี่ยทั้งวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ได้รับระดับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเรียนเฉลี่ย 3.95 บอกโหเรียนกันไงเก่งๆแต่ว่าท่านมาขมวดตรงนี้ว่าเด็กคนนี้มาพบอาจารย์แล้วคุณพ่อก็คอยอยู่ข้างนอกนอกห้องคุยกันเด็กเขาว่าไงไหมบอกว่าอาจารย์พ่อผมก็แก่แล้วเจ็บออดๆแอดๆไม่มีผลผลิต GDP อะไรเลยไม่น่าอยู่เลยนะอาจารย์ฟังแล้วตกใจนี่เด็กอัจฉริยะของไทยเรานะมีความคิดแบบนี้น่าตกใจน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยเมื่อวานนี้ก็เลยฝากคุณครูที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยท่านฝังปลุกฝังเรามาแต่นานแล้วว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมความรู้อย่างเดียวไม่พอหรอกต้องมีคุณธรรมกำกับด้วยปลุกฝังมาตลอดแล้วก็เลยฝากให้คุณครูของเราที่อยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นผู้ที่ปลุกฝังลูกศิษย์ของเรานะครูไม่ใช่เป็นผู้รับจ้างไม่ใช่เรือจ้างแต่ครูคือปูชนียบุคคลต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเมื่อเขามีความเจริญรุ่งเรืองมีครอบมีครัวให้เขาพาครอบครัวเขาพาลูกเขานะมากราบเท้าครูให้ได้เพราะว่าครูเป็นปูชนียบุคคลเหมือนกับเด็กเก่งๆในเมืองไทยแล้วดูเก่งนะคนไทยเราอ่ะโดยเฉพาะวีรสตรี

0: วอลเลย์บอลหญิงอ่ะจะไปโอลิมปิกอยู่แล้วเนี่ยเขาทึ่งกันหมดทั้งโลกเลยนะแล้วดูสินักร้องอ่ะอายุ16ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แน่แน่แน่มากโอ้โหไปไกลเลยนี่คนไทยเรานะแล้วยังมีอีกโอ้โหซาซ่าเลยล่ะโอ้โหไปทั้งโลกเลยเก่งๆทั้งนั้นเลยสำคัญคือต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีบางคนนะที่เป็นนักวอลเลย์บอลหญิงก็มาพูดถึงนะเออยังนึกถึงคุณครูเลยว่าตัวเองจะซ้อมวอลเลย์บอลไม่มีรองเท้าใส่คุณครูนี่ถอดรองเท้าตัวเองให้เลยก็ไม่ได้ถามว่าซักหรือเปล่าเนาะแต่ถอดให้ใส่ไว้ก่อนละยี่ห้อที่แพงดีเด็กเขาจำได้แม้จะเป็นแชมป์โลกได้เงินรางวัลเยอะแยะเลยเป็นหลายร้อยล้านเลยนะแต่เขาไม่ลืมครูเลยเพราะฉะนั้นการปลูกฝังคุณธรรมให้น่ะสำคัญเดี๋ยวพวกเรามาดูคลิปสั้นๆ3-2-3 วันเมื่อวานนี้ดีกว่าเนาะ
1: ครับ

0: นางสาวสุดาขุนยงผู้ในการโรงเรียนจงหัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวเปิดใจในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการทำหน้าที่ครูในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้นับเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเสียสละความอดทนเพราะนอกจากเราจะต้องทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้วเรายังต้องก้าวข้ามความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในแต่ละวันเพื่อทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดพร้อมที่จะสู้ทำงานเพื่อเด็กๆต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ช่วยเหลือครูใต้มาเป็นเวลา23ปีเต็ม
1: การส่งเสริมคณะสงฆ์ให้ศึกษาพระบาลีนี่ก็ดีหรือการให้ประชาชนข้าราชการทหารตำรวจมาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอบรมจิตใจก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งและเร่งด่วนด้วยประมาณปี2512-13ราวๆเนี่ยประโยค9จริงๆมีแค่2รูป3รูปถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในปีนี้นี่หรือปีต่อๆมาข้างหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากหลักหน่วยเป็นหลัก10หลายๆ10จนทั้งปีที่ผ่านมาเป็นหลักร้อยกว่ารูปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากความคิดก่อนพื้นฐานเลยที่เขาเรียกว่า mindset ว่าพระที่มาบวชแล้วมาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาเรียนไปทำไมเนี่ยเมื่อเรียนไป

แล้วน่ะกว่าจะได้ประโยคแต่ละประโยคมันไม่ใช่ง่ายแล้วมีคนยอมรับเขาไหมรู้ไหมว่าที่เขาเรียนมาเหนื่อยแล้วเขาใช้ประโยชน์ได้อะไรหลวงพ่อธรรมโยจึงดำริขึ้นมาว่าจะต้องยกย่องผู้ที่ทุ่มเทความเพียรในการศึกษาพระบาลีเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมเอาไว้ก็เลยจัดการมุทิตาต่างๆเหล่านี้ขึ้นในรักเรียนในสิบก็มาอบรมที่นี่ที่ World Peace Valley เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่แล้วอย่างที่เราพวกเราได้ชมกันนี่คือการปลูกฝังสิ่งที่เขาจะต้องไปใช้ในชีวิตในวิชาชีพของเขาแล้วภาพจำของเขาที่มารวมปฏิบัติธรรมกันแบบนี้มันไม่เลือกศาสนาเลยนะในนั้นมีหลายศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอยู่ด้วยกันแล้วปฏิบัติธรรมร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วพบแต่สิ่งที่ดีสิ่งแวดล้อมดีมันประทับใจเขาเห็นคุณครูที่มาแสดงมาพูดความในใจให้พวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยต้องขออนุโมทนานะว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่กุลบุตรกุลธิดาที่นี่แล้วก็จะต้องเป็นปูชนียบุคคลเพราะคุณครูไม่ใช่เหลือจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือแต่ต้องเป็นครูที่ลูกศิษย์เคารพกราบว่าได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะครับให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาคนมา

และขอเจริญพรนายสนั่นสนธิเมืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตลอดถึงพุทธบริษัททั้งหลายในบรรดาวัดป่าอารามต่างๆที่ได้ร่วมกันมารับสังฆทานก็ดี323วัดที่นั่งอยู่ที่นี่เราได้รับเมตตาจากบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านเพื่อให้เราดำรงชีพอยู่ได้อย่างสุขสบายตามอัตภาพของสมณะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกิจหน้าที่ของตนจะต้องรักษากิจหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับที่เราได้รับเมตตาจากบรรดาท่านสาธุชนผู้มีจิตบริสุทธิ์ทั้งหลายฉะนั้นท่านเองก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยปกปักรักษาให้บรรดาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายตลอดถึงบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยมีแต่ความสุขเจริญสืบไปด้วยเธอ

0: แล้ววันนี้ลงน้ำมีความประทับใจซึ่งเห็นพวกเราเนี่ยเอาลูกๆเอาเด็กๆมาเข้าวัดแล้วก็น่ารักเด็กก็นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่คอยกราบคอยไหว้ไม่งองแงเลยตั้งใจคุณแล้วหลายๆคนนะทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวองค์นับปลื้มนะ
1: ครับ
0: แล้วสามารถที่จะพยากรณ์ต่อไปได้เลยนะไม่ต้องผูกดวงนะว่าครอบครัวนี้จะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วลูกๆทุกคนจะคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณ

0: ไปอยู่ที่วัดนั่นแหละจะวิ่งอยู่บนศาลาก็นั่นแหละโดนดุบ้างโดนตีบ้างก็ตามภาษาเด็กแต่เป็นภาพจำขออนุโมทนาบุญพวกเราทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
2: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายปัจจัยบำรุงวัดและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1: สองแถวสองแถวนะครับเป็นเส้นทางบารมีของเรานะครับแมนนี่มันนี่มานี่ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้เนาะนี่เส้นทางของเรานะครับที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะครับตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาย

พร้อมช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยศูนย์เจ็ดสองรวยสาธุเดินเลยครับเดินเลยฟังแล้วสองแถวแล้วครับฟังแล้วสองแถวเลยนะครับสาธุเรียนเชิญเลยครับฟังแล้วครับรวยสาธุสาธุสาธุสาธุรวยรวยครับสาธุสาธุครับ

สาธุสาธุอาทิตย์หน้าก็เจอกันอีกเนาะเจอกันทุกอาทิตย์แหละวันนี้คือเส้นทางบุญของเรานะครับทั้งทานทั้งศีลภาวนาเพื่อจะได้มาสมบัติทั้งสามเนาะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติอันนี้จำเป็นนะครับอย่างว่าหลวงพ่อจำเป็น

0: ได้ผังรวยนี่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติไปจนทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเราบูชาพระกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และไปรีรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้เป็นวันพระใหญ่แรม14ค่ำเดือน9ก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้มาฟังธรรมระลึกนึกถึงบุญต่างๆถ้านักเรียนพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทำใจให้เบิกบานผ่องใสและติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของนักสร้างบารมีณบัดนี
1: ้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่ว
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีคุณในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาอรคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนีมานีมานีแมนีมานีมานีแมนีมานีมานี
0: มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จ้าทำนี้เลยจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้า

0: วันนี้ลูกๆสำนักสาธารณูปการมาเข้าโรงเรียนกันเยอะเลยไหนมือขึ้นหน่อยสิจ๊ะพวกเราบางท่านก็อยู่มาตั้งแต่ยุคก่อสร้างจนปัจจุบันมันได้อยู่ในยุคการใช้งานและดูแลรักษาการสร้างศาสนสถานแต่วัดโบสถ์วิหารพระเจดีย์เสนาสนะต่างๆล้วนจัดเป็นวิหารทานทั้งหมดนี่จ๊ะซึ่งพุทธาวิหารทานที่ว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในการสร้างวัดก็เพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แสวงหาความรู้ความจริงชีวิตอันยิ่งใหญ
1: ่
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นแม้หากเราเพียงนำอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นตะปูสักตัวนึงมาร่วมสร้างวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนะจ๊ะนี่จ้ะเวลาจะสร้างสิ่งก็สร้างต่างในวัดครูไม่อยากจะเน้นที่ความคงทนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมง่ายครูไม่อยากสร้างวัดทำการขึ้นมาเพราะอยากให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ตายฟรีเคยเกิดมาชาตินี้ตัวเขาต้องได้รู้ว่าทุกคนมีพระรัตนตรัยในตัวจึงต้องมีสถานที่มารองรับการปฏิบัติธรรมนี่นะจ๊ะเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วศาสนสถานเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติพระศาสนาไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาไปขายไม่ได้เห็นไหมตอนสร้างวัดนั้นปัจจัยก็หามายากสร้างก็ยากรักษาก
1: ็ยาก
0: แต่เมื่อสร้างสำเร็จพวกเราก็จะได้บุญด้วยกันไปตลอดชาติเลยดีไหม
1: ด
0: ีเพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไปถึงเวลาจะละโลกไปแล้วแต่หากศาสนสถานนี้ยังอยู่และยังคงมีผู้มีบุญได้มาใช้สถานที่แห่งนี้มาสั่งสมบุญประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะยังคงได้บุญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยจ้ะแม้กลับไปดูสิทธิ์บุรีแล้วนี่เนาะการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สาธารณสถานถาวรวัตถุหากมีคนมาใช้งานมาสั่งสมบุญเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนบุญที่เกิดขึ้นกับสาธุชนผู้มาใช้งานทั้งหมดเราในฐานะผู้สร้างนะจ๊ะที่มีส่วนในการสร้างนี่นะเราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยทั้งหมดนี่นะจ๊ะนี่คุณอาจารย์ของเราเมื่อท่านสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จแล้วท่านก็ได้กลั่นวัดพระธรรมกายน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำในวัดพระธรรมกายนับจากนี้เราจะได้บุญแต่อนิสงส์และอนุภาพอันไม่มีประมาณเลยนะจ๊ะครูพิยาการอนุโมทนาบุญกับลูกสาธารณูปการทุกคนไหนสาธารณูปการยกมือสิสาธุประการทุกคนที่เขาช่วยกันสร้างมานะ
1: ร
0: ับบุญมาตลอดสร้างแล้วก็มาดูแลทุกอย่างนี่จ้ะ

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคสองเปิดรายการได้มาสำนักสาธารณูปการ

0: กราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการสถานที่ปรึกษาตัวดงสารล้านนาครับไอ้บีคู่หูอีกองหนึ่งอยู่ไหนนะมาแถวนี้ไหมเล่นนั่งเก้าอี้ใกล้ๆเป็นมหาน่ะมหาอะไรนะ
1: มหา
0: สิงโตโอ้นี่เนาะกระผมว่าภาวนาธรรมวิเทศบวชไปแล้วเกินครึ่งร้อยแล้วนี่รายงานตัวครับนี่ยังรอเหมือนวันมาขับ BM มาเลยนี่ใช่นี่นี่เนาะต่อจากตอนที่แล้วผมขอเปิดประตูการเวลามาที่ปี2520ช่วงที่หลวงพ่อธรรมชโยคิดจะสร้างโบสถ์จึงให้ช่างสุดยอดฝีมือที่เคยสร้างกุฏิให้วัดมาสร้างให้แต่เขากลับปฏิเสธทันทีว่ามันเกินกำลังผมครับนี่เนาะ

0: รับปากหลวงพ่อจะสร้างก็ตอบว่าครับ
1: ครับ
0: ยักหน้ารับทั้งที่ตั้งแต่จบมาก็มีแต่ทฤษฎีในหัวแต่กระต๊อบสักหลังก็ยังไม่เคยสร้างเลยแต่ผมถือคติที่ว่าทฤษฎีสร้างได้แค่อาคารแต่การเดินมาชีวิตผมจะสร้างปาฏิหาริย์ซึ่งหลวงพ่อก็ให้นโยบายชัดในการสร้างไว้ใช้ตลอดชาติว่าประหยัดสุดประโยชน์สูงเรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสไร้เสากลางห้องสร้างให้เร็วที่สุดทำความสะอาดก็ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมแซมภายหลังให้ใช้ได้ทั้งชาติเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เกิดมาซ่อมทั้งชีวิตนี่นะเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมทำให้มันแข็งแรงเลยก็ไม่ให้เป็นภาระแก่คนรุ่นหลังต่อไปด้วยนี่นะ

ด้วยโจทย์ที่ยากระดับท้าพิภพตายผมต้องร่ายสุภาษิตข่มใจว่านี่ดูสุภาษิตที่ท่านร่ายนะในองค์แถวๆเนี่ยร่ายดาบคมต้องผ่านการตีในเตาไฟวิศวกรยิ่งใหญ่ต้องผ่านโจทย์มหาหินจากนั้นชีวิตผมก็วนเวียนอยู่กับการงัดวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเรียกว่าใช้วิชาความรู้เกิน 800% ก็ต้องไปค้นไปเค้นไปวิธีการนอกตำราที่ดีสุดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่โลกต้องจำและที่ผมจำไม่ลืมเลยคือครั้งที่ผมไล่ตรวจเช็คโครงสร้างการทุกการแบบละเอียดถี่ยิบจนพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบให้เนี่ยได้คำนวณปริมาณเหล็กในคานช่วงประตูข้างโบสถ์หายเป็นหนึ่งเท่าตัวหาจนพบเนาะซึ่งก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าเมื่ออาชีพระดับนั้นเนี่ยจะพลาดได้แต่ผมเช็คไปเจอโบสถ์ก็อาจจะถล่มนี่จ้ะเพราะฉะนั้นวิศวกรท่านนี้ไม่ธรรมดา นี่ไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้เจอโบสถ์อาจจะโบสถ์ถล่มแล้วเนาะเหตุการณ์นี้ทำให้ผมย้อนนึกขอบคุณอาจารย์ที่เคยให้ผมสอบซ่อมแล้วซ่อมอีกนี่ก็เลยถนัดซ่อมซ่อมจนความรู้อัดแน่นเพราะถ้าลูกศิษย์พระราทำตึกถล่มคนตายถ้าก็ขาไปอยู่ในคุกแล้วแม้ผมยังไม่เคยสร้างโบสถ์แต่ทุกรายละเอียดก็ถูกการันตีด้วยคำว่าดีที่สุดในโลกวัตถุดิบในการสมขอนกีดที่ดีสุดในโลกคือหินผมก็ต้องบุกตัวลุยไปเลือกที่โรงโม่หิน20กว่าแห่งในสระบุรีไปได้หินระดับ5ดาว4ดาวครึ่งแล้วก็ไม่เอาต้อง5นี่นะเพราะหากเลือกหินผิดชีวิตเปลี่ยนคือถ้าเอาหินรูปทรงแบนๆยาวๆมาเนี่ยเวลาผสมเป็นคอนกรีตแล้วเมื่อรับแรงจะหักกลางแตกหักง่ายฉะนั้นต้องเลือกหินทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมที่สะอาดไม่ผุไม่กรวงไม่มีรากไม้นี่เลือกละเอียดขนาดนี้นะส่วนการเลือกทรายก็เหมือนกันนั่นหินนี่ทรายมันก็ไม่ง่ายเลยครับกว่าที่ผมจะได้สายเกรดเอมาสร้างโบสถ์ก็ต้องตระเวนไปถึงกาญจนบุรีเลือกแล้วเลือกอีก20กว่าแห่งก็เฟ้นหาสายชนะเลิศนี่จ้ะตั้งระดับแชมป์สายชนะเลิศที่มีคุณสมบัติคมเป็นสี่เหลี่ยมยาพอประมาณไม่มีเปลือกหอยไม่มีใบไม้จากนั้นก็ทดสอบด้วยเอามือช้อนทรายขึ้นมาแล้วโปรย

ลงพื้นต้องไร้โคลนติดมือและเมื่อเอาน้ำล้างสายน้ำต้องใสซึ่งยิ่งใสยิ่งดีนี่กว่าจะมาเป็นโบสถ์แล้วก็ไปนั่งคัดทรายทุกเม็ดกันเลยนี่กลัวเพชรมันติดมาต้องเห็นดันจะสร้างโบสถ์เห็นการคัดเนี่ยแล้วจะเข้าใจก่อนจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันผมจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมความสะอาดขั้นสุดของคุณยายอาจารย์เพราะท่านใช้ความสะอาดสร้างวัดโดยก่อนที่ผมจะผสมคอนกรีตผมก็เอาหินที่ซื้อมาจากแหล่งที่สะอาดแล้วมาล้างก่อนเขาว่าสะอาดแล้วไม่พอเอามาล้างก่อนล้างผ่านตะแกรงทำเหมือนเราล้างล่อนถั่วงอกซึ่งไม่มีใครก็ทำแบบนี้หรอกครับแต่ผมทำนี่จ้ะกว่าจะมาเป็นโบสถ์นะจ้ะจากนั้นเราก็ผสมปูนใส่น้ำสะอาดน้ำสะอาดระดับที่ดื่มได้ลงไปนี่จ้ะกว่าจะมาเป็นโบสถ์โซสะอาดที่โลกตะลึงนี่นะเช่นนี้นี่สร้างโบสถ์ขนาดนั้นเลยนี่นะนี่ครูก็มาหาที่โตครูนี้เห็นทะเลาะกันตั้งแต่หลังวัดถึงหน้าวัดไม่ใช่วันเดียวทั้งชาติเลยไม่รู้ว่าคุยเลยนี่นะสุดท้ายที่โลกตรงนี้ยังนี้ทำให้ปูนเคลือบหินเคลือบทรายได้รอบทิศทุกอนูเนื้อผิวสัมผัสเกิดโครงสร้างที่ประสานกันแน่นและเราก็ต้องใช้โม่ปูนขนาดเล็กเพื่อคุมคุณภาพได้ง่ายเพื่อผสมจนไม่มีฟองอากาศแทรกนี่เราคัดกันขนาดนี้นี่ทีมชุดนี้แต่ถ้าเราหินและทรายที่ไม่สะอาดมีโคลนปนเปื้อนพอคอนกรีตแข็งตัวมันก็จะไม่แข็งแรงสึกกร่อนแตกง่ายเพราะโคลนที่เคลือบหินและทรายทำให้ปูนและวัสดุประสานกันไม่สนิทนี่ใช่จากนั้นมาพอคอนกรีตที่ควบคุมความสะอาดระดับโคตรๆนี้ไปทดสอบความแข็งแรงที่ห้องแลบโดยเครื่องกดอัดไฮดรอลิกขนาด100ตันคอนกรีตผมยังไม่แตกเลยครับนี่จ้ะอาจจะเรียกว่าแข็งกว่าเพชรก็ได้นี่เนาะจนเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอว่ายกมือไหว้เลยพอเธอเครื่องก็จะพังอยู่แล้วโอ้โหวิศวะสองมหาลัยรวมกันเนี่ยแต่เขาเก่งนะแต่หลังวัดก็ตั้งหน้าวัดคุยกันเรื่องงานเนี่ยเรื่องอื่นไม่ได้มีอะไรซึ่งในแบบโครงสร้างมันหน่อยคอนกรีตรับแรงแค่210กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น210กิโลกรัมนะต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้นแต่ผมก็คิดค้นพัฒนาคุณภาพโดยลองแล้วลองอีกปรับปริมาณน้ำเจ็บสมจนได้ความแข็งแรงแบบบรรลือโลกที่รับแรงได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนี่นี่มากเขา3เท่าโดยไม่ต้องผสมน้ำยาเคมีเพิ่มความแข็งแรงใดๆเลยพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้ารถบรรทุกวิ่งมาชนรถพังยับกลับบ้านเก่าไปเลยครับนี่จ้ะความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึงโอ้คมนี่ฟังอีกทีนะคมความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึงแม้คนจะลือไปทั่วโลกว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดยันห้องน้ำ

0: แต่จริงๆแล้วต้องลือใหม
1: ่
0: ให้ลือให้ถูกต้อง
1: ว
0: ่าวัดประสบการณ์เขาสะอาดล้ำลึกยันอนุเม็ดทรายนี่คมคมจนอยากย้ำซ้ำๆว่าความสะอาดวัดฉันนั้นสุดยอดปิ้งตลอดยันห้องน้ำวาววับใสแม้สายหินก่อสร้างยังไฉไรล้างจนใสเพื่อให้แข็งแกร่งนิรันดร์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ย

และสิ่งที่สะท้านโลกแบบสุดๆของการทำหนังโบสถ์ก็คือความปราณีในการคัดหินเกรดเอโอ้อัศจรรย์ยุคนั้นนะเขาคัดกันอย่างนั้นจริงๆที่จะทำผนังโบสถ์เนี่ยที่มาทำผนังหินที่สาชนในยุคนั้นแห่มาช่วยกันคัดหินกันทีละเม็ดเสียดายมาก

0: ไม่ทันเนี่ย
1: ท
0: ีละเม็ดเหมือนเลือกเมล็ดข้าวสารโดยคัดสีดำออกทิ้งให้หมดแล้วเลือกอาจจะเม็ดขาวๆสีอมชมพูหรือเหลืองอ่อนๆเท่านั้นนะจากความรู้และประสบการณ์จะทำวิศวกรเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือวิศวกรต้องสามารถคุมคนงานและจ้างฝีมือชั้นเลิศได้ด้วยมีอยู่งานหนึ่งเราได้สร้างฝีมือระดับหนึ่งในยุทธจักรมาทำคานหลักรับหลังคาโบสถ์ไปหลังคาโค้งจรดกันพอดีเดะแบบเป๊ะช่างเขาก็จะปีนขึ้นไปเพื่อทำการวัดโดยใช้สายยางโดยดูจากระดับน้ำแล้วก็ใช้ดินสอขีดกำกับระดับความสูงปรากฏว่าช่างก็วัดจากหน้าโบสถ์ไปท้ายโบสถ์วัดไปวัดมาระดับต่างกัน2เซนติเมตรและไม่ว่าจะวัดท่าไหนก็ไม่เท่ากันผมเลยเสนอวิธีของผมไปปรากฏว่าช่างไม่ยอมทำตามผมจึงคิดว่าคนฉลาดและมีธรรมะอย่างผมจะไม่ชนะด้วยอารมณ
1: ์โ
0: ง่แต่ชนะด้วยการยอมรับอย่างจริงใจผมจึงต้องยอมเสียเวลาปล่อยเขาวนเวียนงงกับการวัดระดับด้วยวิธีการของเขาอยู่7วันจนเขามึน สุดท้ายช่างก็เดินหน้าจ่อยยอมจำนนเข้ามาหาแล้วบอกว่าหมดปัญญา ผมก็เลยให้ใช้วิธีผมคือตั้งนั่งร้าน3จุดเอากล้องสำรวจวัดระดับขึ้นไปตั้งและส่องยิง ระดับจากหน้าโบสถ์ถึงท้ายโบสถ
1: ์
0: พังผมไม่รู้เนอะฮะอ๋อเหรอจากซ้ายไปขวาต้องใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงงานก็โป๊ะเช๊ะเป๊ะทุกจุดโดยไม่คลาดเคลื่อนเลยและแล้วในที่สุดจากช่างมาประยศก็ละประยศเมื่อจะสั่งงานแล้วก็เชื่อหมดเลยครับนี่นี่ต้องเจอฝีมือมั่งผมคุยงานก็สร้างประสบในยุคโบกๆด้วยตัวเองสมัยที่ผมยังหล่อๆนะทุกโครงสร้างรถก็จะความทุ่มเทและความประณีตไปสร้างโบสถ์มาดีกว่าดีที่สุดครับ

พ้องจรดกันได้พอดีเป๊ะเลยครับนี่แล้วก็มาเป็นอุโบสถวัดพระธรรมกายที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ครับนี่

มาถึงงานสร้างที่สำคัญมากของหมู่คณะเราก็คือพระมหาธรรมกายใจดีที่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่สร้างโดยใจที่ไม่

บอกว่าอยู่นานถึงพันปีก็จะไปอยู่มาแค่ร้อยสองร้อยปีไปถึงพันเลยซึ่งยังไม่มีบริษัทในยุคนั้นที่ทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าว่ายอดคนจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากเป็นยอดคนเนาะจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากแต่จะสร้างตำนานจากสิ่งที่คนอื่นว่าทำไม่ได้ให้ได้ต้องคิดในใจเสมอว่าไม่มีอะไรยาก

เพื่อทำฐานรากนี่เนาะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนี่เนาะโอ้โหหล่อด้วยคอนกรีตศิลกาฟูมนี่จะเสาแต่ละต้นโฮมเนื่อยสเลตเกรดสูงสุดที่ต่อเสาเข็มสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ต้นแรกเดี๋ยวใครมาทันบ้างเนี่ยโอ้นี่เนาะส่วนงานโครงสร้างองค์เจดีย์ก็ออกแบบมารองรับน้ำหนักและแรงกดโดยใช้ซุปเปอร์คอนกรีตซึ่งปกติทั่วไปเขาใช้คอนกรีตเพื่อรับแรงอัดได้แค่240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น240

แล้วของเราจะขนาดไหนนี่เนาะแต่โลหะชนิดนี้หล่อยากสุดๆเพราะต้องใช้ความร้อนสูงถึง 1,250 องศาเซลเซียสในขณะที่คอปเปอร์บรอนใช้ความร้อนแค่850องศาเซลเซียสก็พอแล้วซึ่งการหล่อพลานั้นยังต้องทำในระบบที่สะอาดขั้นสุดเพราะถ้ามีขี้ฝุ่นนิดเดียวตกลงไปมันจะขยายตัวและเกิดรอยร้าวที่องค์พระตามมาโอ้โหนี่การหล่อองค์พระนะนี่จะใช้ซิลิคอนบรอนซ์แล้วทางสำริดที่ต้นท้ายสุดในยุคนั้นภายใต้ระบบที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนเพื่อให้องค์พระคงทนนานเกินกว่าพันปีครับไปอยู่เป็นพันปีก็จะได้คู่กับองค์พระนี่จ้าโอ้โหส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเจดีย์แล้วก็ใช้หินกรานิตที่ต้องหาหินที่เป็นสีและเนื้อเดียวกันโดยไม่มีสายแร่สีดำเลยซึ่งการที่จะได้หินคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องหาแหล่งหินชั้นยอดจนเจอหินที่มีความเป็นโฮโมเจนิสคือมีสีกลมกลืนมีเนื้อเดียวกันทั้งหมดครับส่วนธรรมรัตนะสังรัตนะจะเห็นกรานิตปูซึ่งในธรรมชาติมีหลายสีและบางมีจุดหรือสายแร่สีดำแทรกอยู่การจะได้เห็นที่มีเนื้อเดียวกันจึงต้องคัดเลือกอย่างละเอียดเป็นพิเศษครับนี่นะ

พระมหาธรรมกัจจดีเจดีย์พระเจ้าล้านพระองค์นี่นอกจากนี้ผมยังได้รับผิดชอบงานก่อสร้างวิหารคดสภาธรรมการสากลอาคารทั้งมันอีกหลายแห่งเลยครับนี่

ผมระบายควบคุมการก่อสร้างเร็วตัวเองทุกขั้นตอนเป็นงานออกมาเนียบเฉียบเป๊ะครับนี่จ้า

ี่ยครูไม่อยากไปตรวจดูสถานที่ด้วยตัวเองไม่อยากเห็นติงอัศจรรย์ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะวิศวะผู้สร้างชื่อระบุนาม

แล้วว่าครับหน้ากระดาษหมดแล้วครับแล้วกันวันนี้คงต้องลาไปก่อนแต่ว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทนำไปสู่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกๆตอนที่ผ่านมาซึ่งจะตื่นเต้นระดับไหนโปรดติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ส่วนในวันนี้ผมอยากจะให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

ฟังธรรมะวันนี้เพลินเลยยังไม่อยากให้จบเลยต้องติดตามวันพรุ่งนี้ตอนจบอีกหนึ่งตอนนะวันนี้ฟังแล้วก็นึกถึงประวัติเบื้องหลังของการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ในหลายๆเรื่องพระอาจารย์ก็เพิ่งได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็นึกถึงบุญก็พระอาจารย์ก็เอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านนะแล้วก็อนุโมทนาบุญนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านทุกคนที่ได้สั่งสมบุญมาต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาฟังธรรมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันนี้วันพระใหญ่นักเรียนอนุบาลได้ไปทำบุญอะไรมาแล้วกันบ้างใครไปใส่บาตรสาธุท่านใดไปถวายพระทหารสาธุตอนนั้นพระอาจารย์ไปต่างประเทศมีโยมเขานำกล่าวถวายพระทหารเป็นชาวต่างชาติเขากล่าวคำถวายว่าข้าพเจ้าจะถวายพระทหารเป็นถวายภัตตาคาร

สะกดผิดแต่ความหมายก็ดีนะก็ได้ถวายพระราชทานพระอาจารย์ก็บอกปื้มๆกันเนาะตอนเพลวันนี้ก็เป็นวันที่มาทำบุญถวายพระทหารแล้วเป็นพิธีปุพพะเปตพีอุทิศบุญให้ด้วยให้กับผู้ที่ร่วงลับไปด้วยนะปุพพะเปตพีคืออะไรคือการอุทิศให้กับผู้ที่ได้ร่วงลับไปแล้วก็เป็นพิธีกรรม5ประการที่พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของตนและก็ชาวโลกและสัตว์ทั้งหลายปุพพะเปตพีก็เป็น1ใน5ในการทำพิธีกรรมพิธีกรรมที่มีนักเรียนอนุบาลพอทราบไหมว่ามีอะไรบ้างพี5อย่างมีญาติพีคือสงเคราะห์ญาติอติธิพีคือเอาไว้ต้อนรับแขกต่างๆเนาะปุพพะเปตพีก็ทำบุญอุทิศให้ผู้ร่วงลับแล้วก็ราชพีก็คือบำรุงราชการเช่นเสียภาษีต่างๆแล้วก็เทวตาพีคือทำบุญให้เทวดาต่างๆนะนี่ก็เป็น1ใน5อย่างนะปุพพะเราได้มาทำบุญที่หอฉันปุพพะเปตพีก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ได้ร่วงลับไปแล้วมีประวัติความเป็นมาในสมัยรัชกาลก็คือพระเจ้าพิมพิสารที่ได้รับเสียงร้องเรียกเวลาทำบุญตอนกลางค่ำกลางคืนก็นึกหวั่นใจว่าเสียงอะไรเสียงที่เราได้ยินก็ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าเป็นเสียงของญาติพระองค์เองที่เกิดเป็นเปเรสมาขอส่วนบุญวิธีการที่จะทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยแนะนำก็เลยเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่างๆทีนี้ถ้าถามว่าการทำบุญแล้วสมัยนี้เขาก็จะถามว่าบุญไปถึงผู้ล่วงลับไหมก็ตอบว่ามีทั้งถึงแล้วก็ไปรออยู่เวลาเราทำบุญแล้วถึงเลยเนี่ยก็อยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมก็รับได้เหมือนเราซื้อรถให้ขับอย่างนี้คนที่ขาดีรับกุญแจปุ๊บก็ขับเลยแต่คนที่ขาหักก็ต้องรอให้หายก่อนแล้วค่อยได้รถไปขับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำบุญไปแล้วก็จะได้หรือไม่ได้หรือจะไปรอก็อยู่ที่ภพภูมิที่จะได้มารองรับแต่หน้าที่ชาวพุทธของเราตามประเพณีทำบุญให้พ่อแม่ญาติผู้ล่วงลับแม้แต่ทำบุญให้เทวดาก็ตามเนี่ยเทวดาที่เราทำบุญให้ควรเป็นเทวดาประเภทไหนจริงเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินะเหมือนเทวดาของท่านอนาถปิฎกเศรษฐีที่อยู่ที่รั้วประตูซุ้มประตูตอนแรกก็เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิคิดว่าผลทานที่ท่านเศรษฐีทำไปเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะเสียทรัพย์เยอะเลยวันหนึ่งไปตักเตือนท่านเศรษฐีผลเป็นยังไงผลก็คือเศรษฐีบอกโอ้ท่านเป็นพระโสดาบันท่านรู้คุณค่าของการทำทานผลก็คือถ้าอย่างนั้นเทวดาก็ไปที่อื่นเถิดเทวดาเลยต้องไปขอร้องเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ต่างๆว่าโอ้ยังไงทำยังไงดีจะได้กลับมาจนท้ายสุดก็เทวดาก็ไปตามทรัพย์มาคืนเศรษฐีที่สูญหายไปก็ตามเอามาคืนให้ท้องพระคลังของเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเทวดาที่เราจะอุทิศบุญให้ก็ให้เทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิด้วยก็จะได้ช่วยกันช่วยนักสร้างบารมีตามทรัพย์ดีไหมสาธุแล้วก็นอกจากได้ทำบุญถวายพระทหารก็มีทั้งบางท่านก็ถวายจีวรบางท่านก็ถวายดอกบัว

ยารักษาโรคแล้วก็ทำบุญกันต่างๆมากมายวันนี้มีท่านใดไปที่เจดีย์มาบ้างละอ้าวสาธุนะก็ไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วันพระก็เป็นวันที่ชาวพุทธก็เข้ามาเยอะแยะเลยก็ทำดอกไม้ซะสวยงามเลยจะเห็นได้ว่าบุญเป็นเสบียงที่สำคัญถ้าบุญหย่อนก็เจอวิกฤตได้ง่ายถ้าบุญหมดอันนี้ก็หมดสิทธิ์ในชีวิตดังนั้นในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ทำบุญก็ทำทั้ง3ทางคือทำทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจสังเกตว่าเวลาทำบุญเนี่ยส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเตรียมใจในสมัยโบราณเวลาปู่ย่าตายายจะเข้าวัดทำบุญเขาเตรียมใจให้ผ่องใสเพราะเขาทำด้วยความตั้งใจสมัยก่อนไปทำบุญก็ไม่ได้ว่าทำง่ายๆเนาะสมัยก่อนบางทีเขากว่าจะเดินทางกว่าจะเตรียมของไปใส่บาตรแต่ละอย่างทำบุญเนี่ยก็ถือว่าต้องตั้งใจมากๆแต่ความตั้งใจนั่นแหละยิ่งตั้งใจมากก็ทำให้เราจำบุญนั้นได้แม่นแล้วก็มีความปลื้มใจวันนี้ท่านใดได้ทำบุญทุกๆบุญแล้วยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นบ้างพระอาจารย์ก็โมทนาด้วยนะปลื้มก่อนทำกำลังทำหรือว่าหลังจากทำไปแล้วทั้งสามระยะเลยสาธุก็เหมือนเวลาเราสั่งสมบุญต่างๆภาพบุญต่างๆที่ได้ตั้งใจทำพอนึกทีไรเกิดความปลื้มใจภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สวยงามมากกว่าภาพอย่างอื่นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าภาพที่สวยงามที่สุดเนี่ยคือภาพการสร้างบารมีสวยงามกว่าวิวทิวทัศน์เพราะภาพนี้แหละจะเป็นภาพที่นำไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นภาพที่เป็นกุศลกรรมแล้วก็ทำให้เรานึกถึงบุญเพราะว่าถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำบ่อยๆพึงตรึกระลึกนึกถึงบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้อย่างวันนี้ได้คุยเรื่องบุญวันพระอย่างหนึ่งก็เป็นการฟังธรรมก็เป็นบุญได้อุทิศบุญให้ผู้ที่ร่วงลับก็เป็นการที่เราได้ทำปัตตานุโมทนาไมการแบ่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้การแผ่เมตตาให้อย่างนี้เป็นต้นวันนี้วันพระที่พึ่งที่แท้จริงของชาวพุทธอยู่ที่ไหน เราจะทำที่พึ่งที่แท้จริงก็อยู่ที่ตัวเราเองทำยังไงเหมือนที่ไปปฏิบัติธรรมที่เวอร์พีซเขาจะมีป้ายอยู่อันหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงหลุมฝังศพมีเงินแค่ไหนก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็เตรียมตัวเนาะก็ส่งได้แค่นั้นพอลูกหลานก็ส่งถึงหลุมฝังศพบุญกุศลส่งถึงพบหน้าภาวนาส่งถึงพระนิพพานวันนี้ก็ได้ทำบุญทุกบุญก็เป็นเสบียงก็ให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำและก็ตั้งใจว่าเราทำแล้วก็จะภาวนาไปถึงพระนิพพานวันนี้วันพระ

วันพระนี่มีที่มาจากที่ไหนมาจากสมัยหนึ่งศาสนาอื่นเขาก็มีการประชุมกันรวมกันเป็นวันรวมของศาสนาอื่นเขาพระเจ้าพิมพิสารก็ไปทูลสอบถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลขอว่าของศาสนาพุทธเราก็กราบทูลขอให้มีการรวมกันก็มีการประชุมพระสงฆ์เพื่อชำระศีลทบทวนศีลแล้วก็มีชาวพุทธมาประชุมรวมกันเป็นธรรมเนียมมาศึกษามาฟังธรรมะวันพระนี่ปกติเขานับตามจันทรคติก็คือดูดวงจันทร์ตั้งแต่ข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงไปถึงข้างแรมแล้วก็กลับมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้ปกติในเดือนหนึ่งจะมีวันพระประมาณกี่วัน4วันคือวันพระใหญ่2วันวันพระเล็ก2วันที่เรียกว่าวันพระใหญ่คือจะเป็นวันข้างขึ้น15ค่ําหรือแรม15ค่ําวันพระเล็กก็ขึ้น8ค่ําหรือแรม8ค่ําอย่างในเดือนนี้เป็นต้นนะเดือนนี้วันพระที่ผ่านมาก็คือวันที่5นี่ก็เป็นวันแรม8ค่ําวันนี้เป็นวันแรม14ค่ําคือบางเดือนเนี่ยเดือนวันเขานับกันไม่เต็มเขาก็จะเป็นแรม14ค่ำนะแล้วก็วันพระถัดไปก็ขึ้น8ค่ำเป็นวันพระวันที่19แล้วก็วันพระสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือวันที่26เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเป็นวันบรรลุธรรมนะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายขึ้น15ค่ำเดือน10นั่นเองนะก็มาเอาบุญกันการนับวันพระเขาบอกดูยังไงเขาบอกดูที่ตลาดก็ได้เพราะวันพระเขาจะมีพวงมาลัยมาขายพิเศษป่ะจ้ะก็วันพระก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะวันพระก็จะมีคุยเรื่องบวชพระแล้วกันเนาะมีเรื่องบวชพระที่ช่วงนี้ที่วัดเราก็มีโครงการบวชคือบวชพระรุ่นจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเกี่ยวเนื่องกับหาปูชนียาจารย์คือบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งการบวชพระเนี่ยเป็นบุญใหญ่มากนะก็จะได้บุญเป็นกับคือตั้งแต่ถ้านับเวลาตั้งแต่เอาภูเขาอ่ะ16กิโลเมตรจากนี่ถึงประมาณรังสิตใช่ไหมรูปผ้าบางๆกว่าจะหมดเนี่ยโอ้โหหนึ่งกับนี้นานแล้วนานอีกโอ้กว่าจะได้หมดเนี่ยบุญจะส่งผลขนาดนั้นเลยดังนั้นถ้ามีโอกาสวันนี้เป็นวันที่11นะเขายังเปิดรับถ้าพรุ่งนี้มีใครสนใจก็ยังเปิดรับได้อีกก็คือวันที่12กันยายนจะตัดปลายผมวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นี้แล้วก็มีพิธีอุปสมบทในวันที่19กันยายนณโบสถ์พระไตรปิฎกมีการตักบาตรฉลองพระใหม่วันเสาร์ที่26กันยายนหลังจากนั้นจะมีปฏิบัติธรรมพิเศษช่วงวันที่20ถึง31ตุลาคมถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้จะส่งลูกส่งหลานส่งคนที่เรารักมาบวชก็ได้อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะแม้พระเจ้าอโศกท่านอยากเป็นญาติพระศาสนาท่านสร้างเจดีย์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นญาตินะผู้ที่จะเป็นญาติพระศาสนาก็ต้องส่งลูกส่งหลานส่งญาติมาบวชนั่นเองนะเพราะนั้นบุญบวชก็จะได้บุญด้วยกันนี่ก็ยังไม่หมดโครงการเนาะก็ยังสามารถเพิ่มเติมมาได้ทีนี้ในตอนนี้ก็จะมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับ

ต่างๆเนาะก็หลายอย่างอยู่ในการที่มีข่าวต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะไม่นับถือพระแล้วเนี่ยบอกมาบวชกันดีกว่าแล้วก็มาเป็นพระแท้เพื่อให้พระศาสนาเราจะเดินรุ่งเรืองทีนี้พระแท้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรพระแท้ก็จะปฏิบัติตามสามัญญผลสูตรก็คือเวลาถ้าเป็นพระแท้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือจะได้รับการกราบการไหว้ความเคารพแม้บวชเพียงวันเดียวที่พ่อแม่ก่อนบวชขอขมานาคขอขมากราบพ่อแม่แต่พอบวชเป็นพระเหลืองแล้วพ่อแม่ก็กราบพระรัตนตรัยนั่นคือสามัญญผลว่าได้ยกระดับขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยอันนี้เขาเรียกว่าสามัญญผลเบื้องต้นแต่วัตถุประสงค์การบวชให้เป็นพระแท้มีสามัญญผลท่ามกลางก็คือไม่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพของพระเป็นอาชีพที่ถูกต้องแล้วก็จะปฏิบัติให้ได้ฌานไปตามลำดับอย่างนี้ไปจนกระทั่งสามัญญผลเบื้องสูงวัตถุประสงค์ของสามัญญผลเบื้องสูงก็เพื่อให้กำจัดกิเลสอาสวะเป็นสิ่งที่นักบวชพึงปฏิบัติธรรมก่อนบวชจะมีกิเลสได้ไหม ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติจริงๆหมดกิเลสได้ไหมก็ได้ก็มีโอกาสที่จะทำให้หมดกิเลสได้เหมือนครั้งหนึ่งเคยได้ฟังเรื่องเจ้าชายนันทะไหมเจ้าชายนันทะเนี่ยมีแฟนที่กำลังจะแต่งงานมีคู่ครองแล้วแต่เดินตามพระสัมมาพุทธเจ้าเดินตามไปถือบาตรไปตามไปด้วยความเกรงใจท่านก็ไม่คืนท่านก็พาไปทำอะไรพาไปบวชด้วยความเกรงใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแต่มาบวชแล้วเป็นยังไงมาบวชแล้วก็คิดถึงน้องหญิงเรามีสัญญากันบวชแล้วก็คิดถึงวิธีแก้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไงนำพระนันทะไปดูเลยสวรรค์ไปดูเทวดาพอไปดูน้องหญิงเทวดาที่เป็นนางฟ้าจริงๆเป็นเทวดาจริงปรากฏว่าผู้หญิงในเมืองมนุษย์เมื่อเทียบกับความสวยงามของเทวดาอันนี้ขออภัยนะในสมัยนั้นเขาบอกว่าเหมือนดูลิงเลย กับกลายเป็นว่าถูกใจเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยให้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อนี่นะถ้าเห็นดีแล้วว่าเทวดาเนี่ยมีความสวยงามมากกว่าอดีตที่จะเป็นคู่ครองอย่างนี้นะให้ตั้งใจไปปฏิบัติตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะแต่ตอนหลังเพื่อนสัทธมิตรก็ไปวนเวียนเอาท่านนี้เหรอที่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังเทวดานางฟ้านี่เองคุยไปคุยมาจนเกิดความสลดใจเกิดความสังเวชแล้วก็เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมสุดท้ายได้บรรลุธรรมไหมบรรลุธรรมเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นสามัญญผลเบื้องสูงเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมตามศีลสมาธิปัญญาอดีตจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าปัจจุบันตั้งใจเราตั้งใจทำให้ดีเลยก็จะมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลหลายตัวอย่างเลยท่องคาถาแม้บาทเดียวไม่ได้แต่ท้ายสุดบรรลุธรรมได้ไหมได้เพราะได้กรรมฐานที่ถูกจริตสมัยนี้ผู้หญิงบวชได้ไหมผู้หญิงบวชทางใจไปก่อนนะเขามีคำถามหนึ่งทางหลายปีมาแล้วเนี่ยมีคำถามหนึ่งก็ถามนางสาวไทยของประเทศไทยนี่แหละยังจำได้เลยว่า

ผู้เข้าประกวดปีนั้นนะยังไม่ได้รับตำแหน่งแต่ตอบว่าจะเกิดเป็นหญิงหรือชายก็มีสิทธิเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่อยากทำเมื่อตัวเองกลายเป็นชายคืออยากบวชเพราะการบวชเป็นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยังทำไม่ได้เธอจึงอยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่อ้าวดีไหมสาธุเพราะนั้นมีโอกาสเนาะเราก็สนับสนุนการบวชและการบวชก็ต้องมีเป้าหมายเวลาบวชมีครูบาอาจารย์มีเป้าหมายเพราะถ้าเป้าหมายเปลี่ยนไปเดี๋ยวเป็นพระแต่ละนิกายก็เปลี่ยนไปตามที่ต่างๆแต่พระที่มาบวชที่วัดเราก็มีทั้งจะมีในแบบพิธีกรว่าที่นักบินนักธุรกิจอะไรต่างๆเพราะเรามีต้นแบบที่ดีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็เห็นญาติโยมมาทำบุญก็คือเป็นวันคล้ายวันละสังขารคุณยายจะเห็นได้ว่าวัดเมื่อกี้นี้เห็นที่หอที่โบสถ์ก็ดีที่สถานที่ต่างๆก็ดีเนี่ยคุณธรรมหนึ่งที่ได้สร้างวัดถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังท่านหนึ่งก็คือคุณยายอาจารย์ใครมาทันคุณยายอาจารย์บ้างสาธุคุณยายละสังขารไปเมื่อปี2543ถ้าใครมาทันเนี่ยก็ต้องบอกว่า26ปีที่แล้วได้ฟังหลวงพี่ท่านเล่าคุณธรรมคุณยายแล้วก็ชื่นใจว่าหลวงปู่ธรรมดาไม่ค่อยชมใครแต่หลวงปู่ชมคุณยายครั้งเดียวเลยชมว่า 1. ไม่มี 2. เลยเพราะนั้นเนี่ยคุณยายก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกายอย่างพระอาจารย์ฝึกอาสาสมัครก็จะเห็นว่าการยิ้มง่ายไหว้ก่อนเวลาคุณยายมาชวนใครก็จะเจอชวนมาทานข้าวทานข้าวสบายใจจะพูดคุยธรรมะเขาก็รักวัดเรารักธรรมะเจอการปฏิสันถารที่ดีก็ให้ดูต้นแบบคุณยายหรือความสะอาดในห้องน้ำเมื่อกี้นี้เห็นที่หลวงพี่ท่านพูดถึงก็เป็นคุณธรรมที่ได้จากคุณยายตั้งแต่สมัยบ้านธรรมประสิทธิ์เลยแล้วบอกว่าคุณยายเนี่ยมีความละเอียดในหลายด้านยุคก่อนที่หลวงพี่ท่านไปช่วยบูชาข้าวพระก็จะรู้เลยว่าภาชนะแต่ละอย่างที่ใช้บูชาข้าวพระนี่ต้องห้ามอะไรห้ามบินเพราะต้องทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างประณีตที่สุดดีกว่าดีที่สุดวันนี้เขาบอกว่าคนสมัยนี้ไม่อยากจะเข้าวัดแต่วัดเราสร้างวัดให้เป็นวัดคือสร้างวัดให้น่าเข้าสร้างพระให้เป็นพระที่ดีแล้วก็สร้างญาติโยมทุกคนเลยให้เป็นนักสร้างบารมีเป็นคนดีเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็เข้าเยอะสาธุชนก็มาเยอะพระวัดเราไม่ใช่อัจฉริยะแต่พระวัดเราเป็นผู้ที่มีความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็ได้สิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์มาเหมือนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าหล่อพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้จบสายช่างหล่อนะหลายๆท่านจบจากมอเกษตรเนี่ยแต่ก็มาได้ความรู้เวลามาอยู่วัดนี่เองเพราะนั้นความรู้ต่างๆถ้าเป็นพระที่ฝึกแล้วนิสัยดีมีครูบาอาจารย์อยู่ในใจเนี่ยฝึกได้ไม่ยากเลยเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระก็ให้ทุกท่านนึกถึงบุญว่าเราได้บุญทุกๆบุญในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้าเป็นวันพระเล็กเขาก็มีโอกาสก็จุดประทีปในวันพระหรือเอาป้ายวันพระไปติดที่บ้านของเราวันนี้ก็จะได้เป็นวันที่เราได้ทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไปศึกษาดูว่าวันพระโดยเฉพาะวันพระขึ้น15ค่ำก็เป็นวันที่ไม่ธรรมดาเป็นวันที่มหัศจรรย์วันพระทั้งชาวสวรรค์มาสักการะพระธาตุมหาจุฬามณีทั้งวันพระในโยกยมโลกก็มีการหยุดทันทรมานก็เป็น

แก่พวกเราทั้งหลายที่จะเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อสร้างบารมีทั้งกายวาจาใจวันนี้วันพระก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใสๆเป็นองค์พระภายในพระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้มีสายบุญหลั่งไหลให้มีสมบัติทับทวีมีสุขภาพแข็งแรงไร้ทุกโศกโรคภัยให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามที่ตั้งใจมีเสบียงข้ามภพข้ามชาติถึงคราวจะปฏิบัติก็ปฏิบัติสะดวกมีองค์พระมีธรรมะที่สว่างไสวตามติดมหาบูชนียาจารย์สร้างบารมีกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้สมภพวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานศพจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทรโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทาง

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัตทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ทังวัดถังสัตสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาสิข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายใน

เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่าง

เป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักกัปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางปูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

ึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

และเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดอนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวา

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายสบายแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้นะใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้นะตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและท่านก็นำมาสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

ตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์ท่านทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีตัวตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมและใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสใสบ้างแล้วก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามบ่าย

รีเนี่ยอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เนี่ยเข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจึงจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมารเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้และการระเบิดตรึงใจไปติดกับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางการพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวทูมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากในเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสมมอสมุทรเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถกระถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมานตอนท่านองคุลิมานยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทัน

ทั้งที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านอัคคีมานบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยบทภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านอัคคีมานเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมที่จะบรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันโดยการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะท่านโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่7กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบัน

มันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไข
มันละโลกไป

ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภาควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเซ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรม

0: เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็น

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อน
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ